0: เดตข่าวสารให้ทันโลกทีมาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศเพิกถอนสถานะทางการทูตของผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเนื่องจากกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายครับโดยแถลงการของรัฐบาลเมียนมาระบุถึงการเพิกถอนสถานะนักการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายเนื่องจากนายโจโมตุนถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2564แต่เขายังคงใช้ทรัพย์สินและเงินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบ้านพักรถยนต์และสำนักงานผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กอีกทั้งนายโจโมตุนยังติดต่อกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาในขณะนั้นได้สั่งปลดนายโจโมตุนโดยกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรผิดกฎหมายเพียง1วันหลังจากที่นายโจโมตุนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกไม่ให้การต้อนรับรัฐบาลทหารซึ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกปลดออกจากราชการแต่ว่าสถานะทางการทูตของนายโจโมตุนในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของสหประชาชาติยังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะผู้แทนเมียนมาก
3: ัมพูชาและเมียนมาประกาศเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์แถลงการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผู้นำทั้งสองต่างตระหนักถึงปัญหาท้าทายและซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีเสริมกำลังสนับสนุนระหว่างกันทั้งด้านการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วภูมิภาค
2: จีนดำเนินการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำในเมืองชินหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยมีการรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองชินหยวนตรวจยึดได้ทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋าและสัมภาระรองเท้ารวมกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักราว83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนหรือราว862ล้านบาททางนี้รายงานระบุว่าในปี2568หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,656 คดีพร้อมทั้งลงโทษปรับและยึดทรัพย์รวม132ล้านหยวนหรือราว650ล้านบาทโดยมีการส่งต่อคดีให้กับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก212คดีช่วยปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลที่เกาะชวาของอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนติดตามข่าว

0: นี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
1: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาสินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไปได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้และให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทันทีความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนิยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วหลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34,000 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองพอร์ตพอร์ทันซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิด
2: สงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
1: เกษตรกรครอบครัวชำลักในฉนวนกาซาต้องขุดคุ้ยผืนดินที่ได้รับความเสียหายในย่านชิกอัตลินทางตะวันตกของกาซาซิตี้เพื่อค้นหารากไม้ที่ยังเหลือรอดชีวิตโดยสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ก็คือต้นองุ่นและมะเดื่อฝรั่งซึ่งก็หวังจะฟื้นฟูการปลูกพืชผลเหล่านี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พืชผลถูกทำลายลงในช่วงสงครามเนเมอร์ชำลักวัย47ปีเขาเองก็หวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นไร่ที่เคยงดงามแห่งนี้ให้กลับมาดีดังเดิมได้โดยยังมีความหวังจากสภาพต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นพันธุ์ ขาบอกว่าได้เริ่มลงมือขุดดินเพื่อหารากต้นไม้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันยังเหลืออยู่โดยยังมีรากไม้และตอไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งจะสามารถกลับมาเติบโตต่อไปได้เขาบอกว่าในไร่ของเขาเคยมีต้นไม้ที่มีอายุถึง90ปีและบางต้นก็อายุยืนถึง120ปีเมื่อก่อนเกิดสงครามที่อิสราเอลจะยิงถล่มเข้ามาเขาเคยเก็บองุ่นได้ทุกวันวันละครึ่งตันถึง1ตันแต่ตอนนี้เก็บได้ถึง3กิโลกรัมก็ถือว่ามากที่สุดแล้วส่วนอุปสรรคของเขาในการพลิกฟื้นที่ดินทำกินคงจะเป็นปัญหาเรื่องสารพิษจากอาวุธสงครามที่ตกค้างเขามองว่ามันน่าจะกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นที่ไหนที่มีอันตรายจากสารเคมีก็เท่ากับว่าอาจปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ยากส่วนอับเดลคาริมชำลักวัย48ปีก็บอกว่าเวลานี้ผืนดินแถบนี้แห้งแล้งมากและกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสภาพที่ทำการเกษตรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะพลิกฟื้นไร่ขึ้นมาใหม่โดยจะกะระยะเพื่อดูว่าตรงไหนที่เคยมีต้นองุ่นก็จะขุดดินไปรอบๆลึกประมาณ2เมตรหากเจอต้นตอหรือรากของมันที่ยังไม่ตายเขาก็จะจัดการตัดแต่งและบำรุงรากหรือไม่ก็ทำการเสียบกิ่งอับเดลคาริมบอกว่าจริงอยู่ที่มีต้นไม้เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นฟูได้สงครามในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลยาวนานตั้งแต่ปี2566ได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไปแล้วถึง 87% ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้และเหลือพื้นที่ที่ยังเพาะปลูกได้จริงเพียง 1.5% เท่านั้นส่วนสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายก็คือการที่พื้นที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ไม่ก็ถูกรถถังของทหารอิสราเอลบดขยี้หน้าดินต้นไม้พลอยถูกถอนรากถอนโคนนอกจากนั้นสารเคมีจากอาวุธที่สะสมในชั้นดินได้ทำให้ดินเสียจนต้นไม้ไม่เหลือรอดให้เติบโตขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแรงระเบิดแต่เกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและเขตปฏิบัติการทางทหารซึ่งจากความเสียหายและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันนั้นได้ทำให้นักวิชาการไม่สามารถใช้ถ้อยคำอื่นใดมาอธิบายสภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากับคำว่านี่คือการทำลายล้างระบบนิเวศเกษตรกรรมแบบสิ้นเชิง
3: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะคุณท็อปได้นอนหรือยัง
4: ต้องพูดถึงกีฬาเอเชียนเกมสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
3: เราต้องพูดแน่นอนแต่ว่าเอาผลเมื่อคืนก่อนได้นอนหรือยังคะ
4: ได้นอนแล้วแต่นอนไม่หลับ
5: ก็วันนี้นะคะก็จะมีกีฬาชนิดแรกของไทยนะคะเป็นประเภททีมก็คือฟุตบอลหญิงไทยนะคะจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวยังไงแวะมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้ง
4: ค่
3: ะเชิญค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้เกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแหมน่าเสียดายถ้าแมนยูตัวเท่าแมนซิตี้นะผู้เล่นเท่าผู้เล่นเท่ากันเนี่ยไม่แพ้หรอก
5: แมนยูมากกว่า
4: แมนยูมากกว่า
5: ใช่
4: สุดท้ายแพ้คาบ้านในศูนย์ต่อหนึ่ง
5: ถูกต้องนะคะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาริกเปิดตัวคุมแมนยูด้วยการเก็บชัยชนะนะ
4: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาริกเจอทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะ
5: ใช
4: ่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีกวาดหมดเลย
5: เราก็พูดเรื่องอดีต
4: นะครับแต่ว่าพอได้สัญญาถาวรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คาบ้านไปจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูในช่วงนาทีที่60นะครับซึ่งประตูที่ได้เนี่ยหลังจบเกมทางโปรเรฟซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่าเกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ผู้ตัดสินในสนามมาดูจอ VAR นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะฮาแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รับหน้าแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งมีท่าทางจะไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วส่งผลกระทบต่อคู่แข่งชัดเจน
5: ก็คือมันต้องเสียสมาธิในการป้องกันเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคำตัดสินของ VAR ให้ลูกของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นประตูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเล่น
4: คือจังหวะแรกเลยเนี่ยมีธงยกวันล้ำหน้าซึ่งในสนามตอนนั้นก็โอเคละแต่มาได้หลังจากเช็ค VAR นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้อีกว่าที่ตัดสินน่ะผิดพลาดแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เปลี่ยน ก็ยังเหมือนเดิมก็คือแมนซิตี
5: ้ค่ะก็ทางผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันก็จังมีจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนด้วยฟิลโฟเดนโดนใบแดงนะคะจังหวะนั้นก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโฟเดนโดนใบแดงไม่งั้นบรูโน่ก็ต้องโดนด้วยเพราะไปสกิดก่อน
4: บอกแล้วตัวเท่ากันไม่แพ้หรอก
5: ค่ะก็เป็นชัยชนะนะคะก็แมนเชสเตอร์อีฟบลูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนได้ตอนนี้นี่แข่ง4นัดชนะหมดเลยนะ
4: นะครับ
5: นะคะในยุคของเอนโซ่มาเรสก้านะ
4: คือตอนเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยดูตรงไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าสู่ช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยโอ้โหโอเคเลย
5: ค่ะตอนนี้ซิตี้มี12คะแนนก็รั้งรองจ่าฝูงนะคะก็มีแต้มเท่ากันเลยกับอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะแต่ว่าแพ้เพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียนะคะก็เป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไมเคิลคาริกยังบอกว่าสับสนกับลูกVR ลูกนั้นอยู่เลย
4: ก็ตอนแรกในสนามคิดว่าล้ำหน้ากันหมดแล้วต
5: ั
4: วฮาแลนด์เองก็อาจจะเสียได้นิดนึงแต่ก็เดินกลับมาแล้วนะ
5: ใช่
4: แต่ดันได้ลูกนี
5: ้ค่ะขณะที่เอนโซ่มาเรสก้านะคะก็บอกว่าใบแดงเนี่ยเปลี่ยนแผนของทีมเพราะว่าใบแดงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่23ช่วงครึ่งแรกอะนะคะมาเรสก้าบอกอุ๊ยเปลี่ยนแผนหมดเลยทั้งแผนของทีมตัวเองแล้วก็แผนของแมนยูด้วยก็ชื่นชมลูกเตะนะคะที่ก็มุ่งมั่นแล้วก็เก็บชัยชนะได
4: ้แมนยูเมื่อวานนี้ก็มียิงชนเสาอีกแล้วนะฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคันเยอะสุดเมื่อคืนนี้มี2ครั้ง
5: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมามี12คะแนนตอนนี้นะคะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง4นัดตอนนี้ก็มี4คะแนนนะคะไม่ได้เก็บ9ทีละแต้มแต่ว่าก็ชนะเพียง1แมตช์เท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง2นะคะ
4: เขามี9ทีละแต้มแต่เรา9ไม่มีแต้ม หนักกว่าเยอะเลยนะครับส่วนผลอีกคู่นึงโคเวนทรีเหลือ10คนเนี่ยครับไบรตันได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
5: ้
4: ต
5: ั
4: วผ
5: ู้
4: เล่นมากกว่าชนะไป 5-0 เลยนะครับไบรตันอยู่อันดับ4มี7คะแนนส่วนโคเวนทรีก็อยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่เหลือ10คน
5: ไบรตันนี่ยิงแต่ละนัดนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะคะชนะวิลล่านัดเปิดฤดูกาลมา4ลูกนะคะนัดนี้มาชนะอีก5ประตูต่อ0นะคะ
4: ครับ
5: มาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะคะแข่ง4นัดมี12คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้4นัด12คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3ไม่น่าเชื่อฮัลซิตี้ค่ะตอนนี้นี่แข่งมา4นัดมี8คะแนนนะคะอันดับที่4ไบรตันนะคะมี7คะแนนอันดับที่5เชลซีก็มี7คะแนนค่ะ
4: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลนายังคงร้อนแรงชนะ5นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเลบันเต้ได้ด้วยนี่เป็นเกมระหว่างเลบันเต้ทีมอันดับ13เปิดบ้านเจอกับบาร์ซ่าจ่าฝูงที่ชนะมา4นัดรวดนะครับเล่นไป5นาทีเป็นชาบี้เอสปาร์ตครับที่ทำประตูได้ให้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นเจ้าหนูวัย19ปี
5: นี่ก็ถือว่าประเดิมประตูแรกนะคะกับบาร์เซโลนา
4: ใช่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยฤดูกาลเวลาขึ้นฤดูกาลใหม่มักจะมีดาวรุ่งขึ้นมาตลอดนะ
5: ค่ะ
4: นะครับลูก2เป็นลามินยามาลนาทีที่19
5: แล้วคนยิงประตู2คนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
4: ครับครึ่งหลังนาที48บาร์ซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นลามินยามาลรับหน้าที่ยิงเข้าไปบาร์ซ่านำ 3-0
5: แต่ว่านาทีที่78นะคะเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกค่ะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากอีวานโรเมโรค่ะ
4: ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็นาที88เป็นทางโรเจอร์บรูเก้ยิงเข้าไปนะครับให้ทีมไล่มาเป็น2ต่อ3นะเลบันเต้
5: ค่ะบาซ่ามาได้ประตูปิดกล่องนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะคาริมอเดยามี่นะคะก็มาทำประตูในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลนาบุกเอาชนะเลบันเต้ได้4ประตูต่อ2คว้าชัย5นัดรวดนะคะตอนนี้มี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะคะมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนนะคะส่วนเลบันเต้ค่ะ5นัดมี5คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางค่ะ
4: มาดริดเกมล่าสุดเนี่ยชนะรายโยบายกาโนไป4-1นะ
5: นะคะก็มาดริดตอนนี้มี12คะแนนนะคะมาดูผลคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะคะเซตาบิโกเสมอกับมาลากา านะคะ1-1ตอนนี้เซลตาวิโกอยู่อันดับที่15มี4คะแนนนะคะส่วนมาลาก้าอยู่อันดับที่17มี3คะแนนค่ะ
4: ขณะที่เกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบอาครุญญาไป1-1นะครับเกตาเฟ่อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนนส่วนอาครุญญาอยู่อันดับ6มีอยู่9คะแนน
5: แล้วก็คู่ของเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เป็นชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดไปนะคะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็เป็นบาร์เซโลนานะคะที่เก็บ15คะแนนเต็มนำจากฝูงเลยค่ะอันดับที่2เรอัลมาดริดนะคะมี12คะแนนอันดับที่3อาราเบสมี10คะแนนอันดับที่4แอตเลติโกมาดริดมี10คะแนนเท่ากันกับเซบีย่าซึ่งอยู่อันดับที่5มี10คะแนนค่ะ
4: ครับขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูชัยให้บาเยิร์นมิวนิกเก็บจะชนะได้ในเกมไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกครับเกมนี้ทีมน้องใหม่เอลเวอร์สแบกนะครับเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกนาทีที่26เนี่ยเป็นนัดคาวทำประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อนเอลเวอร์สแบกก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสัน
5: มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ
4: ครับแล้วก็นาที61มอริสครัสเทนมาร์เคอร์ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเจ้าบ้านตีเสมอ1-1แต่ว่าบาเยิร์นมาได้ประตูชัยจากทางแฮร์รี่เคนนะครับก็ทำให้บุกมาชนะไป2-1เดี๋ยวดูจังหวะยิงของแฮร์รี่เคนโอ้โหคือเขาบอกว่ามุมยิงเนี่ยหาจังหวะยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเนี่ยยิงได้โหคมจริงๆเลยชนะไป 2-1
5: ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสะสมคะแนนในการคว้าบัลลงดอด้วยนะคะยิ่งมากอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสนะคะก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกนะคะที่คว้า3คะแนนในเกมนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่4ค่ะตอนนี้จ่าฝูงนะคะเป็นฝ่ายบวกนะคะแล้วก็ตามมาเป็นดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนเต็มนะคะก็เป็นบาเยิร์นที่ตามหลังอยู่2คะแนนนะคะส่วนน้องใหม่เอฟเฟอร์แบกค่ะนี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูการนะคะแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนหลังผ่านไป3นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะ
4: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเบร์ไลป์ซิกเอาชนะฮัมบูร์กไป 5-0 ไลป์ซิกอยู่อันดับ5มี6คะแนนส่วนฮัมบูร์กอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยู่อันดับ18ยังไม่มีแต้ม
5: นะคะไปดูตารางคะแนนของบุนเดสลีก้ากันสักหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะจากฝูงเป็นฝ่ายบวกค่ะอันดับที่2เป็นบอริสเซียดอร์ทมุนด์ทั้ง2ทีมนี่เก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนนะคะอันดับที่3นะคะอัลส์บวร์กมี7คะแนนอันดับที่4บาเยิร์นมิวนิกมี7คะแนนและอันดับที่5เอเบร์ไลป์ซิกมี6คะแนนค่ะ
4: ขณะที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีก1มีเกมดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกชลบุรีเจอกับระยองคู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะครับก็เล่นที่บ้านของชลบุรีเล่นไป5นาทีเป็นเรนานเกเน่ยิงให้ระยองออกนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครับนี่จังหวะยิงเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลังนาที48เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งโค้งเข้าสามเหลี่ยมโอ้ทีมเยือนนำเป็น 2-0 แล้ว
5: ค่ะแต่ว่านาทีที่55นะคะระยองมาเหลือผู้เล่น10คนเรนันกอเน่นะคะคนที่ยิงประตูแรกเนี่ยไปเจตนาสกัดหนักใส่ผู้เล่นของชลบุรีผู้สินเช็ค VAR นะคะก่อนจะชูใบแดงไป
4: ยกเท้าไปเปิดปุ่มใส่นะ
5: ค่ะ
4: นะครับทำให้เหลือ10คนนาที58เป็นสเตนิโอจูเนียมงให้ชลบุรีไล่มาแล้วเป็น 1-2แล้วก็นาที81ครับเป็นเดนิสมูริโลยิงฟรีคิกให้เจ้าบ้านตีเสมอ 2-2 จากตาม 0-2 ตีเสมอได้แต่ว่าท้ายเกมนาที87ครับเป็นยอฮงกยูมายิงประตูชัยให้ระยองบุกมาชนะไป 3-2 นะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นจังหวะเหมือนจะปั๊มบอลกันนะแล้วเหลี่ยมดีกว่าครับเป็นประตูชัยให้ระยองชนะไปได้
5: ก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดนะคะขยับไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางค่ะขณะที่ชลบุรีลงสนาม2นัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แพ้ทั้ง2นัดตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะคะก็โค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องแก้เกมหน่อยนะคะ
4: ครับขณะที่ผลอีกคู่หนึ่งของไทยลีก1ประจวบเอาชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากเอ็ดการ์เมนเดสในช่วงนาทีที่42ประจวบ2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนสุโขทัย2นัดยังไม่มีแต้ม
5: ค่ะตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะเพิ่งจะแข่งกันมาแค่2เกมเท่านั้นระยอง FC จากการคว้าชัยชนะ2นัดนี่ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะเท่ากันกับการท่าเรืออันดับที่2มี6คะแนนอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดฉากดีนะคะชนะ2นัดรวดเหมือนกันมี6คะแนนส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดเสมอนะคะก็มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4แล้วก็ BG ปทุมก็มี4คะแนนอยู่อันดับที่5ค่ะ
4: ครับ ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับสเปนสถิติรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แข่งกันที่โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F สเปนทีมนำของกลุ่มนะครับชนะมา2เกมรวดเจอกับทีมชาติจีน
5: ค่ะครึ่งแรกสเปนนำก่อนถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะดาเลล่าเอโกเต้ยิงจุดโทษนาทีที่19เปาโกเมนดาดอค่ะยิง2ประตูเลยนาทีที่41แล้วก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ
4: นี่เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-3 จากหวงเจียซินนาที66แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมสเปนเอาชนะไป 3-1 ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับได้แชมป์กลุ่ม F ไปพร้อมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับโปรตุเกส
5: ค่ะขณะที่ทีมชาติจีนนะคะจบอันดับที่3ของกลุ่ม3ค่ะมี4คะแนนแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน4ทีมที่จบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะก็จีนจะเข้าไปพบกับอิตาลีค่ะ
4: ขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเจอศึกหนักเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยเตะกัน 17:30 น.
5: ค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็อยู่สายเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะคะไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยค่ะก็สาวไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมนะคะในการที่จะเจอกับเจ้าภาพวันนี้นะคะสาวไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม E ร่วมกันกับเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นสายที่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเอาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
4: ซึ่งทางโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็การฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่จะเจอกับญี่ปุ่นซ้อมกันเรื่องของลูกตั้งเตะด้วยนะครับทั้งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง
5: ค่ะก็ตัวแทนนักเตะนะคะอาชิรยายิ่งสกุลบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากค่ะระบบการเล่นร่างกายสมบูรณ์ดีเกมนี้ต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมให้มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยก็ได้เน้นนักเตะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะก็จะแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสถิติคู่นี้ญี่ปุ่นกับไทยเราเคยเจอกันมาในเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะทั้งหมดนะคะ
4: ครับญี่ปุ่นดีกรีเขาเคยเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้ชุดเล็กเขาก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอยู
5: ่ค่ะวันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์เต็มที่ก็เล่นให้สนุกแล้วกันนะคะก็จะล้างตาญี่ปุ่นจาก4ครั้งที่เราแพ้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเกมกับทั้งไชนีสไทเปที่เดี๋ยวจะแข่งวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่21กันยายนก็มีลุ้นกับเวียดนามอีกหนึ่งนะคะ
4: ก็ติดตามถ่ายทอดสดได้นะครับทาง PPTV แล้วก็ทาง AS Play ด้วย
5: ใช่นะคะ
4: ส่วนฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกวันที่16กันยายนตอนนี้นักเตะของเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลย
5: ค่ะ
4: กำหนดการเดินทางก็คือเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซ้อมกันวันสุดท้ายวันที่13นะ
5: ใช่
4: 14เดินทาง
5: ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักฟุตบอลชายไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่ไปถึงก็เข้าโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมต่อช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ทันทีนะคะเน้นเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายค่ะ
4: ครับก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายนัดแรก16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเราจะหนักหน่อยก็คือเกมเจอกับญี่ปุ่นนะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยทางทีมงานสตาฟโค้ชก็หวังว่าถ้าได้6คะแนนเต็มเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีสดใสแน่นอน
5: นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของโค้ชวังนะคะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
4: ครับ ขณะที่การแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟได้แชมป์เป็นสมัยที่2นะครับเป็นแชมป์ Grand Slam สมัยที่2นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟมือ1ของรายการและก็มือ2ของโลกจากเยอรมนีต้องออกแรงเหนื่อยกว่า3ชั่วโมง33นาทีกว่าจะเอาชนะเบนเชลตันมือ8ของรายการและก็มือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปได
5: ้ค่ะก็ชนะมา3ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็แข่งนานนะจังหวะที่เขาชนะในลูกสุดท้ายแล้วได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะคะนี่คือการคว้าแชมป์การแสลมในปีนี้เป็นถ้วยที่2นะคะต่อจากการปลดล็อกคว้าการแสลมก็คือ French Open ปีนี้นะคะแล้วก็เข้าชิง3รายการวิมเบิลดันก็เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แล้วก็นี่แหละค่ะมาได้แชมป์ US Open ในปีนี้อีก1แชมป์นะคะนี่คือการคว้าแชมป์2ครั้งในปีนี้เลยสำหรับการแสลมนะคะ
4: ส่วนเชลตันก็พลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้คนอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันที่ได้แชมป์ US Open ก็คือแอนดี้ร็อดดิกน
5: ะ
4: 23ปีก่อนแอนดี้ร็อดดิกเนี่ยเสิร์ฟหนักเสิร์ฟหนักและภรรยาสวยมาก
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: นะ
5: ภรรยาเป็น
4: นางแบบนางแบบ
5: ค่ะนะคะอ่ะก็ยินดีกับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้าทางเขามากๆนะคะเพราะว่าคู่ปรับสำคัญอย่างคาร์ลอส อัลคาราซเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไปยานิกซินเนอร์นี่ก็ตกรอบแรกนะไปนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้นะ
4: ครับขณะที่ฟอร์มูล่า1นะครับสนามที่14แชมป์เป็นของคิมี่อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมไว้ได้นี่เป็นรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่า1สนามที่14นะครับรายการ Spanish Grand Prix แข่งที่มาดริดที่สเปนรอบชิงชนะเลิศจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในรอบที่15รถของแลนสโตรจากทีมแอสตันมาร์ตินประสบปัญหาเรื่องระบบเบรกจนต้องออกจากการแข่งขันส่งผลให้สัญญาณ Virtual Safety Car ทำงานแต่ว่าเลโดนอริสที่ตัดสินใจเข้าพิทไปเปลี่ยนเป็นยางนะครับเจอจังหวะสัญญาณสิ้นสุดลงพอดีทำให้เมื่อออกจากพิทอันดับหล่นไปถึงอันดับที่5แล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์นักขับจากโมนาโกทีมเฟอร์รารี่ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนอันนี้จะเปลี่ยนเลย
5: นะคะแต่ว่าในช่วง10รอบสุดท้ายของการแข่งขันอันโตนาลีก็อาศัยกลยุทธ์ชิงจังหวะเข้าพิทเปลี่ยนยางแซงชาวเลอร์เคขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก่อนจะควบรถคู่ใจรักษาระยะห่างแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในที่สุดนะคะก็ทำเวลาไปได้1ชั่วโมง 34.23754 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็มีแม็กเวอร์สเตเปนตามเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะตามหลัง 4.351 วินาทีแล้วก็แลนดอนนอริชนะคะไล่ฮึดกลับขึ้นมาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้นะคะ5.089 วินาทีที่ตามนะคะ
4: ขณะที่อันดับคะแนนสะสมอันโตนเดลลี่ยังเป็นผู้นำนะครับ292คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes AMG มี211คะแนนอันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีม Ferrari มี191คะแนน
5: ค่ะก็สำหรับฟอร์มูล่า1สนามถัดไปนะคะจะเป็นรายการอาเซอร์ไบจานกลางปีที่อาเซอร์ไบจานนะคะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้ค่ะ
4: ครับขณะที่ MotoGP สนามที่14นะครับมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์สนามนี้ได้และที่สำคัญจากการคว้าแชมป์ทำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมแล้วด้วย
5: แซงขึ้นมานะคะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับมาร์คมาร์เกสนะคะนี่เป็นสนามที่14รายการกลางปีออฟซานมาริโนที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเมนเรสเนี่ยเริ่มเกมมาเป็นมาร์โกเบซากี้นะคะนักบิดชาวอิตาลีค่ะออกจากกริดผู้นำนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกตัวบี้กันมาเลยกับมาร์คมาร์เกรสนะคะแชมป์โลกชาวสเปนจากทีมดูคาติเรโนโวแบบสนุกเลยค่ะก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าเบสเซคี้เนี่ยกลับล้มในโค้งที่12นะคะก่อนที่จะเข้ารอบที่2ก็ต้องออกจากการแข่งขันไป
4: แล้วก็ในรอบที่7ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลกปี2024ชาวสเปนจากทีมอาพิเลียเรซซิ่งบิดไล่แซงมาร์คมาร์เกสขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นในรอบที่12มาร์คมาร์เกสอาศัยความเก๋าบิดแซงคืนก่อนจะรักษาตำแหน่งจนครบ27รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา41นาที 13.013 วินาทีนะครับก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปอันดับ2เป็นของอเล็กซ์มาร์เกสน้องชายนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดอาคอสตา
5: ค่ะอเล็กซ์มาเกสนี่ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำระหว่างขับนะคะก็ขับเคี่ยวกันสนุกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแชมป์รายการนี้แล้วก็รองแชมป์เป็นของคู่พี่น้องมาเกสนะคะก็ชัยชนะในสนามนี้อย่างที่บอกไปส่งผลให้มาร์คมาเกสเนี่ยตอนนี้แซงฮอกเก้มาตินขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมรวมนะคะตอนนี้เนี่ยมี274คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นมาโกเบสกี241คะแนนค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นกลางปีออฟออสเตรียค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
4: ครับขณะที่การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ผ่านไป12สนามแต่ว่าทางทีมโตโยต้าเนี่ยก็การันตีได้แชมป์โลกผู้ผลิตสมัยที่10ละ
5: ค่ะนี่เป็นการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก2026รายการที่12นะคะชื่อรายการ WRC Rally Chile BOBO นะคะที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอลิเวอร์โซเบิร์กค่ะนักขับจากทีมโตโยต้าขับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง57นาที8วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะคะอันดับที่2เป็นเซบาสเตียนโอกิเย่เพื่อนร่วมทีมค่ะตามหลัง 16.6 วินาทีและอันดับที่3เป็นอาเดรียงโฟโมจากฮุนไดนะคะตามหลัง33.3 วินาทีค่ะ
4: ชัยชนะของโซเบิร์กครั้งนี้นะครับช่วยให้ทีมโตโยต้าการันตีแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตเป็นสมัยที่6ติดต่อกันและก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์เทียบเท่าสถิติของแลนเซียโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สนาม
5: ค่ะด้านเอลฟินอีแวนส์นะคะนักขับอังกฤษยังเป็นผู้นำคะแนนสะสมค่ะมี230คะแนนอันดับที่2ซามิปาจารินะคะ213คะแนนและอันดับที่3โอลิเวอร์โซแบกมี209คะแนนค่ะรายการต่อไปจะเป็นสนามที่13นะคะก็คือ WRC Rally อิตาเลียซาร์ดิเนียนะคะระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมแข่งกันที่ประเทศอิตาลีค่ะ
4: ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนแข่งครบ21สเตจแล้วนะครับสเตจที่21เป็นสเตจสุดท้ายนี่เป็นรายการลาวูเอลต้าเอสปัญญาสเตจสุดท้ายระยะทางอยู่ที่112กิโลเมตรจากคาฟูแคนาดาถึงแคนาดาครับ
5: ค่ะปรากฏว่าโทเบียสโยฮันเนสเซนนะคะจากทีม Uno X ค่ะโชว์ฟอร์มสุดยอดปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เป็นอเลสซานโดโลเมเล่นะคะอันดับที่3เป็นรัมเซสเดอบรอยค่ะแล้วก็เฮนริกมาร์ชนะคะนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้นะคะก็ทำเวลาสะสม21สเตจตอนนี้เนี่ย73ชั่วโมง52นาที55วินาทีก็กลายเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะ
4: ครับอันดับ2เป็นพรีมอสโรกริชจากทีมเรดบูโบฮาฮันโกเฮเวลาตามหลัง2นาที15วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทีมเดคัทลอน CMA CGM นะครับตามหลังอยู่2นาที44วินาทีด้วยกัน
5: ค่ะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเชนรอรี่นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทิ้งห่างถึง11สโตรกเลยค่ะห่างมากนะคะ
4: นี่เป็นรายการ Amgen Irish Open นะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์วันสุดท้ายเชนรอรี่โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย39ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับทำ7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วัน23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะขาดชนะแพทริกรีดและฮัวกินนีมันที่จบอันดับ2ร่วมถึง11สโตรกเลยซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนะครับพร้อมทำลายสถิติเดิมของเบรนฮาร์ดลังเกอร์ที่เคยชนะรายการนี้ด้วยระยะห่าง10สโตรกเมื่อปี1987
5: โอ้โห23อันเดอร์พาอันดับที่2 12อันเดอร์พานะคะนอกจากนี้ค่ะนี่คือแชมป์ Amgen Irish Open สมัยที่2ของโรลลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่คาวตี้ลูธแล้วก็ยังเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่7ในอาชีพก็รายการนี้รับเงินรางวัลไปประมาณ29ล้านบาทนะคะขณะที่แพทริกรีดแล้วก็ฮัวกินนีมานอันดับที่2ร่วมเนี่ยรับกันไปคนละ14ล้านบาทค่ะ
4: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแข่งกันที่มาเก๊าที่จีนครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล 800,000 เหรียญสหรัฐเป็นรายการ WTT Champion มาเก๊า2026นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
5: ค่ะก็มิวะฮาริมาโตะมือหนึ่งของรายการความหวังของญี่ปุ่นนะคะดวลกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนค่ะเป็นมิวะฮาริมาโตะนะคะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัย18ปีใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเฉือนเอาชนะสาวจีนไป4ต่อ3เกมส่งผลให้เธอคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับ WTT Champion แล้วก็เป็นรายการที่3ติดต่อกันนะคะต่อจากชัยชนะครั้งก่อนที่ฉงชิ่งเมื่อเดือนมีนาคมและเป็นรายการที่2ที่โยโกฮาม่าที่บ้านเกิดด้วยค่ะ
4: มีใช้เดี่ยวด้วย
5: ค่ะก็เป็นทรูโมเลกานักตบลูกเด้งสาวสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโกกูคาวเดรานโนจากบราซิลไปได้4ต่อ1เกมก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็โมเลกาคว้าแชมป์ WTT Champion เป็นสมัยที่2ในอาชีพหลังเคยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาที่มงเปลิเย่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
4: ครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เชียร์กันนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม
5: เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะหนักหน่อยแต่ว่าก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ค่ะ
0: เชียร์เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพ Elsewhere หุ่นยนต์ Humanoid เสมือนจริงซึ่งมีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากๆนะคะอีกทั้งยังสามารถขยับใบหน้าได้อย่างอิสระกว่า38สร้างความตื่นตาตื่นใจในการประชุมเทคโนโลยี Inclusion Conference on the Bun ปี2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้อย่างมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง

0: 2HD ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่17ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติพี่น้องช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องตามกำลังเพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังพบปลาต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดจับได้เพิ่มที่บริเวณท้ายเขื่อนค่ะผลผ่าพิสูจน์พบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ทำให้จังหวัดเร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนแพร่กระจายเป็นวงกว้างทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำ2ตัวที่จับได้ล่าสุดบริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลผ่าพิสูจน์พบว่าปลาทั้ง2ตัวมีไข่อยู่เต็มท้องค่ะสะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วแม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่จากการพบปลาหมอคางดำก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่ากาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวค่ะทางด้านนางสาวศิรานีงอยจันศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้แจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนอกจากนี้ยังย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงไม่แพ้ปลานิลสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติค่ะ
1: คืออยากให้แจ้งอะค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันการแพร่ระบาดของในพื้นที่เขื่อนลำปาวมันเป็นยังไงอะค่ะอยากให้แจ้งแต่ว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นพิษหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันสอดส่องนะคะเพราะว่าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าปล่อยให้ระบาดไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นพื้นที่บ้านเราก็คือมีบ่อกุ้งเนาะเลี้ยงกุ้งก็กังวลว่าถ้าเกิดเข้าไปในบ่อกุ้งแล้วจะเกิดไปตัวไปกินลูกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มันก็จะไม่กระทบถึงเกษตรกรนะคะ
0: ช่วงนี้หากคุณผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอาจจะได้พบเห็นฝูงช้างป่าตามจุดต่างๆที่มันออกมาหากินค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่เข้าใกล้ช้างป่าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปฝูงช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อธีรพงษ์นักรบได้เผยแพร่พร้อมทั้งระบุว่าพบช้างป่าหลายตัวเดินข้ามถนนไปมาก่อนทยอยเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวป่าข้างทางขณะที่รถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านต่างชะลอและหยุดรถเพื่อรอให้ฝูงช้างเดินผ่านพร้อมบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้การปรากฏตัวของฝูงช้างป่าครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาเที่ยวชมธรรมชาติบนเขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันในช่วงค่ำผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่ออัศดาได้โพสต์คลิปช้างป่าอีกตัวที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่าพี่อ้วนหลังออกจากแนวป่าไปหากินอ้อยบริเวณพื้นที่ริมป่าใกล้บ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ชาวบ้านบอกว่าช้างป่าตัวนี้เดินออกจากแนวป่าไปหากินอ้อยในพื้นที่ใกล้ชุมชนโดยมีประชาชนพบเห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์จนได้รับความสนใจจากผู้ติดตามเรื่องราวช้างป่าค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและบรรดาช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพก็คือบริเวณทุ่งกวางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นทุ่งหญ้าริมถนนธนรัตน์เป็นจุดที่ช้างป่าหลายตัวออกไปเดินปรากฏตัวบริเวณทุ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีมาตรการควบคุมและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดค่ะไม่เข้าใกล้ช้างป่าไม่ส่งเสียงดังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพยกระดับอาหารท้องถิ่นที่มีอย่างหลากหลายสู่มาตรฐานเมนูสุขภาพค่ะกั้งแก้วสดนึ่งร้อนๆกินคู่กับน้ำพริกเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารสุขภาพจากร้านริมทะเลซีฟู้ดอำเภอแหลมงอบนอกจากนี้ก็ยังมีตำต้มส้มระกำปลากระบอกน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองและอีกหลากหลายเมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นของดีจังหวัดตราดที่ถูกนำมารังสรรค์ประกวดเมนูสุขภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์จังหวัดตราดเพื่อคัดกรองและรับรองอาหารคาวหวานอาหารว่างและเครื่องดื่มยกระดับด้านสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะการประกวดเมนูสุขภาพครั้งนี้มีผู้ประกอบการและชุมชนร่วมสาธิตทำอาหาร14รายการด้วยกันค่ะ
2: วิถีชีวิตของคนตราดที่เรากินอาหารตามฤดูกาลเรากินสมุนไพรเรากินอาหารทะเลสดเรากินอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีสู่การประเมินมาตรฐานของสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเป็นยาหรือเรื่องไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์สิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะต้องนำมาต่อยอดให้เป็นเม็ดเงินเป็นเศรษฐกิจของจังหวัดตราดที่เติบโตขึ้นและดีต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดของเราสมาคมการค้าตราดเวลเนสขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวเมืองตราดได้มากินตามฤดูกาลแคมเปญกินตามลมนะคะแล้วก็ผลไม้ของทะเลขนมทุกเมนูของเราเป็นเมนูเพื่อสุขภาพมาตรฐานสาธารณสุข
3: คือการใช้สมุนไพรของจังหวัดตราดที่เรามีอยู่นะครับในการเอามาทำเป็นเมนูต่างนะครับเพื่อทานไปแล้วมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับโดยก็มีส่วนจากร้านค้าและชุมชนต่างๆนะครับที่เขามีเมนูที่จะดูแลสุขภาพนะครับได้มาร่วมกันในการประกวดในวันนี้นะครับ
4: อาหารที่เป็นภูมิปัญญานะฮะแล้วก็เป็นศิลปะในการปรุงของเราในพื้นที่จังหวัดตรานะครับซึ่งครับการทุกท่านได้ชิมแล้วนะครับก็ยอมรับว่ารสชาติดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
0: ผู้ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพจะได้รับป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานเมนูอาหารประจำจังหวัดและมีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัดเผยแพร่เมนูในหนังสือมหัศจรรย์รสไทย770เมนูรวมถึงนำข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันเพนไดแอคของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะจังหวัดตราดมีจุดเด่นและจุดขายด้านอาหารที่เรียกว่าเมนูกินตามลมใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงลมประจำถิ่นของประเทศไทยพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายฤดูฝนจะมีกุ้งและกั้งทะเลจำนวนมากส่วนฤดูฝนมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและปลายำสวัสดิ์ด้วยค่ะ ชาวบ้านท่าปานอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางพารารวมกลุ่มกันทำขนมพื้นบ้านอย่างเช่นขนมดอกจอกและขนมเจาะหูเป็นสินค้าชุมชนที่ขายดีและทำให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีรายได้เสริมด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะ
5: กลุ่มขนมแม่บ้านท่าปานเริ่มต้นจากความตั้งใจของกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสมาชิกเริ่มต้นลงหุ้นคนละ100บาทซื้อวัตถุดิบและทดลองทำขนมก่อนจะได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และองค์ความรู้จนพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ15คนมีรายได้เสริมเฉลี่ยคนละประมาณ500บาทต่อสัปดาห์เพราะมีกองทุนกลางสำหรับบริหารจัดการกลุ่มแม้รายได้จะไม่มากแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและทำให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดกว่า6ปีกลุ่มมีการปรับตัวตามความต้องการของตลาดจากเดิมทำขนมกล้วยฉาบพัฒนามาเป็นขนมดอกจอกและขนมเจาะหูซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่พบได้ในงานบุญงานแต่งงานบวชและประเพณีต่างๆของชุมชนนอกจากสร้างรายได้แล้วยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: อาชีพหลักส่วนใหญ่นั้นจะกรีดยางช่วงบ่ายนี้ก็อยากให้มีรายได้เสริมทั้งหน่วยไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตอาสาบัณฑิตแรงงานพัฒนากรของอำเภอก็ให้งบประมาณมาซื้อสิ่งของให้เพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้พิเศษได้ประสานไปทางอำเภอก็มอบกับอุปกรณ์เครื่องทำขนมมาให้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านนี่เลยครับได้มาแล้วก็ได้จดเป็นของเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนมีของทั้งวชช.สงขลาอะไรนี่ก็เข้ามาช่วยดูแลให้นอกเหนือจากอาชีพหลักแล้วก็มีรายได้เสริมในตรงนี้อยากให้ชาวบ้านนี่แหละมีส่วนร่วมในกิจกรรมเล็กๆน้อยๆตรงนี
7: ้มาอยู่ตรงนี้นั่นสบายใจอยู่กับเพื่อนๆน้องๆลูกๆอะไรมารวมทำกิจกรรมขนมเนี่ยเขาไม่รู้มาก็บอกให้แล้วงามาช่วยบอกน้องๆทำขนมนะของนั้นทำไม่เป็นแนะนำสูตรให้เจาะหูรังดอกจอกก็ทำอะไรไม่เป็นก็บอกให้พ่อขีดยางตัดยางกันตัดยางเสร็จแล้วก็มาที่นี่มารวมกันมาอยู่บ้านก็เหงาแหละมาอยู่นี่ก็อยู่กับน้องๆอะไรลูกๆนะสบายใจไป
5: สิ่งที่ทำให้ครัวแห่งนี้มีความหมายมากกว่าการทำขนมคือการเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้มาพบกันท่ามกลางความหลากหลายทั้งศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสมาชิกต่างช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่และเรียนรู้ซึ่งกันและกันความแตกต่างจึงไม่ได้เป็นกำแพงแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน
8: มันมีความสามัคคีพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่า

0: จะได้รายได้เสริมแม่บ้านที่ว่าไม่มีรายได้ไม่มีแต่ละหน้าที่ก็คือช่วยกันทำจะทำให้เกิดความสามัคคีในเพราะว่าทุกอย่างคือเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะสามารถทำงานด้วยกันได้กินอยู่ด้วยกันได้ทำได้ทุกอย่างเหมือนว่าเราเป็นพุทธก็จริงนะคะแต่ว่าเหมือนในกลุ่มก็เป็นอิสลามนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำงานด้วยกันได้นะคะแล้วก็เราก็อยู่กันปกติเราก็ช่วยกันทำงานกินด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว
1: ตลอดหลายปีที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนสงขลาเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการเพิ่มทักษะการผลิตรวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้าออกสู่ตลาดทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องขณะที่สมาชิกยังต้องการการสนับสนุนด้านสถานที่หรือโรงเรือนผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานและรองรับการเติบโตในอนาคตจากการรวมตัวของแม่บ้านในวันว่างกลายเป็นพื้นที่เล็กๆที่ทำให้ผู้คนได้ใช้เวลาร่วมกันได้พูดคุยช่วยเหลือและเรียนรู้ความแตกต่างของกันและกันภาพการช่วยกันทอดขนมส่งต่อวัตถุดิบและแบ่งปันรอยยิ้มจึงเป็นอีกหนึ่งภาพความงดงามของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะสันติสุขอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใหญ่เสมอไปแต่อาจเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆที่ผู้คนเปิดใจให้กันเคารพความแตกต่างและพร้อมเดินไปด้วยกันเช่นเดียวกับครัวขนมเล็กๆแห่งนี้ที่กำลังสร้างทั้งอาชีพมิตรภาพและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเรียบง่ายและยั่งยืนสมชายอาจสรรถ่ายภาพพาขวัญสุนรักษ์ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ไทยช่วยไทยชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นพ่อค้าแม่ค้าหนุนต่ออายุไทยช่วยไทย plus ถึงเดือนธันวาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวได้ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่อยากให้ขยายโครงการออกไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและเป็นของขวัญให้กับประชาชนค่ะนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้ากล่าวว่าไทยช่วยไทย plus ถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมลูกค้าเคยซื้อ20 บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทย plus ลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40 บาท60 บาท80 บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมค่ะจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนขยายเวลาโครงการออกไปค่ะ
3: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก3-4 เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
4: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2 เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
3: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2-3 เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
2: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าก็กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากค่ะลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30% เลยทีเดียวแต่เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลอาจต่อโครงการออกไปอีก2 เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะ
5: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาผมสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวนู้นหนึ่ง
6: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
5: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีเราก็เซฟเงินไปเขาก็รู้ครับลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
6: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2 เดือน
5: ครับ
6: เรารู้สึกยังไง
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย

0: ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมาก
1: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งค่ะอย่างเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus บอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ต่อไปอีก2เดือนเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายค่ะตามสีสันการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะหลังจากโลกออนไลน์ร่วมกันส่งต่อเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวระดับตำนานของจังหวัดจันทบุรีอย่าง Oasis SeaWorld ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดและสภาวะเศรษฐกิจจนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากแต่ทางสถานที่ยังคงยืนหยัดทำการแสดงโชว์โลมาแม้จะมีผู้ชมเพียงคนเดียวค่ะล่าสุดพลังโซเชียลได้พลิกฟื้นสถานการณ์ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะบรรยากาศที่อัฒจันทร์ลานแสดงโชว์ของ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่พาบุตรหลานเดินทางมาจับจองที่นั่งกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในรอบการแสดงเวลา 11:00 น.ผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือให้กับความแสนรู้ของเจ้าโลมาหัวบาดรวมถึงโลมาปากขวดสีชมพูโดยเฉพาะน้องฟุตซ้อนขวัญใจตลอดการที่ยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเล่าให้ฟังค่ะว่าตั้งใจพาครอบครัวมาให้กำลังใจและอุดหนุนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หลังจากทราบข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อได้มาสัมผัสจริงก็รู้สึกประทับใจในความน่ารักของเจ้าโลมาเป็นอย่างมากพร้อมทั้งอยากเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
2: ในสื่อโซเชียลค่ะว่าที่เนี่ยช่วงเนี้ยหลังๆไม่ค่อยมีคนมาเราก็เลยอยากที่จะมาอุดหนุนค่ะเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยอ่ะแมสมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะอยากมาดูความน่ารักของน้องปาโลมาค่ะไม่เคยค่ะมาครั้งแรกค่ะประทับใจมากค่ะน้องปาโลมาน่ารักมากน้องฟุตซอลตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะ
1: สำหรับ Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันค่ะโดยจัดรอบการแสดงโชว์โลมาวันละ5รอบตั้งแต่เวลา 9:00 น. 11:00 น. 13:00 น. ครอบครัวในช่วงวันหยุดค่ะและทั้งหมดนี้ไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยริน

0: แล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น. ถึง 16:00 น. ทาง NBT2 HD

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
3: มงคล38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: รับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจทั่วประเทศนะครับรวมถึงนโยบายภาครัฐที่เราทุกคนควรจะรู้ไว้ด้วยครับ
1: โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 9:30 นาทีนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิฟต์กิรดาพุทธิโชติรันและคุณโก้คชพลคชพลายุคค่ะ
0: นะครับสามารถติดตามรายการของเราผ่านทางช่องทางช่อง2 MBT 2HD นะครับหรือเลือกรับผ่านทางการสแกน QR Code แล้วก็เลือกตามช่องทางที่สนใจไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือว่า X นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเรานะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรม NBT Plus นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือเว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ก็สามารถรับชมทุกรายการของทางสถานีได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะให้เราอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนอกจากจะมีรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วก็ยังมีรายการที่น่าสนใจเนื้อหาข่าวสารสาระต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับพี่น้อง2ตัวกอมาอีกแล้วกิฟโก้นะคะหายหน้าหายตาไปหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่โก
0: ้ก็คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไปทำหน้าที่คุณพ่อมือใหม
1: ่นี่
0: นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจจริงๆการมีลูกหนึ่งคนมีเรื่องราวที่แบบโอ้โหอยากจะเมาส์มอยเยอะมาก
1: จริงๆเป็นสิ่งที่จะต้องน่าสนับสนุนนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยนะคะมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยมากต้องสนับสนุนกันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีศักยภาพเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนให้มีบุตรกันเยอะ
0: มันมีปัจจัยหลายอย่างคือเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะบางคนอายุเริ่มเยอะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมด้านฐานะเรื่องของการทำงานเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้มาพูดคุยกันว
1: ัน
0: นี้วันจันทร์ที่14กันยายนครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อเช้าขับรถมากิ๊บรถติดมาก
1: ฝนตกด้วย
0: แล้วก็โอ้โหไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี
1: ้
0: อุณหภูมิเรื่องของอุตุนิยมวิทยาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนเริ่มกลับมาอีกแล้ว
1: ถูกต้องค่ะมาติดตามกันก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะ ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2569นี้ค่ะคุณผู้ชมประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยเนื่องจากมีร่องมรสุมนะคะเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะในเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะในโซนของทะเลอันดามันตอนบนตอนล่างรวมไปถึงอ่าวไทยมีคลื่นสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยท่านใดที่โดยเฉพาะเป็นพี่น้องชาวเรือนะก็อาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะใครที่จะออกเรือในช่วงนี้ก็ต้องรับฟังพยากรณ์อากาศดีๆเพราะว่าในช่วงของวันที่15ถึง18เนี่ยเขามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอย่างเช่นอันดามันตอนบนเนี่ยนะคะเขามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการออกเรือด้วยค่ะ
0: ใช่ครับส่วนวันที่12-13กันยายนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นพายุเกิดขึ้นได้ซึ่งก็จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้แหละแต่ว่าก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าแนวร่องมรสุมต่อไปในเรื่องนี้อาจจะไม่กระทบไทยโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลายพื้นที่เนี่ยปกติไม่เคยท่วมก็ท่วมปกติท่วมเป็นประจำกับไม่ท่วมเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดตามสภาพอากาศเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับชาวเรือเดินทางด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
1: ค่ะ

0: ในช่วงวันที่15ถึง18กันยายนนี้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็นำเรื่องราวของข่าวของสภาพภูมิอากาศนะคะมาฝากคุณผู้ชมให้ได้อัปเดตกันเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมาใส่ใจกันนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้เวลาเรื่องของสภาพอากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงทั้งโลกเลยนะแล้วก็เกิดเหตุโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวซึนามิน
1: ้ำอย่างเนปาลก็มีโอ้โห
0: รุนแรงเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วกันเอาเรื่องราวของอากาศจบลงไปมาดูเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำการเกษตร
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้แปลสภาพสร้างรายได้นะครับในเรื่องนี้พาไปดูสวนเป็นผลงานของคุณละไมสนวัฒน์ครับเป็นครูต้นแบบ
1: วรรณ
0: เกษตรนะครับพลิกฟื้นผืนดินสปกจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสานและก็ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็สร้างรายได้สูงถึงกว่า 500,000 บาทต่อปีนะครับในเรื่องนี้เองครับคุณเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกเนี่ยได้มีการมอบหมายให้นายกฤษณะดีปาละรองเลขาธิการนำคณะสื่อมวลชนไปลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองและก็เยี่ยมชมติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานในเขตปฏิรูปที่ดินที่แปลงเกษตรของคุณละไมสนวัฒน์ซึ่งเป็นครูต้นแบบวรรณเกษตรนะครับพลิกผืนดินสปกจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรผสมผสานและก็ยกระดับสินค้าการเกษตรสู่มาตรฐาน GAP มีความปลอดภัยครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้บ้านคงกว่า 554,000 บาทต่อปีเลย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางในการพัฒนาที่ดินปฏิรูปเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะคะโดยแปลงของคุณพ่อละไมสนวัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยงทางด้านของราคาทางด้านของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะคะมาสู่การทำวรรณเกษตรค่ะแล้วก็มีการปลูกที่ผสมผสานกันระหว่างไม้เศรษฐกิจนะคะร่วมกับพืชผักผลไม้ต่างๆอีกหลากหลายชนิดเลยช่วยสร้างความสมดุลให้กับพื้นที่ระบบนิเวศในพื้นที่สปก.อีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแปลงนี้เนี่ยนะเขายังได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยทางด้านของสปก.นะคะคุณผู้ชมเขามีบทบาทในการเป็นภารกิจสำคัญนะคะด้านการจัดหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนี้ก็ยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตและสินค้าที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรด้วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรนะคะให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนั่นเองนี่เขาก็พาสื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่ไปดูแปลงเกษตรของชาวบ้านจริงๆเลยนะที่เขามีการทำแบบว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมด้วยนะคะ
0: คือในส่วนของเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยปกติปลูกพืชชนิดเดียว
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องบอกว่าในสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนของราคาของผลผลิตของแต่ละชนิดสมมติเป็นทุเรียนเนี้ยปีนี้อาจจะราคาดีปีหน้าอาจจะราคาตกหรือเรื่องของดินฟ้าอากาศปีนี้อาจจะดีปีหน้าอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นการหันมาปลูกพืชในลักษณะของการผสมผสานเนี่ยมันลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตในชนิดอื่นๆและมันสามารถปลูกได้ตลอดทั้งฤดูกาล
1: คือ
0: ในช่วงหน้าร้อนอาจจะปลูกชนิดนี้หน้าฝนปลูกชนิดนี้หน้าหนาวปลูกชนิดนี้มันก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับการทําเกษตรนั่นเอง
1: ถูกต้องนะคะเนี่ยก็อย่างที่พี่โก้บอกเลยเพราะว่าคุณพ่อละไมก็บอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีปัญหานะเรื่องของรายได้ไม่เพียงพอนะแล้วก็ประสบปัญหาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้วยมีหนี้สินแต่พอได้ปรึกษากับครอบครัวแล้วก็หันมาทําเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เริ่มที่จะอยู่ดีกินดีมากขึ้นนั่นเองก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะเอาไปเป็นตัวอย่างกันได้นะคะ
0: ครับจากเรื่องของการทำการเกษตรมาดู ความสามารถของนักกีฬาเยาวชนไทยอีกแล้วต้องบอกว่าเยาวชนไทยนี่มีความสามารถหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องของกิจกรรมต่างๆเรื่องของกีฬาคราวนี้มาดูเรื่องของเทเบิลเทนนิสหรือว่าที่เรารู้จักเรื่องของปิงปองนั่นเองนะครับเป็นผลงานการแข่งขันนี่เป็นการแข่งขันในประเทศไทยแต่ว่า

0: เป็นระดับนานาชาติเลยนะครับซึ่งเป็นความสามารถของเด็กไทยในการแข่งขันปิงปองครับชื่อว่าน้องโอโมเด็กชายภูมิพัฒน์น้อยทานครับเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยวัย14ปีเท่านั้นครับคุณผู้ชมจากโรงเรียนเทศบาล5วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรายการนี้น้องโอโม่นี่ผ่านนักกีฬาคู่แข่งหลายชาตินะครับซึ่งเข้ามาเจอกับฝางบิงเว่ยนะครับเป็นนักกีฬาจากไชนีสไทเปปิงปองเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นชื่อระดับโลกเนี่ยจีนสิงคโปร์ไชนีสไทเปญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากส่วนไทยเนี่ยก็จะติดอยู่ระดับประมาณท็อป5ท็อป10นะครับก็ในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเอาชนะไป3ต่อ1เกมก็คว้าแชมป์ชายเดี่ยวในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้สำเร็จนะครับเป็นการแข่งขัน WTT Youth Contender Bangkok 2026นะครับก็เป็นระดับนานาชาติเลยโค้ชน็อตครับอภิวัฒน์เชิดชูเป็นผู้ฝึกสอนนะครับให้กับน้องโอโม่ในการแข่งขันรายการนี้ก็การแข่งขันนี้แข่งจบกันไปเมื่อช่วงระหว่างวันที่9ถึง12กันยายนที่ผ่านมาครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครก็เป็นรายการสะสมคะแนนด้วยนะครับคุณผู้ชมมีนักกีฬาระดับโลกในระดับเยาวชนเนี่ยหลากหลายคนเลยอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียไชนีสไทเปสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องโอโม่แล้วก็ผู้ฝึกสอนครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิพัฒน์น้อยทาครับชื่อเล่นชื่อโอโม่ครับอายุ14ครับ
2: รู้สึกเป็นไงบ้าง
1: ดีใจครับแล้วก็อยากขอบคุณครูช้างแล้วก็คุณน้อยครับที่คอยฝึกซ้อมและโค้ชทุกๆแมตช
3: ์ยินดีกับน้องครับก็เป็นรายการที่น้องได้แชมป์ครั้งแรกครับในรายการระดับสะสมคะแนนโลกเนี่ยครับก็ยินดีกับน้องครับ
2: คุณสมบัติและศักยภาพอะไรที่เราเห็นในตัวเด็กนักกีฬา
3: ความนิ่งครับแล้วก็วินัยความอดทนครับสำคัญเลยน้องมีภาษากายในสนามที่ดีครับมันเลยผ่านสถานการณ์ที่มันคับขันมาได
2: ้โอโม่ตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคร
1: ับ เรียนเทศบาล5ครับที่นครปฐม
2: อยากจะขอบคุณอะไรทางโรงเรียนด้วย
1: ก็ขอบคุณสถานที่ฝึกซ้อมครับฝากแฟนๆติดตามผลงานของผมด้วยครับ
4: ครับก็สำหรับรายการWTT Youth Contender นะครับก็เป็นการเก็บคะแนนโลกของในระดับรุ่นเยาวชนนะครับก็นักกีฬาของเราเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศ 2-3 รายการเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนหญิงนะครับ11ปีหรือเยาวชนชาย13ปีรวมถึงรองชนะเลิศหรือตำแหน่งที่3อีกหลายรายการนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้เนี่ยเยาวชนเราก็มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ายังขาดประสบการณ์นิดหน่อยที่เราเองจะต้องไปแข่งขันบ่อยๆนะครับตัวสมาคมเองก็พยายามที่จะดึงการแข่งขันระดับเนี้ยมาที่ประเทศไทยนะครับปีหนึ่งก็ 2-3 ครั้งแต่แน่นอนครับมันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นนักกีฬาเราก็ยังต้องออกไปแข่งขันเพิ่มเติมนะครับอย่างปีนี้ก็ไปหลายที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ลาวที่ฟิลิปปินส์ก็มีนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยทยอยออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับที่นักกีฬาเรานอกจากจะเล่นในประเทศไทยแล้วยังสามารถที่จะออกต่างประเทศเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างประเทศนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาทุกคนนะครับทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังไม่ได้รางวัลแต่ดูจากวิธีการเล่นฝีมือในการเล่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโค้ชต่างๆก็ได้เห็นนะครับแล้วก็คงนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงครับ
0: นี่เป็นแค่คนเดียวนะครับจริงๆแล้วในรายการนี้มีนักกีฬาเยาวชนไทยที่ต้องบอกว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายแต่หลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องเบญญภาสุรสิทธิ์ครับคว้าแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีนะครับธนภัทรสร้อยตานี่รองชนะเลิศอันดับ1ในประเภทประชาชนชายอายุไม่เกิน11ปีปณิตาวิจิตรธรรมครับเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ในประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปีนะครับภัสราพรวงละครครับคว้ารองชนะเลิศอันดับ2ในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน19ปีและก็ต้องบอกว่าชื่นชมนักกีฬาทุกๆคนนี่เป็นกำลังสำคัญของไทยในอนาคตที่จะไปสู้ศึกแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
5: ค่ะต้องปรบมือให้กับน้องๆเลยเห็นเมื่อกี้นี่ตัวนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นเหลือจริงๆนะคะคุณผู้ชม
0: เอาละครับนี่เป็นเรื่องของความสามารถของเด็กไทยมาถึงเรื่องสำคัญที่ในวันนี้ต้องบอกว่าอยากจะมาพูดคุยต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นร้อนร้อนแรงมากโดยเฉพาะในวงการข้าราชการรวมด้วยในช่วงของมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณ
5: ใน
0: ส่วนของคณะกรรมการติดตามงบประมาณท่านหนึ่งได้มีการนำเสนอต้องบอกก่อนว่าเป็นแค่การเสนอเรื่องของการฟรีซเงินเดือนข้าราชการ
5: ก็คือ
0: ให้มาช่วยงบประมาณ
5: แทนที่จะมีการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการทุกปีทุกปีก็ให้ข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไว้ก่อนเป็นเวลา2ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชน
0: ร้อนสิคราวนี้ก็ร้อนร้อนถึงเราด้วย ในฐานะข้าราชการแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับเพราะฉะนั้นยังมีแนวทางอื่น
5: ๆ
0: ซึ่งเดี๋ยวในเรื่องนี้เองวันนี้ได้มาพูดคุยน
5: ะ
0: คร
5: ับ
0: กับท่านโฆษกที่จะมาชี้แจงว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างไรจะมีการทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าแนวทางที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร
5: ใช่ค่ะตามความเห็นของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้คุณกิฟ
5: ต์ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆโดยเฉพาะวงการข้าราชการ
5: ถูกต้องค่ะก่อนอื่นอยากจะสอบถามมุมมองของท่านรองโฆษกก่อนดีกว่าว่ามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
6: ก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยในเรื่องของโจทย์ค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อที่ไม่ได้เห็นด้วยกับในเรื่องของวิธีการค่ะ
5: ในส่วนของโจทย์ในส่วนของโจทย์และวิธีการเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างอะคะท่านคะ
6: ดิฉันว่าต้องแยกประเด็นเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือโจทย์ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าวันนี้ค่ะประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังงบประมาณของรัฐแล้วก็ระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวค่ะแต่ถ้าประเด็นที่2เรื่องวิธีการแก้ไขยอมรับว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการฟรีซเงินเดือนเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาระยะยาวได
5: ้
6: คือดิฉันมองว่าเวลารัฐเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่งอะค่ะก็ต้องถามอย่างน้อย3คำถามเลยก็คือว่ามาตรการนั้นเหมาะสมกับปัญหาหรือไม่จำเป็นหรือไม่แล้วก็ได้สัดส่วนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือไม่
5: ค
6: ่
5: ะ
6: อย่างประเด็นนี้ค่ะถ้าเรามองว่าปัญหาคืองบบุคลากรที่สูงนะคะแต่เราใช้วิธีหยุดการขึ้นเงินเดือนของคนทั้งระบบดิฉันมองว่าเราอาจจะใช้เครื่องมือที่กว้างเกินกว่าโจทย์
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ดังนั้นก็มองว่าไม่ได้มองว่าไม่ต้องประหยัดนะคะแต่มองว่าเราเองเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดเพราะว่าวิธีการคลังที่ดีอะค่ะจะไม่ใช่แค่การทำตัวเลขคือการลดรายจ่ายสำหรับปีหน้าแต่ก็ต้องทำให้รัฐเนี่ยสามารถทำงานให้ประชาชนต่อได้ดีในอีก5ปี10ปีข้างหน้าด้วยค่ะ
0: ครับผม
5: ถ้าอย่างนี้นี่ก็มีคนจะมี2เสียงแหละนะคะเสียงนึงเขาก็จะเข้าใจว
0: ่
5: าโอเคข้าราชการก็คือเหมือนประชาชนคนนึงเหมือนกันที่จะต้องมีกินมีใช้เหมือนกันนะคะแต่อีกส่วนนึงการที่เราออกมาพูดแต่ว่าเราก็อยู่ในระบบราชการเขาก็มองว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะสูญเสียผลประโยชน์หรือเปล่า อะไรแบบนี้
0: เราจะรักษาผลประโยชน์ของเราไว้หรือเปล่าหรือว่าผลประโยชน์ของประเทศสำคัญกว่ามันมีเส้นขั้นตรงกลางที่มันแบ่งเอาไว้ที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนอยากให้ท่านโฆษกได้พูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งว่าเส้นตรงกลางที่เราจะบาลานซ์ให้มันพอดีระหว่างสิทธิประโยชน์ของข้าราชการกับประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
6: ค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าดิฉันมองว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างข้าราชการคนละฝั่งกับประชาชนอกว่าดิฉันว่าเราตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าข้าราชการเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แยกออกมาจากประชาชนเลยแต่เป็นคนที่รัฐเนี่ยใช้อำนาจในการทำหน้าที่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นครูในห้องเรียนหมอและพยาบาลในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจนักกฎหมายวิศวกรเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะคนเหล่านี้ค่ะคือกำลังสำคัญในการให้บริการสาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันพยายามปกป้องเนี่ยไม่ใช่อภิสิทธิ์ของข้าราชการค่ะแต่คือขีดความสามารถของรัฐ
0: ค่ะ
6: แต่ขณะเดียวกันนะคะดิฉันก็ไม่ได้มองว่าระบบราชการไม่ต้องปรับตัวค่ะตรงกันข้ามค่ะตำแหน่งไหนซ้ำซ้อนก็ควรทบทวนตำแหน่งไหนที่อัตราว่างไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรบรรจุทดแทนที่สำคัญค่ะหากคนไหนที่มีการทุจริตไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ทำหน้าที่ก็ต้องมีการจัดระบบที่จริงจังค่ะ อันนี้คือเส้นที่ดิฉันมองว่าต้องขีดให้ชัดค่ะไม่ใช่ว่าปกป้องคนที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ก็คือไม่ใช่ว่าลงโทษคนทางระบบเลยเพราะปัญหาของระบบอะค่ะมันจะส่งผลระยะยาว ที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบได
0: ้
6: ประโยชน์ของข้าราชการกับประโยชน์ของประเทศค่ะจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนละด้านกันนะคะถ้ามองแบบระบบบุคลากรคนไหนดีก็ควรสนับสนุนเขาแต่บุคลากรคนไหน

0: ที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพอ
1: ัน
0: นั้นเราถึงคิดมาตรการที่จะนำมาลงโทษได
1: ้ค่ะ
0: คนทำงานก็ควรได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วพอระบบข้าราชการดีประชาชนก็จะได้รับบริการของรัฐที่มีคุณภาพค่ะ
2: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวในเรื่องของการพูดถึงการทำงานข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การทำงานแลกเงินเดือนแต่ต้องบอกว่าทุกลายเซ็นทุกรายละเอียดในการทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกของการใช้อำนาจของรัฐเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวของการรับผิดที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงต่อการปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: ในเรื่องนี้ครับอยากจะให้ขยายความให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
0: ใช่ค่ะประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยค่ะก็คือว่าถ้าเราเทียบกับบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายก็คือทางธุรกิจแต่ข้าราชการจำนวนมากอะค่ะเขาได้รับมอบหมายอำนาจตามกฎหมายให้สามารถตัดสินใจในเรื่องของสิทธิของประชาชนที่บางเรื่องอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนได้โดยตรงยกตัวอย่างค่ะเจ้าหน้าที่ภาษีสามารถประเมินภาษีได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่งทางการปกครองเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างก็ลงนามในโครงการที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินได้ตำรวจใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วก็แพทย์ตัดสินใจเรื่องชีวิตแล้วก็สุขภาพของประชาชนนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่มากับตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้ค่ะคือทั้งอำนาจและความรับผิดบางกรณีมีความรับผิดทางวินัยทางแพ่งทางการปกครองแล้วก็ทางอาญาคืออย่างดิฉันเป็นนักกฎหมายด้วยดิฉันก็มองว่าในเรื่องของความรับผิดตรงนี้ค่ะมันมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาต้องแบกรับความรับผิดไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยยกตัวอย่างเช่นมาตรา157ค่ะ
2: ครับ
0: ที่เราทราบกันดีค่ะว่าคือหากการกระทำนั้นมีความผิดเราก็จะเข้ามาตรา157ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือละเว้นหน้าที่การทำละเว้นหน้าที
1: ่
2: ค่ะ
0: ตรงนี้ค่ะก็เลยต้องพูดให้ชัดว่าไม่ใช่ความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็น157แต่สิ่งที่ต้องการชี้คือคนที่ใช้อำนาจรัฐจะมีภาระความรับผิดทางกฎหมายติดตัวมาด้วยมากกว่าความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเวลารัฐออกแบบค่าตอบแทนค่ะเราต้องมองทั้งความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญหน้าที่และมองถึงความรับผิดที่เขาต้องแบกรับตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความเสี่ยงจากการใช้อำนาจเราก็ไม่ควรมองเงินเดือนข้าราชการเป็นเพียงต้นทุนที่จะต้องตัดให้ต่ำที่สุดค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีคนมองแล้วล่ะว่าเป็นข้าราชการก็ต้องเสียสละนะเพราะว่าเงินเดือนก็มาจากภาษีประชาชนนะคะท่านรองโฆษกมองประโยคนี้อย่างไรบ้างคะตามมุมมองของท่านนะคะ
0: ต้องบอกว่าก็มีส่วนที่เห็นด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นข้าราชการเองก็ต้องมีจิตสาธารณะที่จะต้องตระหนักว่าเงินที่ตนได้รับมานั้นก็คือภาษีจากประชาชนแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่าคนที่ทำงานอื่น
1: ๆ
0: ทำงานเอกชนหลายมิติค่ะแต่คำว่าเสียสละค่ะจึงต้องควรอยู่ใน DNA ของการเป็นข้าราชการแต่คำว่าเสียสละเองก็ไม่ควรถูกนำมาใช้แทนนโยบายบริหารบุคลากรที่ดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทำนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์สักนิดนึงนะคะเพราะนอกจากการที่จะคาดหวังให้ข้าราชการเสียสละแล้วก็ต้องมาดูแลข้าราชการด้วย
2: เรื่องของการเสียสละในการทำงานราชการคือเสียสละในเรื่องของภาระและหน้าที่ในการทำงานตอบแทนพี่น้องประชาชนกับภาษีที่จ่ายเงินมา
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าเรื่องของการฟรีซเงินเดือนเนี่ยบางทีอาจจะมีแนวทางอื่น
1: ๆ
2: ที่อาจจะเป็นความเหมาะสมมากกว่าในเรื่องนี้ครับในส่วนของท่านโฆษกเองได้มีการเสนอมาส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่ามันมีแนวทางอื่นๆอีกที่จะให้ในส่วนของระบบงานราชการเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยนะครับในการที่จะแบ่งเบาภาระหรือว่าในการลดงบประมาณบางส่วนแนวทางนี้ท่านโฆษกมองว่าเป็นเรื่องไหนครับ
0: คือดิฉันมองว่าอย่างเรื่องของตอนนี้ที่ควรทำก็คือwork for restructuring อะค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือเราจะทำอย่างไรจะจ่ายเงินเดือนน้อยลงอย่างไรหรือเราจะต้องกำหนดจำนวนคนอย่างไรมีมาตรการอย่างไรคือต้องทำเป็น workforce mapping อย่างจริงจังค่ะหน่วยงานไหนมีภารกิจซ้ำซ้อนหน่วยงานนั้นก็ควรที่จะมาตรวจสอบระบบของตัวเองงานไหนที่สามารถใช้ดิจิตอลโปรเซสได้ก็เอาดิจิตอลโปรเซสมาใช้งานไหนที่อาจจะมีบุคลากรที่เมื่อเกษียณไปแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุทดแทนเราเองเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุตรงนั้นได้คือสำคัญคือเราควรใช้มาตรการที่เจาะจงมากกว่ามาตรการแบบเหวี่ยงแหค่ะ
1: ค
0: ่ะก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยสามารถควบคุมการเพิ่มอัตราบุคลากรใหม่ในส่วนที่ จำเป็นหรือไม่จำเป็นได้ทบทวนตำแหน่งว่างแล้วก็ชะลอการสร้างตำแหน่งที่ไม่จำเป็นลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรซึ่งไม่ส่งผลต่อการที่ไม่ส่งผลต่อประชาชน
1: ค
0: ่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราเองเราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาว่าเราเหวี่ยงแหไปเลยปัญหาบางปัญหาถ้าสมมติเรายกตัวอย่างเช่นจับหนูตัวเดียวแต่เราพังบ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควร
1: ค่ะใช่นะคะก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นอีกความคิดเห็นเป็นมุมมองหนึ่งนะคะของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะ
2: ก็คือในส่วนของการปฏิรูประบบราชการเนี่ย
1: ค
2: ือไม่ใช่ว่าตัดเงินเดือนลดเงินเดือนหรือว่าฟรีซเงินเดือนมันมีแนวทางอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปดูงานชิ้นงานของแต่ละคนว่าเอ๊ะมันมีความเหมาะสมไหมหรือว่าในปัจจุบันอันไหนยังมีตำแหน่งที่มันไม่มีความจำเป็นอาจจะตัดทิ้งหรือว่าลดเชฟของหน่วยงานราชการบางส่วนออกนะครับเพื่อที่จะลดงบประมาณส่วนนั้นได้นะครับ
1: แต่ทั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าราชการเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมคะท่านคะ
0: ใช่อันนี้สำคัญมากเลยค่ะต้องเป็นการสร้างสมดุลระหว่างตัวของข้าราชการเองค่าตอบแทนแล้วก็สิ่งที่ประชาชนจะได้รับค่ะ
1: ใช่ซึ่งประเด็นนี้ต้องบอกว่าทางภาครัฐเองก็มีการสนับสนุนด้วยนะคะเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดนะคะ One Platform for Skill Development ด้วยใช่ไหมคะท่านคะโดยกระทรวงแรงงานเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของที่รัฐอยากให้ประชาชนทำการอัพสกิลรีสกิลของคนทำงานที่เป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะโลกการทำงานเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลระบบอัตโนมัติเรื่องของ AI หลายอาชีพเนี่ยคือเรียกว่าจำเป็นที่จะต้องใช้สกิลเหล่านี้ในการพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งแต่ละงานเปลี่ยนไปตามโลกบริบทของโลกค่ะเพราะฉะนั้นคนทำงานก็ต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องลาไปอบรมหลายวันหรือเดินทางไปในห้องเรียนเหมือนในอดีต
2: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เลยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็เลยจึงทำ One Platform for Skill Development ขึ้นมาค่ะเปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็นเหมือนประตูบานเดียวที่รวมหลายหลักสูตรที่จะพัฒนาทักษะเอาไว้ให้ประชาชนเลือกเรียนค่ะ
2: ครับเห็นว่าเปิดเยอะถึง967หลักสูตร
0: ใช่ซึ่งตอนนี้ค่ะมีเครือข่ายเข้าร่วมมาแล้ว30แห่งแล้วก็มีหลักสูตรออนไลน์รวมถึง967หลักสูตรค่ะ
2: ครับ
0: เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยมีตั้งแต่ทักษะการใช้งานประจำการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะวิชาชีพไปจนถึงทักษะใหม่ๆอย่างพวกgenerative AI หรือการนำ AI มาประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการวางแผนการขายค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าหลากหลายเลยสามารถที่จะเลือกเรียนแต่ละหลักสูตรได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าวันแพลตฟอร์มของเราไม่ใช่แค่เว็บไซต์รวมคอร์สนะคะแต่เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนไทยเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเวลาไหนก็ตามค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้นี่คนที่สนใจหรือว่าประชาชนคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอะค่ะอยากจะเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะเข้าร่วมได้ยังไงบ้างคะท่านรองคะ
0: สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ oneplatform.dsd.go.th ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะฝากกันไว้เนาะสำหรับเว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th นั่นเองนะคะ
2: ใช่ครับคือในปัจจุบันต้องบอกว่าคืออยากจะขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันด้วยไม่ใช่ว่าเราจะย่ำอยู่ที่เดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นการที่จะไปฝึกทักษะใหม่ๆไปรีสกิลอันอื่นที่เรามันหมดยุคไปแล้วเราอาจจะต้องไปรีสกิลเราใหม่หรือว่าไปเพิ่มทักษะใหม่ๆก็สามารถไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนตนเองใครที่เก่งอยู่แล้วอาจจะไปเก่งด้านอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะ
1: ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรนะคะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็พูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดกันหนาหูโดยเฉพาะข้าราชการนี่หัวร้อนต้องบอกว่าหัวร้อนจริง
1: ๆ
2: คือมันเป็นอะไรที่หลายๆคนรู้สึกว่าจริงๆเงินเดือนข้าราชการไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าความรับผิดชอบสูงเพียงแต่ว่าภาพที่ประชาชนเห็นบางทีอาจจะไม่ได้เห็นการทำงานที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บางคนไม่ได้รู้เรื่องของการทำงานในระบบราชการว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอแนวทางต่างๆก็เห็นด้วยคือเห็นด้วยในหลักการว่าควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อที่จะให้ข้าราชการเนี่ยมีส่วนช่วย ในระบบเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนแต่ว่าวิธีการเนี่ยคราวนี้ต้องมานั่งพูดคุยกันก่อนว่าวิธีไหนที่เหมาะสมแล้วก็บาลานซ์ระหว่างการทำงานของข้าราชการแล้วก็การช่วยเหลือของข้าราชการนั่นเอง
1: ถูกต้องเพราะว่าการทำงานของข้าราชการที่ดีก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะมาติดตามกันต่อค่ะหลังจากที่เราพูดคุยกันทั้งข่าวสารเรื่องราวที่อาจจะเครียดๆนะสำหรับหลายๆท่านนะคะเราไปพักผ่อนกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงวัดทั่วไทยค่ะ

0: มลงใต้กับใต้ร้อยแรงนั่นเองนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมเมืองนครจะสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: หากพูดถึงงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชหนึ่งในนั้นคือเครื่องถมเมืองนครงานศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าด้วยลวดลายที่วิจิตรบรรจงและกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความละเอียดปราณีตในทุกขั้นตอนวันนี้เครื่องถมไม่ได้เพียงงานช่างฝีมือแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานปัจจุบันเครื่องถมเมืองนครไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถศิลป์ที่สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษแต่กำลังก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการออกแบบและงานหัตถกรรมไทยที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่เสียงค้อนที่กระทบลงบนชิ้นงานอย่างแผ่วเบาคือเสียงแห่งภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากอดีตสู่ปัจจุบันเครื่องถมเมืองนครถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดดเด่นด้วยลวดลายอันปราณีตสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยช่างต้องใช้ทั้งความรู้ทักษะและความอดทนในการสร้างสรรค์ผลงานกว่าจะมาเป็นชิ้นงานถมแต่ละชิ้นต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดตั้งแต่การขึ้นรูปชิ้นงานการแกะลวดลายการลงยาถมไปจนถึงการขัดแต่งให้เกิดความเงางามทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยฝีมือของช่างที่มีประสบการณ์เสน่ห์ของเครื่องถมไม่ได้อยู่เพียงความงดงามของชิ้นงานแต่ยังอยู่ที่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งปัจจุบันช่างฝีมือและผู้สืบทอดงานเครื่องถมมีการพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งเครื่องประดับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงงานหัตถศิลป์ได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันยังคงรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าของงานถมเมืองคอนไว้จากงานช่างที่เคยเป็นมรดกของคนในท้องถิ่นวันนี้เครื่องถมเมืองนครกำลังได้รับการต่อยอดให้เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและเป็นอีกตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ได้ใช้พลังงานในการออกแบบงานหัตถกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับแบรนด์สินค้าชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก
2: สวยงามจริงๆนะเครื่องถมเครื่องเงินเครื่องประดับที่ต้องบอกว่าใช้ความละเอียดอ่อนในการที่จะแกะสลักเสร็จแล้วต้องถมยาแล้วก็ต้องมีการเคลือบมีการออกมาเป็นผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โห
0: งานละเอียดเขาบอกเป็นงานละเอียดนะคะ
2: ครับ
0: จากภาคใต้เราพาคุณผู้ชมขึ้นไปทางด้านบนกันบ้างเราไปภาคอีสานกันนะคะคุณผู้ชมมีสถานที่ที่สวยงามหลายสถานที่แล้วก็มีความน่าสนใจด้วยแต่ว่าวันนี้เอาใจสายมูนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ใช่ครับ
3: สู่โพไซเมืองเล็กๆริมโขงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติวิถีชีวิตและพลังแห่งศรัทธาทริปนี้เราจะพาทุกคนเริ่มต้นวันด้วยความเป็นสิริมงคลที่ภูป้อมจุดหมายที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเหมาะสำหรับการไหว้พระขอพรและรับพลังดีๆก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งวันจากภูป้อมเราเดินทางต่อมายังวัดถ้ำหายอีกหนึ่งสถานที่สายมูไม่ควรพลาดของอำเภอโพไซที่นี่โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะสำหรับการมากราบไหว้ขอพรทำบุญและใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสถานที่ที่ไม่วุ่นวายวัดถ้ำไห่คือจุดหมายที่ทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้เดินชมวัดถ่ายภาพมุมสงบและสัมผัสเสน่ห์ของศรัทธาท้องถิ่นที่ยังคงงดงามอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ที่นี่จะได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของโขดหินลายต่างๆและยังได้มูกันเต็มที่กับพญานาคอีกหลายตนที่นี่เลยด้วยบรรยากาศและความรู้สึกที่เหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งปิดท้ายเส้นทางสายมูของเราด้วยการเดินทางมายังวัดโนนสวรรค์ศิลาอัมพาสถานที่แห่งศรัทธาที่สะท้อนความงดงามของความเชื่อวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนในพื้นที่ที่นี่เหมาะสำหรับการไหว้พระขอพรและเก็บภาพความประทับใจจากมุมต่างๆของวัดทั้งความสงบความสวยงามและบรรยากาศที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจเส้นทางสายมูในโพไซจึงไม่ใช่แค่การเดินทางไปไหว้พระแต่คือการเดินทางเพื่อเติมพลังใจได้ใช้เวลาอยู่กับศรัทธาธรรมชาติและความสงบอย่างแท้จริงถ้าคุณกำลังมองหาทริปสั้นๆที่ได้ทั้งบุญได้ทั้งภาพสวยและได้ความสบายใจกลับไปโพไซคือหนึ่งในเส้นทางที่ควรมาเยือน
0: นอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วนะคะใครที่เป็นสายบุญอยากจะได้ความเป็นสิริมงคลก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วย
2: เรื่องของสายบุญเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อต้องบอกอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของความสบายใจอะไรที่เราทำแล้วสบายใจแล้วมันมีพละกำลังที่เราจะสามารถทำอะไรอื่นๆต่อไปได้เนี่ยก็สามารถไปกันได้นอกเหนือจากสายบุญแล้วต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก
0: ใช่แล้วนะคะมาติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งสกู๊ปค่ะที่เรามีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันพระบรมราชชนกนะคะสัญจรมีการปักหมุดที่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านนะคะค้นโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการ9หมอปั้นเยาวชนสู่บุคลากรทางการแพทย์ให้กลับมาดูแลพื้นที่ในชุมชนนั่นเองนะคะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ครับ
4: ฝันที่จะได้สวมชุดขาวได้ดูแลรักษาคนป่วยและได้ช่วยเหลือผู้คนในชุมชนคือความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆหลายคนแต่มักมีคำถามตามมาเสมอว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรวันนี้งานสบช.สัญจรและโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์มีคำตอบเหล่านั้นเตรียมไว้ให้แล้วผ่านการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

0: บรรยากาศการแนะแนวในวันนี้เป็นไปอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองพี่ๆนักศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกได้ขนทั้งความรู้เทคนิคการสอบและประสบการณ์จริงในห้องเรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆฟังอย่างไม่กัก
1: โครงการสวช.สัญจรนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากท่านประธานองค์มนตรีนะครับท่านพลเอกสุจิรานนท์ได้ประกาศว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านได้รับปากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถจะรีเทนหรือให้มีบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลที่ท่านผลิตจากสวช.เนี่ยโดยทุนของพลเอกเปรมตินสรนนท์เนี่ยเรียนจบแล้วแล้วก็มาปฏิบัติงานได้ 2-3 ปีก็ลงไปหมดก็ประมาณ 20-30 คนที่ผ่านมาจึงได้เกิดโครงการสวช.สัญจรขึ้นมานะครับก็เป็นการที่จะทำให้โอกาสของนักเรียนโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเนี่ยได้เรียนที่สวช.ในโครงการเริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณปี2565เราได้เริ่มโครงการ9หมอโดยโครงการปกติให้โควต้าจังหวัดที่ขาดแคลนก็คือแม่ฮ่องสอนเป็นอันดับแรกทำให้พยาบาล4คนสาธารณสุข1คนนะครับจนกระทั่งเราดำเนินการมาระยะ1ปีนี้เป็นปีที่5นะครับก็มี2โครงการก็คือโครงการปกติที่ดำเนินการผ่านมาได้2ปีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3ของโครงการการที่มาวันนี้มาเป็นปีที่5แล้วก็ได้พบกับท่านอุดมศักดิ์เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดโรงเรียนทั้งหมด14แห่งนะครับจากโครงการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อบจ.และโครงการพระดำรินะครับทั้งหมด14โรงเรียนได้มาพร้อมหน้ากันจาก7อำเภอปีนี้เป็นปีที่เรามีครบ5คณะก็มีคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะสาธารณสุขคณะเภสัชคณะทันตะซึ่งจะผลิตให้71รพสต.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยให้ครบภายใน5ปีนะครับปีนี้จะเป็นปีแรกที่เรามีครบ9หมอให้นะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือต่างๆจากจังหวัดไปอย่างดีรวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการโครงการนี้ครับสำหรับโครงการปกติที่เรารับมานะฮะตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาก็มีพยาบาลกับสาธารณสุขเป็นหลักมีบัณฑิตที่จบมาอยู่ในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนตามเต็มตามจำนวนประมาณ 6-70 คนนะครับในช่วงแรกเนี่ยการกระจายเราก็เป็นไปตามปกติที่เราได้จัดสรรให้แต่ว่าช่วงปีที่3ที่ผ่านมาเนี่ยโครงการเข้าหมอก็กระจายไปตามพื้นที่ทุกอำเภอเช่นเดียวกันนะครับประมาณ300คนประมาณนะครับที่ได้รับกันแล้วก็ยังคงปฏิบัติอยู่ในชุมชนหรือในโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดครับ

0: ันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ทางสถาบันนะคะได้ให้โอกาสมาเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวให้กับน้องๆรวมทั้งแนะนำให้น้องๆเนี่ยได้มาศึกษาต่อโดยเฉพาะในคณะพยาบาลนะคะซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะพอได้เข้าไปเรียนในสถาบันแล้วเนี่ยได้อยู่ในสังคมที่เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเรียนนะคะรวมถึงตัวอาจารย์เองเนี่ยค่ะทางคณะอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองจนสามารถเรียนจบได้รวมถึงตัวดิฉันเองนะคะก็คือเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากด้านสถาบันรวมถึงอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในคณะทุกคนด้วยค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าความตั้งใจของน้องๆนะคะที่จะอยากเป็นพยาบาลหรือว่าอยากจะเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพเนี่ยค่ะน้องๆจะสามารถทำตามความฝันได้อย่างแน่นอนทางสถาบันพระบรมราชนกของเรานะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆให้น้องๆมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนค่ะน้องๆจะจบมาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สามารถทำประโยชน์ให้กับจังหวัดของเรารวมถึงประเทศของเราได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทางคณาจารย์ได้มอบโอกาสนี้ในการที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆในการเรียนสู่น้องๆที่มีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในด้านสายสุขภาพค่ะตอนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆเลยต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนหนูอยู่อำเภอแม่ละน้อยค่ะซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กมากเลยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานของเราจะไม่ได้เท่ากับเพื่อนที่เขาเรียนในเมืองค่ะก็ค่อนข้างกังวลแต่ว่าเราก็มีวิธีในการจัดการความกังวลของเราก็คือ1คือเราจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเสมอค่ะดูเนื้อหาของอาจารย์ก่อนที่เขาได้ให้มาค่ะแล้วก็ตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วก็เชื่อว่าความฝันของเราไม่ไกลเกินความที่เราจะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
2: กังวลค่ะทั้งกังวลทั้งกลัวค่ะแต่ว่าการกลัวของเราคือเราไม่เก็บไว้คนเดียวค่ะเราก็สามารถที่จะบอกเพื่อนแล้วก็บอกครอบครัวค่ะลองปรึกษากับอาจารย์กับคุณครูที่โรงเรียนค่ะว่าเราจะทำได้จริงๆไหมค่ะแล้วก็ได้รับกำลังใจมามากมายเลยค่ะแล้วก็หันมาดูตนเองแล้วก็ลองฝึกฝนกับตัวเองว่าตัวเองเหมาะสมจริงหรือเปล่าเราก็ชอบมันจริงๆแล้วเราก็จะพยายามจนเข้ามาเรียนในวิทยาลัยนี้ได้ค่ะ
3: การขึ้นฝึกได้เห็นสภาพจริงค่ะแล้วก็ได้ลงมือทำกับผู้ป่วยจริงค่ะและเรานะคะก็จะมีรถในการที่จะขนส่งนักศึกษาในการขึ้นฝึกค่ะก็ทำให้มีระบบเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางค่ะก็คือถ้าน้องๆจะเข้ามาเรียนที่นะคะสิ่งที่เราต้องเจอเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคมค่ะแล้วก็ในการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าถึงการเสียสละค่ะเพราะว่าวิชาชีพพยาบาลนะคะก็คือเราต้อง

0: แบบสนามกีฬาก็มีครับผมร้านอาหารก็มีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับ
1: ศูนย์เนื้อหาของภาควิชาของเราค่ะนั่นก็คือทันตสาธารณสุขนั่นเองอย่างเช่นเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับอนาโตมีของฟันค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเพื่อจะนำความรู้นี้ไปใช้ปฏิบัติจริงนั่นเองค่ะปีสามนะคะเราก็จะเน้นนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้มากขึ้นนะคะโดยการเราก็จะมีการลงชุมชนทำงานกับชุมชนค่ะว่ามีเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับบริการทางด้านทันตสาธารณสุขค่ะเกี่ยวกับทั้งด้านส่งเสริมการป้องกันโรคในสุขภาพช่องปากนั่นเองค่ะส่วนปีสี่ก็จะเป็นการเน้นประสบการณ์จริงการทำงานจริงกับสถานบริการที่ต่างๆค่ะได้ทำลงชุมชนจริงได้พูดคุยกับคนไข้แล้วก็คนในชุมชนค่ะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสุขภาพช่องปากเป็นอย่างไรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคนั่นเองค่ะ
2: การเดินทางมาสัญจรณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำพาข้อมูลข่าวสารมามอบให้แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจุดประกายความฝันให้กิ่งการแห่งแม่ฮ่องสอนได้เติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งในอนาคตติดตามข่าวสารการรับสมัครและโครงการดีๆจากสถาบันพระบรมราชชนกได้ทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
3: ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสปช.สถาบันพระบรมราชชนกนะครับก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ฝึกทักษะอาชีพด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขที่จะสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
4: ถูกต้องนะคะได้ลงพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะพอมาพูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจบ้างตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะคะพี่โก
3: ้
4: แล้วก็มีภาระของผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีนั่นก็คือการเสียภาษีนั่นเอง
3: คือพูดกันมาอย่างยาวนานหลายๆคนเนี่ยพูดกันตรงๆคนที่เข้าสู่ระบบภาษีของไทยเนี่ยไม่เยอะคือแต่พอถึงเวลาเนี่ยอยากจะได้สิทธิประโยชน์อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่กลัวการจ่ายภาษีพยายามที่จะหาวิธีหลบวิธีหลีกวิธีอะไรก็แล้วแต
4: ่
3: ขอนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่เราเป็นผู้มีรายได้เพราะฉะนั้นการเข้าสู่ระบบภาษีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองเท่านั้นมันเป็นการดีต่อทุกๆคนเพราะว่าเงินภาษีนี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่นำไปพัฒนาประเทศต่อไปแต่คราวนี้มาพูดถึงภาษีอีกหนึ่งชนิดที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เมื่อก่อนจะรู้จากพงศ์ดอ90พงศ์ดอ91ก็เป็นอาชีพทั่วไปอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพที่จะต้องเสียภาษีทั่วไปแต่คราวนี้มาดูเรื่องของพงศ์ดอ94เขาบอกเป็นภาษีครึ่งปีแปลกเหมือนกันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการจ่ายภาษีแบบครึ่งปี
4: ด้วย
3: ที่จะลดค่าใช้จ่ายคือบางคนเนี่ยทำอาชีพฟรีแลนซ์ทำอาชีพ
4: ค้าขายออนไลน
3: ์อะไรอย่างนี้พอถึงปลายปีโอ้โหรายได้เยอะจ่ายทีเป็นก้อนเบลเลอร์เลย
4: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งหลีกเลี่ยงมา
4: พงศ.ด.94เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้บางประเภทค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนอย่างเช่นรายได้ที่ได้จากค่าเช่านะคะการค้าขายออนไลน์หรือว่าการประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นแพทย์ทนายสถาปนิกนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่กลุ่มอาชีพเหล่านี้นะคะจะต้องยื่นภาษีกลางปีค่ะเพื่อที่จะทยอยชำระภาษีร่วงหน้านั่นเองก่อนที่จะไปยื่นภาษีประจำปีหรือว่าพงศ.ด.90หรือว่าพงศ.ด.91อีกครั้งในช่วงต้นปีถัดไปนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยก็คืออย่างที่พี่โก้บอกเลยว่าช่วยบริหารกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มฟรีแลนซ์ผู้ประกอบกิจการหรือว่าคนค้าขายออนไลน์ที่รายได้แต่ละเดือนเนี่ยมีไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการทยอยจัดการภาษีตั้งแต่กลางปีลดความตึงมือในช่วงของการยื่นภาษีปลายปีนั่นเอง
3: ใช่คือต้องบอกว่าคนที่ทำงานเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วพูดง่ายเป็นนายตัวเอง
4: ใช่
3: นะครับก็จะมีเงินเข้ามาบางทีบางเดือนเยอะบางเดือนน้อยแต่ว่าพอไปรวบรวมปลายปีเนี่ยโอ้โหบางทีเงินเป็นหลักล้านเลยพอคิดภาษีมาภาษีก้อนโตก็จะรู้สึกแบบโอ้ทำไมฉันต้องจ่ายภาษีก้อนใหญ่จังเลยแต
4: ่
3: ถ้ามันตึงมือแบบนั้นเราก็มาสู่ระบบพงศ.ด
4: .94
3: ก็คือพอครึ่งปีเราเข้าสู่ระบบภาษีเลยก็ลงรายละเอียดตามที่มีแบบให้ยื่นก็เหมือนกันนั่นแหละว่าได้เท่าไหร่มีอะไรที่หักลดหย่อนได้บ้างม
4: ี
3: บุตรไหมมีคู่สมรสหรือเปล่าเลี้ยงดูบิดามารดาไหมหรือว่ามีเราทำประกันอะไรหรือเปล่าลดหย่อนได้บ้างนะแค่ไหนก็ทำ

0: นั้นเพราะฉะนั้นพอถึงครึ่งปีสมมติว่ารายได้ครึ่งปีเราอาจจะไม่ได้เยอะมากมาจ่ายส่วนนี้ไปก่อนก็จะจ่ายภาษีแค่ครึ่งเดียว
1: ถูกต้องนะคะเช่นการลดหย่อนอย่างที่พี่โก้บอกเลยว่าเป็นสิทธิต่างๆที่สามารถลดหย่อนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ในการลดหย่อนได้นะคะแต่ว่าบางรายการก็จะถูกลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงเพราะว่าเราจ่ายแค่ครึ่งปี
0: ใช่แล้ว
1: นะคะก็จะลดลงอย่างเช่นเรื่องของการลดหย่อนส่วนตัวจาก 60,000 บาทก็จะเหลือแค่ 30,000 บาทนะคะหรือว่าการลดหย่อนบุตรก็จะใช้ได้ครึ่งนึงนะคะการลดหย่อนกับคู่สมรสก็จะใช้ได้ครึ่งนึงนั่นเองนะคะแต่ว่าบางรายการเนี่ยก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้จริงอย่างเช่นเบี้ยประกันชีวิตนะเงินสมทบประกันสังคมดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านหรือว่าเงินลงทุนบางประเภทในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลดหย่อนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะยื่นภาษีก็ควรจะเตรียมเอกสารเรื่องการลดหย่อนให้ครบถ้วนเพื่อที่จะช่วยลดภาษีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: มาดูวิธีการคำนวณพ.ก.ด.94สักนิดนึงนะครับก
1: ็
0: จะใช้หลักการเดียวกับการยื่นภาษีปลายปีเลยก็คือการนำรายได้ครึ่งปีแรกหักด้วยค่าใช้จ่ายตามประเภทธุรกิจนะครับแล้วก็หักด้วยสิทธิลดหย่อนอย่างที่ได้เรียนนำไปแล้วจากนั้นก็นำเงินได้สุทธิเนี่ยไปคำนวณตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าโดยขั้นตอนการคำนวณแบบเข้าใจง่ายนะครับ1ก็คือไปรวมรายได้มาตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่30มิถุนายน2ครับเราก็จะไปแยกประเภทเงินได้ตามมาตราก็จะมีอยู่ในระบบให้เราเลือกตามที่เราทำงานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นไปดูการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดว่าเราหักได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการลดหย่อนครับสามารถลดหย่อนภาษีครึ่งปีมีอะไรที่ลดหย่อนได้บ้างลดหย่อนได้แค่ไหนแล้วก็เข้าไปติ๊กรายละเอียดตามที่ขึ้นมาในระบบคำนวณเงินได้สุทธินะครับแล้วก็นำเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้าหลังจากนั้นก็จะเป็นการหักเครดิตภาษีณที่จ่ายและก็ยอดที่ชำระไว้แล้วง่ายแค่นี้เองคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราเลือกดูติ๊กให้ถูกต้องตามงานที่เราทำลดหย่อนตามที่เรามีนี่นะ
1: ใช่แล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยทางกรมสรรพากรเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนาะในการที่จะเสียภาษีนั่นเองนะคะท่านใดที่อยู่ในเกณฑ์อาชีพอย่างที่บอกนะคะก็สามารถที่จะเริ่มทยอยในการเสียภาษีครึ่งปีแรกกันได้แล้วนะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่ระบบภาษีแบบพ.ง.ด.94หรือว่าภาษีครึ่งปีนั่นเอง
1: ดีกว่าการโดนเรียกเก็บย้อนหลังนะเพราะว่าพอโดนเรียกเก็บย้อนหลังเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมันเยอะมากเลยค่าแรงค่าเหนื่อยที่เราทำงานกันอย่างทุ่มเทเนี่ยนะคะพอมาโดนภาษีย้อนหลังบางคนเนี่ยโอ้โหโดนไปหลายตังค์เลยทีเดียวนะคะก็แบบว่ารู้สึกแย่กันน่ะนะแทนที่จะรอให้โดนภาษีย้อนหลังก็เข้าสู่ระบบภาษีซะตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ทยอยจ่ายแบบนี้ดีกว่าน
0: โยบายภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะมีการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าสู่ระบบภาษีโดยก็จะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะมีการออกนโยบายเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มเงินทุนด้านนู้นด้านนี้คือก็จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบภาษีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถเข้าสู่กระบวนการหรือว่าการพิจารณาในการที่จะได้รับนโยบายต่างๆตามที่ภาครัฐกำหนดได้
1: ถูกต้องนะคะจากเรื่องราวของภาษีนะคะคุณผู้ชมมาฟังเพลงเพราะๆให้เราคลายเครียดกันดีกว่า นะกับเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้นำเสนอในบทเพลงที่มีชื่อว่าสายรุ้งสลายนั่นเองนะคะจะไพเราะขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ครับ

0: บทเพลงสายรุ้งสลายนะครับเพลงละวันวันละเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไพเราะจริง
1: ๆใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมด้วยพวกเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพที่จะทําให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาแนะนําไม่ใช่เป็นแค่การเต้นรําเท่านั้นแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนั่นก็คือลีลาศเพื่อผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงในช่วง Happy Health เรามีเมนูสําหรับผู้สูงวัยเหมาะแก่ผู้สูงวัยที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายค่ะและก่อนเข้าช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะเราไปรับฟังความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของผู้สูงอายุกันก่อนค่ะ
1: ก็สำหรับในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีหลักๆเลยเนี่ย2 ส่วนค่ะคือ1เรื่องของ

0: การออกกำลังกายการออกกำลังกายก็มีทั้งการออกกำลังกายที่เสริมความแข็งแรงทำให้เกิดความคล่องตัวส่วนหนึ่งในนั้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารเรื่องอาหารหรือโภชนาการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเสริมอาหารกลุ่มประเภทโปรตีนและอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีเรื่องของแคลเซียมหลักๆอยู่2อย่าง3อย่างเนี่ยค่ะที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของการแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวค่ะหลักวิทยาศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญหลักๆอยู่ที่เราเรียกว่า6เสาหลักนะคะแล้วก็คือเรื่องของอาหารออกกำลังกายการนอนหลับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการจัดการความเครียดแล้วก็การลดละเลิกสารเสพติดถ้าเราดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของการลีลาดนะคะลีลาดมีทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วแต่เนื้อหาหรือพื้นฐานเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการป้องกันการหกล้มหรือการทรงตัวอยู่2เรื่องค่ะคือ1ช่วยทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางของผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นอันที่2การเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยช่วยเสริมในเรื่องของการที่เราเรียกว่าการทรงตัวหรือการบาลานซ์ทำให้มีเรื่องของปฏิกิริยาเวลาที่เคลื่อนไหวทั้งไปข้างหน้าถอยหลังหรือข้างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วย2เหตุเนี่ยค่ะก็พบจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าช่วยลดหรือว่าป้องกันเรื่องของการหกล้มของผู้สูงอายุได้ดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกแบบนี้ค่ะในการที่มาทำกิจกรรมได้หัวเราะได้คุยกับเพื่อนก็ช่วยลดเรื่องของการจัดการความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนก็เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกัน 2-3 เรื่องนี้ค่ะที่มีส่วนสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานง่ายๆที่จะทำให้สุขภาพจิตดี
1: แล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะอาจารย์ถาวรตั้งเอี่ยมสกุลหรือครูเล็กค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญลีลาดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณครูพอจะเล่าเรื่องได้ไหมครับความเป็นมาลีลาดของที่นี่ค่ะเริ่มมาจากอะไรคะ
3: ค่ะลีลาดของศูนย์อนามัยที่3นะคะเป็นดําริของทางหนึ่งศูนย์อนามัยที่3ที่อยากจะให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมไม่นั่งเฉาอยู่ที่บ้านนะคะก็คราวนี้ก็หาวิทยากรนะคะก็มีคนแนะนำว่าอาจารย์เล็กสามารถที่จะสอนได้นะคะก็โทรศัพท์ไปคุณแหววก็โทรศัพท์ไปอาจารย์เล็กก็ยินดีที่จะมาสอนให้แต่ไม่รับค่าตอบแทนเพราะเรามีความตั้งใจอยู่ว่าเรามีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยลีลาดดังนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความสุขตรงนี้ด้วยนะคะก็ยินดีที่จะมาสอนให้ทุกคนที่สนใจเขาจะได้มีความสุขเหมือนเราค่ะแล้วพอดีทางศูนย์อนามัยที่3เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมนี้ทำให้เราได้มาสอนนักเรียนได้มาเติมฝันของเราด้วยนะคะก็เลยมีกิจกรรมอันนี้ที่เราก็มีความสุขนักเรียนก็มีความสุขตอนใหม่ๆเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถจับคู่เต้นกันเองได้นะครูก็จะคอยพาคนนั้นคนนี้ออกเต้นในแต่ละจังหวะแต่พอสอนไประยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเต้นกันเองได้เต็มฟลอร์เลยครูเห็นแล้วครูก็ชื่นใจ
1: แล้วคลาสนึงนี้มีจำนวนนักเรียนเยอะไหมคะ
3: คลาสนึงแล้วแต่นักเรียนมาค่ะมาสูงสุดก็ประมาณ30คนค่ะซึ่งเยอะมากบางทีคือปกติเวลาสอนเนี่ยครูเล็กก็จะจับทุกคนได้เต้นนะคะแต่พอ30คนนี่ครูเล็กจับได้ไม่หมดค่ะไม่ทันเพราะว่ามันเวลา2ชั่วโมงแล้วต้องสอนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้คุณครูขาคุณครูมีจังหวะง่ายๆสำหรับผู้ที่เป็นผู้เริ่มต้นทางบ้านแนะนำใหม่ได้ไหมคะ
3: สำหรับผู้ที่เริ่มต้นและเป็นผู้สูงวัยด้วยเนี่ยนะจังหวะง่ายๆเลยคือจังหวะบิกินเพราะว่าเป็นการเดินเหมือนกับเราเดินตามปกติในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเดินมากๆก็จะทำให้เราได้มีการทรงตัวที่ดีและการลีลาดนอกจากจะเดินตรงๆแล้วยังมีทิศทางมีมูฟเมนต์ไปด้านต่างๆนะคะไปด้านซ้ายด้านขวาเดินค่อยขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะการหมุนก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นและถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านนะคะถ้าฝึกที่บ้านยังไม่แนะนำเพราะว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
1: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะว่าลีลาดเนี่ยดีกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะคือลีลาดเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกความกระแทกไม่มีเพราะนั้นการบาดเจ็บจากการลีลาดก็จะน้อยมากนะคะแล้วการลีลาดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าการเดิน ที่มีทิศทางนะคะเหมือนการฝึกให้ร่างกายเรารู้ว่าถ้ามาทางนี้เราก็สามารถที่จะยั้งอยู่ไปทางนี้เราก็สามารถที่จะยั้งอยู่เพราะเราได้เรียนรู้ทิศทางของการเดินของเรานะคะเพราะนั้นลีลาศเนี่ยจึงเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยนะคะฝึกที่บ้านก็ได้หรือถ้าไม่ฝึกที่บ้านมารวมกลุ่มกับเพื่อนก็จะทำให้เกิดความสุขกายและสุขใจเพิ่มขึ้นนะคะมีเพื่อนในที่ชอบในสิ่งเดียวกันและก็ได้พูดคุยกันชีวิตจิตใจก็จะดี
1: ดีจังเลยค่ะฟังแล้วคือดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูงวัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆหรือมีคำแนะนำอะไรจะฝากสำหรับผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
3: ค่ะอยากจะฝากผู้ชมผู้สูงวัยเนี่ยนะคะว่าอย่าอยู่แต่บ้านเฉยๆอย่านั่งเฉยๆนะคะต้องลุกเดินบ้างถ้าลุกเดินคนเดียวเบื่อก็ลุกเดินตามเสียงเพลงเริ่มจากจังหวะบีกินนะคะเดินตามเสียงเพลงด้วยจังหวะบีกินก็จะทำให้เราเกิดสุนทรียภาพด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะขอให้อาจารย์ช่วยสาธิตการเคลื่อนไหวง่ายๆเพื่อช่วยการทรงตัวให้กับผู้สูงวัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ก็คือก่อนที่เราจะมีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเลื่อยเฉื่อยเนาะไปเรื่อยๆตามใบเกษียณของเรานะคะแต่พอเรามาได้เริ่มได้เรียนลีลาศกับคุณครูทำให้เรามีความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็การทรงตัวของเราก็ดีขึ้นเราได้ออกกำลังกายเราได้สังคมเราได้พบปะพูดคุยทุกอย่างดีทั้งนั้นที่เราได้มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็มาอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะตามลักษณะของผู้สูงวัยนะคะก็คือการปวดข้อปวดเข่าเนี่ยเราอาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็ต้องฝืนการใช้กล้ามเนื้อแล้วก็มีการเดินมีการอะไรซึ่งวิ่งอ่ะคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พอเรามาลีลาศเนี่ยมันก็มีทั้งจังหวะเร็วจังหวะช้าเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะได้ใช้งานมากขึ้นนอกเหนือจากการเดินปกติใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงข้อเข่าเราเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยซัพพอร์ตน้ำหนักทำให้อาการหรือว่าการปวดข้อปวดเข่าเราดีขึ้นค่ะข้อดีของการมาทำกิจกรรมเนี่ยนอกจากการได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยเรายังได้สังคมเราจะไม่ซึมเศร้านะคะเราได้พูดคุยเราได้รู้จักเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ได้เปิดกว้างมากขึ้นได้การทรงตัวได้การใช้สมองนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นการฝึกความจำเราด้วยส่วนหนึ่งก็ทุกอย่างดีทั้งนั้น

0: สู่ช่วง Happy Health ค่ะเพราะการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงต้องมาควบคู่กับโภชนาการที่ถูกหลักค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณเพิ่มศักดิ์รุ่งจิรารัตน์ค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของเมนูผู้สูงอายุแล
1: ้
0: วก็วันนี้คุณเพิ่มศักดิ์เตรียมเมนูอะไรมาคะ
1: ครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำพริกอ่องคั่วนัตโตะครับผม
0: โอ้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: คือจริงๆแล้วในหลักของการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุอะค่ะมีหลักแนะนำบ้างไหมครับควรทานอะไรควรลดอะไรแล้ววิธีการประกอบอาหารควรจะเป็นลักษณะไหนคะ
1: ครับผมก็ในหลักของผู้สูงอายุครับที่จริงก็ในความเป็นลักษณะครับก็ไม่แตกต่างกับอาหารโดยทั่วไปในกลุ่มวัยอื่นๆครับแต่จะมีในเรื่องของรสชาตินะครับเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับในเรื่องของความต้องการรสชาติเนี่ยอาจจะมากขึ้นเพราะว่าประสาทสัมผัสหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะเสื่อมไปตามอายุครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินหวานเกินไปกินเค็มนะครับแล้วก็กินอาหารที่มีรสมันๆครับเพราะว่าในเรื่องของสรีระของผู้สูงอายุครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย่อยอาหารหร
0: ือ
1: ว่าระบบการดูดซึมแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยรสชาติก็จะต้องปรับน้อยลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพด้วยครับแล้วก็ตัวเมนูอาหารอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าในเรื่องของการบดเคี้ยวนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะนะครับในเรื่องของการเสื่อมไม่ว่าจะเป็นฟันก็ดีนะครับหรือว่าสุขภาพช่องปากแบบนี้ครับเมนูอาหารที่จะมาแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องใช้ความร้อนเพื่อให้ตัวอาหารเนี่ยได้ย่อยง่ายครับแล้วก็อ่อนนุ่มก็อาจจะเป็นในเรื่องของการต้มครับการตุ๋นนะครับก็ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบเพราะว่าทานง่ายเคี้ยวง่ายแล้วก็ดูดซึมง่ายครับแล้วก็ส่วนเมนูในวันนี้ใช่ไหมครับเมนูวันนี้ก็ถามว่าทำไมถึงจะต้องนำพริกอ่องเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยจะเป็นเมนูที่คู่กับคนไทยแล้วก็ทานแล้วไม่เบื่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกประเภทที่น้ำพริกที่ให้รสชาติไม่เผ็ดจัดครับแล้วก็ไม่เค็มหรือว่าไม่ออกด้านใดด้านหนึ่งกลมกล่อมนะครับน้ำพริกอ่องเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทานได้ครับ
0: ทำไมถึงมาผูกกับนัตโตะคะเพราะว่าน้ำพริกอ่องเนี่ยมันเป็นอาหารไทยเนาะนัตโตะอย่างที่เราทราบเนี่ยหรือถั่วเน่าเนี่ยมันคืออาหารญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับผมครับก็จริงๆเนี่ยถ้าตามพื้นเพเดิมของน้ำพริกอ่องเราก็จะทราบดีเนาะว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือนะครับแล้วก็อย่างนครสวรรค์เนี่ยครับก็จะเป็นจังหวัดที่ทางภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยเราก็เลยเลือกใช้เมนูน้ำพริกอ่องนะครับมาให้กับผู้สูงอายุถามว่าทำไมถึงเลือกถั่วนัตโตเดิมทีถ้าตามสูตรปกติครับน้ำพริกอ่องโดยทั่วไปของภาคเหนือเนี่ยเราจะใส่ถั่วเน่าแต่ถ้าเราก็เลยมาประยุกต์เพราะว่าในเรื่องของถั่วนัตโตหรือว่าในถั่วเน่าที่เราใส่ครับในถั่วนัตโตเนี่ยผลงานวิจัยครับเขาได้ไปศึกษาค้นคว้าพบว่ามันมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็มันมีตัวที่ช่วยในเรื่องของพรีโพไบโอติกในระบบการย่อยและการดูดซึมในลำไส้ครับมันจะช่วยปรับในเรื่องของท้องเมื่อใดก็ตามที่มีระบบการย่อยและการดูดซึมที่ดีครับผู้สูงอายุกินแล้วก็จะไม่ท้องอืดแล้วก็สบายท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยเอามาใช้จริงๆถั่วนัตโตเนี่ยถามว่าก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นเนาะเราก็มาดึงตรงข้อนี้ครับมาใช้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ถั่วเน่าได
0: ้อ๋อทดแทนกันได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วผลก็เหมือนกันเลย
1: ผลก็จะคล้ายคลึงกันครับแต่ในของถั่วนัตโตเนี่ยในเรื่องของจุลินทรีย์ก็จะมีดีมากกว่าครับเราก็เลยเลือกใช้ประโยชน์ตรงนี้เน
0: า
1: ะนะครับ
0: รสชาติที่ได้ต่างกันไหมคะสองอย่าง
1: ก็จะคล้ายคลึงกันครับเพราะว่ากลิ่นก็จะเหมือนกันเลยครับในตัวลักษณะคุณสมบัติก็จะคล้ายกันแต่อย่างที่บอกครับว่าเวลาเราไปทดสอบหรือว่าไปตรวจพบแล้วเนี่ยพบว่าจุลินทรีย์ที่ดีก็จะมีมากกว่า
0: ค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะเมนูของเราวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้นี่ก็คืออกไก่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอกไก่เนี่ยมันดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะ
1: ถามว่าทำไมเลือกใช้อกไก่เพราะว่าในเรื่องของคุณสมบัติของตัวอาหารวัตถุดิบอะครับในอกไก่เนี่ยมันจะมีเส้นใยที่เวลาย่อยแล้วเนี่ยอ่อนนุ่มย่อยง่ายครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยเราก็ผู้สูงอายุจะทราบดีนะครับว่ามันแข็งบางทีเส้นใยมันเยอะครับแล้วยิ่งในเรื่องของปริมาณไขมันเนี่ย ในส่วนของอกไก่ก็จะมีน้อยกว่าก็เหมาะกับผู้สูงอายุเลยครับผม
0: แล้วอย่างผู้สูงอายุบางท่านมีข้อจำกัดในแง่ของโรคเกาต์อย่างเงี้ยค่ะอาหารบางประเภททานไม่ได้อันนี้แนะนำให้ใช้เป็นตัวเนื้อสัตว์ประเภทอื่นทดแทนเป็นเนื้อสัตว์อะไรคะ
1: ครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าเป็นพวกอกไก่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องหันกลับมาใช้เนื้อหมูครับแต่ให้เลือกครับเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมันมีหลายสัดหลายส่วนเนา
0: ะ
1: เราก็เลือกในส่วนที่มันเป็นสะโพกข้างในครับมันก็จะอ่อนนุ่มมากกว่าหรือถ้าสะโพกข้างนอกก็ได้ครับอย่างเงี้ยครับก็จะเอามาเหมาะแล้วก็เลี่ยงตัวที่ชั้นที่มีไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็จะดีต่อสุขภาพเพราะว่าบางทีแต่ที่จริงก็ทานได้ปกตินะครับถ้าผู้สูงอายุยังไม่มีภาวะเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจำตัวแต่ถ้าเกิดมีภาวะไขมันสูงบางทีเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมนูเป็นน้ำพริกหนุ่มเนาะเพื่อที่หลีกเลี่ยงนิดหน่อยของน้ำมันครับแต่วันนี้น้ำมันที่เราใช้จะเป็นน้ำมันที่ดีนะครับจะเป็นน้ำมันที่อยู่ในกลุ่มของไขมันดีก็คือน้ำมันนำข้าวก็ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุครับแล้วก็เมนูก็จะใส่น้ำมันน้อย
0: อ๋อใช้น้ำมันลำข้าวรสชาติอาหารไม่เปลี่ยนแน่นอน
1: ไม่เปลี่ยนครับดีต่อสุขภาพด้วยครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องเทศต่างๆอะค่ะและเครื่องเทศตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของระบบร่างกายของผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะ
1: ครับอันดับแรกก็จะมีหอมครับมีพริกชี้ฟ้าเนาะน้ำพริกอ่องเราจะไม่ใช้พริกเม็ดเล็กครับเราจะใช้พริกชี้ฟ้าเพราะว่า

0: ให้รสเผ็ดที่ไม่มากครับแล้วก็สีสันสวยงามส่วนหอมกระเทียมหรือว่าต้นหอมผักชีแบบนี้ครับอันนี้มันจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดความดันได้อยู่แล้วแล้วก็ชูทำให้กลิ่นดีขึ้นยามใดก็ตามที่ผู้สูงอายุเนี่ยพอทานไปแล้วรู้สึกเบื่ออาหารเมนูนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าทำให้ชูรสได้ดีครับโดยไม่ได้ใส่ผงชูรสนะครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะอย่างที่ได้แจ้งเมื่อข้างต้นว่าวันนี้เราจะใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารนะคะถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุบางท่านที่เขาไม่อยากคือเขาควบคุมระดับไขมันน้ำตาลอยากจะลดตรงนี้เราพอจะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆไหมคะที่จะทำให้อาหารเมนูนี้ค่ะคลีนขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ
0: ครับผมถ้าจริงๆในส่วนของเมนูนี้ครับถ้าไม่ใส่น้ำมันก็ได้เราเรียกว่าผัดน้ำครับผัดน้ำก็ใส่น้ำพริกแกงนะครับแล้วก็เติมน้ำแต่อาจจะทำให้รสชาติกลิ่นมันน้อยไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทำให้น้ำมันเป็นตัวผสมเนาะแต่น้ำเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้อาหารเข้ากันได้ก็จะเลี่ยงในเรื่องของเมนูที่ใช้น้ำมันแล้วส่วนวัตถุดิบต่างๆพอผัดได้ดีขึ้นครับแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างก็จะใกล้เคียงกับที่ใช้น้ำมันได้เลยโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแทนครับก็ลดปริมาณน้ำมันได้ครับครับหรือไม่งั้นก็เหมือนที่ผมบอกก็ใส่นิดนึงครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในตระกูลน้ำมันที่ดีเหมือนกันแล้วก็เลือกเป็นประเภทที่ทนไฟเพราะว่าน้ำมันมะกอกก็จะมี2ประเภทครับประเภทนึงที่ไม่ทนความร้อนก็จะเหมาะสำหรับทานกับสลัดครับแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำมันถั่วเหลืองก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ว่าจะต้องไม่ให้ใช้แต่ถามว่าน้ำมันนำข้าวก็จะดีกว่า
1: สอบถามเพิ่มเติมค่ะในการจัดประเภทน้ำมันเนาะบางทีผู้สูงอายุอยากทราบอย่างเช่นน้ำมันนำข้าวดีแล้วน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยค่ะมันแตกต่างยังไงบ้างคะผลลัพธ์กับสุขภาพร่างกายเราค่ะ
0: ครับผมก็ในส่วนของน้ำมันนะครับอันนี้ต้องขอแจ้งก่อนเนาะว่าถ้าผู้สูงอายุอ่ะเมนูของการทานน้ำมันที่เป็นพวกทอดไม่ได้บ่อยนะครับอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยสักครั้งนึงหรือว่า2สระหรือว่าไม่ถี่มากพวกเนี้ยครับน้ำมันทุกประเภททานได้เพราะว่าเราถือว่าความเสี่ยงมีน้อยแต่ถ้าเกิดเราทานบ่อยๆอย่างเช่นสัปดาห์ละ2ครั้งไม่ผัดก็ทอดอย่างเงี้ยครับก็ต้องเลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวก่อนนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้าน้ำมันหมูใช้ได้ไหมอย
1: ่
0: างเงี้ยครับผมก็ยังคงยืนยันว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ต้องดูในความถี่ที่เราทานด้วยเพราะยังไงก็ตามน้ำมันหมูเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของไขมันอิ่มตัว
1: คร
0: ับไขมันอิ่มตัวทานแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลที่เรามีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ไม่สะดวกโอกาสที่เราจะเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับให้ดูปริมาณความถี่ที่เราจะทานหรือบริโภคถ้าเราทานบ่อยเราก็ต้องเลือกน้ำมันที่ถูกต้องอย่างเช่นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวก็จะมีอยู่2รูปแบบครับเหมือนที่ถามเนาะก็คือมันจะมีอย่างนี้ครับก็คือว่าน้ำมันอิ่มตัวอันนี้เราไม่ควรทานมากเนาะแล้วก็น้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มนึงพอทานแล้วเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันปาล์มนะครับหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้พอทานแล้วมันทำให้กรดไขมันหรือว่าตัวที่เป็นไขมันดีลดลงครับแต่ไขมันเลวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกในกลุ่มที่มันไม่มีผลต่อไขมันดีเพราะไขมันดีเนี่ยจะช่วยทำให้กำจัดคอเลสเตอรอลได้ในร่างกายแต่ถ้ากลุ่มไหนบ้างก็คือน้ำมันนำข้าวเนี่ยครับแล้วก็น้ำมันมะกอกถ้ามากที่สุดก็คือคาโนล่าแต่ราคาก็จะสูงนะครับสู้น้ำมันนำข้าวดีกว่าจับต้องได้ครับทำทุกเมนูได้ครับ HDL ก็ไม่ลดลง
1: ค่ะแล้วมีอะไรเคล็ดลับดีๆหรือการเลือกรับประทานอาหารให้กับผู้สูงวัยทางผู้ชมทางบ้านอีกครั้งไหมคร
0: ับผมก็ทางศูนย์ปฏิบัติในเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตของศูนย์แม่ที่3นครสวรรค์นะครับก็อันนี้จะเป็นคุกกิ้งสตูดิโอครับก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาปฏิบัตินะครับจากที่เราเรียนรู้และถ้าได้ปฏิบัติด้วยเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ชิมแล้วก็ได้สามารถนำกลับไปทานได้ที่บ้านนะครับสิ่งที่จะฝากก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นห่วงเรื่องโปรตีนหรือกล้ามเนื้อครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขครับมุ่งเน้นแล้วก็เน้นย้ำเพราะว่าในปัจจุบันอ่ะเพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นพร้อมกับโรคอีกโรคนึงที่เพิ่มขึ้นก็คือซาโคพีเนียซาโคพีเนียเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโรคผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อน้อยหรือกล้ามเนื้อรีบครับเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีการเตรียมตัวหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นพวกโปรตีนไม่พอก ล้ามเนื้อก็จะไม่ถูกสร้างพอไม่ถูกสร้างเวลาล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆครับมันจะไปถึงกระดูกเลยครับไม่มีกล้ามเนื้อห่อหุ้มหรือว่าจะเดินเคลื่อนไหวเนาะเพราะว่าผมมั่นใจว่าผู้สูงอายุหลายคนอยากจะสุขภาพดีแล้วก็อยากจะทำชีวิตปัจจุบันให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับอยากไปท่องเที่ยวดังนั้นเราก็ต้องแข็งแรงก็จะฝากในเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ1ก็ครบ5หมู่เนาะหลากหลายแล้วก็เน้นในกลุ่มโปรตีนที่ท่านสามารถทานได้แล้วก็เพียงพอครับแล้วก็หากสนใจหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยครับทางโรงพยาบาลทุกแห่งครับก็จะมีที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่านักกิจกรรมบำบัดหรือนักกายภาพรวมทั้งคุณหมอครับก็จะให้คำแนะนำได้เสมอครับก็สามารถไปพูดคุยได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ

คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการทรงตัวและเมนูอาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างเช่นน้ำพริกอ่องคั่วถั่วนัตโตะค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องควบคู่กันค่ะระหว่างการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการสูงเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่นะคะครีมทาส้นเท้าตัวนี้เนี่ยโยเกิร์ตใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
1: สวยแล้วพี่โยเกิร์ตได้ละ
2: ทาขึ้นไม่ดีไหม
1: โอ้ยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็เยอะเกินไปแล้วอ่ะ
3: น้องโยเกิร์ตสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีดัมเมเยอร์ความใฝ่ฝันไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดล
1: พี่ก็ลองดูคลิปแล้วกันไหนหันจริงนะพี่ตั้งแต่เข้ากลุ่มลายดาราหานางแบบของคุณแม่เลยเนี่ยเคยได้งานได้เงินจริงๆเขาบ้างมั้ยเนี่ย
0: ยังหรอกก็เพิ่งเข้ากลุ่มเอง
1: เคยเจอตัวคุณแม่ปะ
0: ไม่เคยหรอกเขารู้จักกับคนดังๆเยอะเขาไม่มีเวลามาเจอเราหรอก
1: ระวังหน่อยก็แล้วกันสมัยเนี้ยรู้หน้าก็ไม่รู้ใจ
0: ขอบใจที่เป็นห่วง

0: ของพี่เขอปะเนี่ยแก่แล้วโอ๊ย
1: ถ่ายรูปหรือคลิปส่งไปมึง

0: คุณแม่ค่ะมาแล้วนะคะ
1: ชิวๆนะคะลูกไม่ต้องเขินนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าหนูพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับ

0: ามันจะอัดคลิปไปขาย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: พี่ลองรู้นี่เลยพี่ลองซูมดูเลย

0: ดูมันดิเอาไงกับมันดีวะ
1: พี่บอกมาเลยเก็บแชทเอาไว้ด้วยนะบอกพ่อแม่ด้วยอย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะ
2: นอกจากการนำคลิปลับไปขายแล้วแก๊งเซ็กโทชันยังอาจจะเอาคลิปหรือว่ารูปที่เหยื่อส่งให้เป็นเครื่องมือในการแบล็กเมลข่มขู่เหยื่อเพื่อกันโชคทรัพย์อีกด้วยต้องรู้ทันอย่าสารสัมพันธ์สนิทสนมจนถึงขั้นเปิดเผยเรือนร่างให้กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
3: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
4: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

ครับ10นาฬิกาติดตาม NBC News ครับร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทำให้ภาคตะวันหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลุ่มจึงขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหน่วยเฉพาะกิจยะลาควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดควบคุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาโดยปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารบกทหารพรานและตำรวจตามจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในเวลากลางคืนซึ่งเป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันการปราบปรามปัญหาการแทรกซ้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตลอดจนตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องปราบปรามและสกัดกั้นการก่อเหตุสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งปัญหา

าหกรรมบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูลและน้ำชีจากนั้นมีการพิจารณาเรื่องด่วน6เรื่องเช่นร่างพรบจัดระเบียบราชการกลาโหมร่างพรบธรรมนูญศาลทหารร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนอกจากนี้ยังมีวาระตั้งกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดหลังจากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของวุฒิสภาและตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมการขอไปครับและตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open 2026ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ชเวเวฟนักบวชมือ1ของรายการและมือ2ของโลกจากเยอรมนีปรากฏว่าชเวเวฟเอาชนะเซลตันมือ8ของรายการและมือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไป3-1เซต6-3 7-6 ไทเบรก7-2 5-7 และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จทำให้ชเวเวฟคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นรายการที่2ในอาชีพและเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่2ของปีหลังจากคว้าแชมป์เฟรนด์ออฟเพนที่โลลองสกาลอสจากฝรั่งเศสเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่วนเซลตันพลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมนับตั้งแต่แอนดี้รอดดิกคว้าแชมป์ US Open เมื่อ23ปีก่อนส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีลาวูเอลต้าเอสปัญญา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่21ซึ่งเป็นสเตทสุดท้ายระยะทาง112กิโลเมตรจากคาฟูกานาดาถึงกานาดาปรากฏว่าโทเปียสจากทีมอูโน่เอ็กซ์โชฟอร์มสุดขออภัยครับจากทีมอูโน่โชว์ฟอร์มสุดยอดเยี่ยมครับเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีคว้าแชมป์ไปครองสำเร็จครับส่วนอันดับ2อเล็กซานโดโรเมเรและอันดับ3เป็นของซัมเซลขณะที่แอนดริกมาสนักปั่นสเปนจากทีมโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองคะแนนสะสมสเตท21 73ชั่วโมง52นาที55วินาทีเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการครับส่วนรองแชมป์คือพีมอสจากทีมเลสบูครับต่อไปติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางจิตใจของเราทุกคนแม้จะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาก็ยังสามารถเกื้อกูลและประคับประคองให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกรณิกรน้อมนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
0: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับทั้งในส่วนของ Facebook TikTok ครับ Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับ
1: คุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกรับชมรายการของทั้งส่วนกลางนะคะรายการของภูมิภาคแล้วก็เลือกรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะที่ nbtplus.prd.go.th ค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกนะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับราย

0: การที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่าย PRD5 Open House ครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาคดิจิทัลครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะหรือว่าสปท5ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5 PRD 5 Open House โดยมีนางสุรไทยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะคณะผู้บริหารนะคะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ในโอกาสนี้ครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5แห่งใหม่พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: จากนั้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเปิดโอกาสให้ทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะสื่อมวลชนและภาคประชาชนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะและความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะปัจจุบันค่ะการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะคะที่ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากยิ่งขึ้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงเป็นกลไกสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อร่วมมือกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและนโยบายของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลหน่วยงานของรัฐกับประชาชนตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกันเองผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศค่ะ
0: โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงได้มีการจัดโครงการ PRD 5 Open House ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับมุ่งหวังให้เกิดการรวมพลังของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและการสื่อสารภาครัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัล
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในงาน PRD 5 Open House ที่จัดขึ้นนะคะก็มีคณะผู้บริหารนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ไปเป็นประธานได้ไปเปิดโครงการนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ทำให้พื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแล้วก็พบปะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆด้วยกันนั่นเองค่ะ
0: มาติดตามกันอีก

0: หนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับได้มีการเปิดเพิ่มรอบการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดารอบประชาชนอีกหนึ่งรอบครับในวันพุธที่11พฤศจิกายน2569
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะการแสดงโขนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ
0: โดยการแสดงในปีนี้ครับจะมีการหยิบยกเรื่องราวของนางสีดาผู้เป็นศูนย์กลางความสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์มาถ่ายทอดผ่านศาสตร์และศิลป์การแสดงโขนทั้งนาฏศิลป์ดนตรีไทยการขับร้องภาคเจรจาตลอดจนงานช่างฝีมือแขนงต่างๆที่ได้รับการบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตเพื่อให้ผู้ชมครับได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยซึ่งมีรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบโดยการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดการจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569โดยจะทำการเพิ่มรอบการแสดงในวันที่11พฤศจิกายน2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1: ค่ะก็จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรนะคะในวันที่5กันยายน2569ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือมีการเปิดจำหน่ายบัตรไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากมีรอบใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้เลยค่ะ
0: มาติดตามกันต่อครับต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็ได้มีการเฟ้นหาผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ครับมีการประกวดการออกแบบระดับเยาวชน
1: ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณหญิงอรุณวรรณศรีสมทรัพย์รองผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบและรับฟังคำแนะนำในการปรับปรุงผลงานด้านการประกวดออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์รอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่7ค่ะโดยนางสาวสมรักคล่องแคล่วผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ทัศนศิลป์เป็นผู้แทนสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยรวมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อาวินอินทรังสีคณบดีคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์ประภากรสุขคนธรรมนีอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวรีอรัญนาถผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายอมรเทพคัจฉานนท์นายกสมาคมผู้ผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์คณะกรรมการโครงการประกวดและเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดค่ะ
0: ทั้งนี้ครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสสร.คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ได้มีการจัดประกวดออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในโครงการการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่7โดยผลิตภัณฑ์ประเภทของการประกวดครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากวัสดุผ้าฝ้ายทอมือผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากวัสดุผ้าชาวไทยภูเขาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากวัสดุย่านลิเพาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากวัสดุจักสานโดยคณะกรรมการโครงการการประกวดจะมีการพิจารณาตัดสินและประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศครับในเดือนตุลาคมนี้ณมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: โดยการประกวดครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นและมีรูปลักษณ์ร่วมสมัยที่เป็นเสน่ห์ของงานหัตถกรรมทั้งได้รับรู้ถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลป

0: ลุยขยายผลองค์ความรู้ยกระดับชีวิตเกษตรกรเพื่อเทิดพระเกียรติวันชาติ12สิงหาคม2569การขยายผลองค์ความงานในครั้งนี้นะคะเพื่อน้อมรำลึกและเทิดหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานโครงการและการเสริมสร้างจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: โดยกิจกรรมภายในงานครับประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงด้านดินด้านบัญชีด้านชลประทานด้านสหกรณ์ด้านการปฏิรูปที่ดินโดยนิทรรศการครับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงเรียนบ้านป่าลานและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเวทีเสวนาการขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรไก่ชี้ฟ้าโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนปลากินพืชโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นสัตว์น้ำจืดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะ
1: มาติดตามกันทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับได้มีการจัดกิจกรรมครับเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องของชุดไทยสู่เวทีโลกครับ
0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai Nation Costume ค่ะระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569นะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะนับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะคะที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่18กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบทั้งนี้นะคะในงานยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องประดับศิลปะการพันดินการปักสะดึงเครื่องไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณและผ้าไหมทอลายมงคลค่ะโดยกิจกรรมทั้งหมดถูกนำเสนอในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเชิงศิลป์ไม่ใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกที่ยังคงมีชีวิตและสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: โดยรากฐานสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครับสืบเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยโดยชุดไทยพระราชนิยมประกอบด้วย8รูปแบบครับได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตอีกทั้งครับยังมีเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบซึ่งสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนการพัฒนาของมรดกเครื่องแต่งกายที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่ทางชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบของประเทศไทยได้นำเสนอสู่สายตาชาวโลกจัดนิทรรศการครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ
1: มาติดตามกันต่อเนื่องครับจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของชุดไทยครับจากพระราชดำริสู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
0: ย้อนกลับไปนะคะเมื่อพุทธศักราช2503ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาสู่คำถามสำคัญค่ะหากว่าสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติควรมีเครื่องแต่งกายที่บอกเล่าความเป็นไทยอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการศึกษาการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักและนำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการตัดเย็บสมัยใหม่จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งมิได้มุ่งหวังเพียงความงดงามเพียงอย่างเดียว

0: เท่านั้นนะคะหากยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยนั้นค่ะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า60ปีชุดไทยได้พัฒนาจากฉลองพระองค์ที่ทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยของสตรีไทยจนกลายเป็นภาพจำครับความเป็นไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันครับเส้นทางของชุดไทยในฐานะตัวแทนของชาติกำลังก้าวต่อไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยมีรายชื่อภาษาอังกฤษครับว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาในรอบถัดไปในปี2569
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและนำเสนอชุดไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนมีการเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติการเดินทางของชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกหากได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความภาคภูมิใจหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานช่างฝีมือและการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักได้เข้าใจและได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบต่อไปค่ะ
1: และนี่ครับคือหนึ่งเรื่องสำคัญที่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งในการพลิกฟื้นวิกฤตอุทกภัยสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในตอนจากอุทกภัยสู่โอกาสพลิกฟื้นงานชาตินำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ

ชีพสีบัวทองก่อตั้งมาจากความเดือดร้อนและความยากลำบากในคราวที่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี2549เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบปัญหาจึงทรงมีพระราชดำริให้จังหวัดอ่างทองจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยให้จัดตั้งบนที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่จะได้มีที่พักอาศัยขณะน้ำท่วม

ความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549ชนกับ50ในช่วงนั้น

0: เป็นปีที่มีน้ำท่วมมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ตั้งแต่นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแต่สำหรับที่ตรงนี้ไม่ท่วมมันเป็นที่ดอนความนี้ก็เกิดทราบถึงเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็มีพระราชดำรัสลงมาอย่างสมเด็จพระราชินีว่าคุณเธอน่าจะหาที่ดอนๆหรือที่สูงสูงเพื่อจะได้มาฝึกคนฝึกเด็กหลังจากพระองค์ทราบว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยและเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีการศึกษาเพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นที่โดนมากนะครับทุนพระราชินีท่านก็หาที่จนกระทั่งมาทราบว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นพื้นรวบรวมชนเพื่อชาวบ้านบางระจันนั่นแหละครับเลือกที่นี้ว่าจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนแถบนี้จะได้มีความรู้และทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเนื้อที่ตรงนี้มัน720ไร่เดิมทีเดียวก็ทางกำแพงแสงเขาจะเอาไว้เป็นสาขาเพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยและผลสุดท้ายก็มาสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกผู้คนให้มาสมัครเรียนการอาชีพเรื่องการอาชีพเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่เราจะเริ่มต้นจากการปั้นเครื่องปั้นดินเผาพวกเซรามิกก่อนและต่อมาเราก็ได้ฝึกเป็นเครื่องทอผ้าปักผ้าและมาตอนสุดท้ายนี้มาจนกระทั่งถึงปั้นหัวโขนจนกระทั่งทำกระดาษข่อยวันแรกที่พระพันปีเสด็จมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถบนี้ดีอกดีใจกันเป็นอย่างมากมีกิจการอะไรต่างๆนี่เรียกว่ามากมายทีเดียวประชาชนก็อยากจะพบหรือเห็นตัวพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านมาก็รู้สึกในปี51 52เพราะพระองค์เสด็จมาที่นี่2เที่ยวพระองค์มาพระองค์ก็ได้พบปะกับประชาชนที่นี่ถามไถ่ในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพระองค์พยายามที่จะถามพ่อแม่ผู้ที่มาเฝ้าซึ่งใกล้ชิดพระองค์ก็ได้รับความคำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เรียนหนังสือพระองค์ดีอกดีใจมากที่พบประชาชนแล้วก็พยายามเดินดูพยายามถามไถ่แทบทุกคนถือความเป็นกันเองจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยรักอะไรต่ออะไรมากทีเดียวเพราะพระองค์ไม่ถือพระองค์ด้วยผมมีโอกาสได้เข้าใกล้มาตามนักเรียนที่เข้ามาอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้สนทนากับไม่ได้ทดลองพระองค์หรอกพระองค์จะถามชาวบ้านชาวช่องมากกว่าแล้วก็เสด็จมาครั้งที่สองก็ตอนที่พระองค์มาอะไรเขาเรียกขวัญข้าวขวัญข้าวเลยนั่นแหละต้นใหญ่พระองค์เนี่ยก็เสด็จพ่อน่ะเป็นคนบอกว่าเราควรจะฝึกอาชีพให้กับคนที่นี่แต่อาชีพเนี่ยมันมี108,900ก็เลือกเอาว่าอะไรที่เหมาะแต่ที่เราเลือกเซรามิกนั้นเพราะมองดูว่าที่นี่มีเป็นที่ดอนและดินเนี่ยก็สามารถพอที่จะถ้ามีความรู้ดีสามารถที่พอจะนำมาเอามาปั้นเป็นเครื่องเคลือบดินเผาได้
1: อาชีพสีบัวทองให้การช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีอาชีพโดยให้พวกเขาเข้ารับการฝึกอาชีพ4แผนกทอผ้าสาธิตการทอผ้ายกราชสำนักไทยโบราณซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนใช้ช่างทอผ้า 4-5 คนทำงานพร้อมกันเพื่อให้ได้ผ้าทอลายโบราณที่มีความกว้าง1เมตรยาว 3.5 เมตรโดยใช้เวลานานถึง3เดือน
2: ทีแรก เราทำงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้เราทราบมาว่าศูนย์ศิลปาชีพเขารับพนักงานแผนกทอผ้าค่ะพวกเราก็เลยขึ้นมาสมัครเราทำมาก็17 18ปีแล้วค่ะตอนนั้นเราทอผ้าเป็นผ้าพื้นสีเคมีค่ะเราก็รับเสด็จแล้วเราก็มานั่งทอผ้าถวายค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะก็ท่านได้มีให้เราได้มีที่ที่ทำงานได้รับเงินเดือนไปดูแลครอบครัวค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่แรกเราทอเป็นผ้าฝ้ายแล้วเราก็มาเป็นผ้าไหมผ้าไหมก็จะเป็นผ้าไหมหางกระรอกแล้วเราก็มาทอจกค่ะแล้วก็มีผ้ายกเป็นผ้านุ่งของโขนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทอเป็นผ้ายกใหม่ค่ะแต่ละผืนใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนสมาชิก 4-5 คนค่ะเราส่งเข้าส่วนจิตค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายค่ะในเทศกาลหรืองานต่างๆค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่เราได้มารับใช้เสด็จท่านค่ะค่ะพวกเราจะตั้งใจตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทอผ้าหรือว่าการสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ
1: แสดงโขนพระราชทานนำลวดลายปักผ้าสะดึงกลึงไหมอย่างโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้มาจัดทำเครื่องแต่งกายตัวพระตัวนางเป็นงานปักผ้าซึ่งมีความละเอียดปราณีตในทุกส่วนประกอบ
3: ท่านเสด็จมาตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ตอนนั้นมารับเสด็จก่อนมีแผนกอื่นอยู่ก่อนแล้วก็ได้มารับเสด็จก็ห่างประมาณ 4-5 เมตรได้เห็นครั้งแรกค่ะ
4: รู้สึก
3: ดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้เจอพระองค์ท่านเพราะเราไม่เคยเพิ่งเป็นครั้งแรกเข้ามาทำงานที่นี่เพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมแล้วเราก็ทำมีอาชีพทำเกษตรกันแล้วก็เสียหายหมดเลยก็เลยไม่มีอะไรทำพระองค์ท่านก็เลยเห็นว่าเราพวกเราเดือดร้อนก็เลยตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้พวกเราได้มีงานทำรู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่างานโขนแบบนี้เป็นงานที่น่าจะแบบเก็บไว้ช่วยรักษาไว้แล้วก็เป็นงานที่สวยงามทำมาแต่รุ่นคนยุคโบราณแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาสืบสานต่อแล้วก็มีโอกาสได้สอนน้องๆรุ่นต่อไปเพื่อจะได้คงอยู่ต่อไปค่ะยากอยู่ค่ะเพราะว่างานศิลปะนี้จะเป็นแบบอ่อนช้อยสวยงามเราต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็เวลาเพื่อใช้ในการฝึกฝนเพื่อจะทำได้ออกมาสวยงามตามแบบที่คนยุคโบราณเขาร่างแบบไว้รู้สึกดีมากๆที่ท่านมีพระมหากรุณาเห็นความเดือดร้อนแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีงานทำถ้าไม่มีที่ศิลปาชีพตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนตอนนี้ไหมเพราะว่ามีรายได้มีวิชาติดตัวแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเราแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเราได้เราก็จะตั้งใจสืบสานงานในงานแบบนี้ที่พระองค์ท่านทรงรักมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยสอนน้องๆรุ่นต่อไปเพื่องานที่ท่านทรงรักได้คงอยู่ต่อไปค่ะพระองค์ท่านทรงอยากให้งานเก่าๆแบบนี้ยังคงอยู่พวกเราก็ควรจะสืบสานต่อรุ่นหลังเด็กก็ช่วยอยากบอกเด็กๆว่างานศิลปะอันนี้มีความสวยงามมากแล้วก็คือทำยากกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลา2เดือน3เดือนจึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะเพื่อสืบสานต่อพระองค์ท่านได้มีศิลปะแบบนี้งานโขนให้คนรุ่นหลังได้ดูให้ชาวต่างชาติได้ดูถึงความสวยงามของเหมือนเป็นวัฒนธรรมไทยศิลปะของคนไทยค่ะ

0: ระดาษคอยผลิตกระดาษคอยด้วยกรรมวิธีโบราณที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาไม่ให้สูญหายเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับการขึ้นรูปหัวโขน
1: ปัจจุบันครับกระดาษคอยตรงนี้ครับได้มีการสูญหายไปจากประเทศไทยนานแล้วครับก็คือเกือบเป็นร้อยปีครับในเรื่องกระดาษกรรมวิธีการทำกระดาษคอยครับแล้วก็เราได้ทำการฟื้นฟูให้กระดาษคอยกลับมาใช้ได้เป็นปัจจุบันอีกครั้งครับกระดาษคอยก็อาทิอย่างนั้นก็คือจะเป็นสมุดโบราณครับเขาเรียกว่าสมุดคอยแล้วก็ด้านในการหัวโขนนะครับซึ่งจะใช้กระดาษคอยตรงนี้ครับในการทำโครงสร้างครับเมื่อก่อนนะครับแผนกนี้ครับเป็นการทำแกะสลักไม้ครับและพระพันปีหลวงเป็นทรงเป็นห่วงในเรื่องธรรมชาติจากต้นไม้ครับเราดึงได้จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงครับมาทำเป็นกระดาษคอยแล้วประเอินครับทางช่างสิบโมครับเขาได้ไปเจอกับอาจารย์ที่ทำกระดาษคอยโบราณนะครับซึ่งไม่มีคนสืบทอดครับเขาก็ได้มอบวิชานี้ให้ครับแล้วพระเป็นพันปีหลวงทรงอยากจะทำหัวโขนในแบบของสมัยโบราณนะครับคือใช้จากวัสดุธรรมชาติสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันมันแทบจะไม่มีการผลิตแล้วครับเพราะวัสดุราคาค่อนข้างสูงแล้วก็กรรมวิธีทำค่อนข้างยากแล้วก็เวลานานนะครับคือพระองค์นะครับให้ทั้งในเรื่องการงานมีรายได้ครอบครัวแล้วก็มีฝีมือที่นำไปต่อยอดได้ครับผมก็คงจะต้องนะครับในเป็นประชาชนชาวไทยนะครับก็คืออยากจะเรียนก็คือทำด้านนี้ให้เก่งวันนี้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำในเรื่องการทำโอโขนและการทำกระดาษคอยครับไปสอนเด็กรุ่นใหม่เพื่อจะได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากเราเป็นช่างอยู่ประมาณ10คนนะครับเราก็สามารถต่อยอดตรงให้มีช่างในการทำโอโขนเพิ่มอีก100คน1,000คนได้ครับคือให้เด็กรุ่นใหม่ครับได้พัฒนาแล้วรู้เรื่องกรรมวิธีการทำโอโขนนะครับว่าเป็นมายังไงซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องการทำหัวโขนแบบสมัยโบราณนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนทำนะครับเราก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือตรงนี้ครับให้ยอดเยี่ยมยิ่งไปครับพระพันปีหลวงทรงมีพระกรุณาที่คุณอย่างมากครับก็คือมอบอาชีพการงานแล้วก็ทำให้เราขยายโอกาสในเรื่องการเรียนรู้ครับแล้วก็นำไปพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ครับว่าการทำกระดาษคอยหัวโขนต่างๆครับที่พระองค์ครับทรงอยากให้เหมือนหัวโขนครับเป็นมรดกของโลกสืบไปครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยครับเราก็ควรจะสืบสานต่อวัฒนธรรมแล้วก็มรดกของชาติไทยเราด้วยครับผม

0: เซรามิกถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นและการตกแต่งแต้มสีบนถ้วยเซรามิกด้วยตนเอง
1: ที่นี่นะที่สีบัวทองเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์แห่งแรกที่ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารก็ประเภทจานชามแก้วต่างๆนะฮะเป็นแก้วเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะอาหารต่างๆซึ่งศูนย์ทั่วไปศูนย์ทั่วไปของที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเปิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับศูนย์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานฝีมืออีกชนิดหนึ่งแต่ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านทรงระบุเลยว่าที่นี่ต้องทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งไม่เหมือนศูนย์อื่นทั่วไปจะแตกต่างจากศูนย์ทั่วไปนะครับคือทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครับผมในระบบของคล้ายๆกับโรงงานนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมแต่มีงานศิลปาชีพก็คืองานการเขียนด้วยมือนะฮะการเขียนด้วยมืองานฝีมือเข้าไปซึ่งที่อื่นคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีงานประเภทนี้แล้วนะฮะเป็นงานประณีตศิลป์ลักษณะนี้จะไม่มีจะเป็นการใช้เรียกว่าเข้าไปนะฮะแล้วก็จำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่ที่สีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงให้เราทำงานลักษณะของงานฝีมือนะครับคือมีการเขียนเข้าไปในบนจานชามต่างๆเครื่องใช้เป็นโต๊ะอาหารนะครับผมนี่ไม่อาจที่จะบรรยายได้เลยในเรื่องของความเมตตาของท่านนะฮะท่านมาในเสด็จมาในปีพ.ศ.549เพื่อมาเยี่ยมเยียนราษฎรที่เกิดน้ำท่วมในปีนั้นนะครับแล้วก็เสด็จมาที่นี่นะซึ่งเป็นที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามารับเสด็จเนี่ยยังหนาแน่นมากยังหนาแน่นเลยผมต้องใช้คำนี้เลยเพราะนับหลายหมื่นคนเลยทีเดียวในวันนั้นผมก็ได้มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จมานะฮะในช่วงประมาณค่อนข้างจะค่ําแล้วและแต่ประชากรนะฮะประชาชนต่างๆเนี่ยยังรอคอยพระองค์ท่านอยู่เพื่อชมบารมีของพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็จะเสด็จผ่านราษฎรนะฮะผ่านราษฎรไปเนี่ยนะฮะแทบทุกคนจะได้เรียกว่าจะได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะโดยไม่ถือพระองค์เลยและพระองค์ก็จะไทยถามราษฎรของพระองค์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในเรื่องของสาธุสุขดิบแล้วก็ทำอาชีพอะไรกันนะฮะทำอาชีพอะไรกันแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเกษตรกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงบอกว่าฉันจะเปิดศิลปาชีพที่นี่นะมาทำงานกับฉันนะลักษณะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีรายได้นะในการทำงานนับที่นี่นะครับก็ผมดูแล้วเนี่ยประมาณ100ฝ่าหลังคาเรือนนะฮะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับนั่งพาหนะเนี่ยรถเนี่ยผ่านไปนะฮะประทับชุดสีแดงผมยังจำความประทับใจวันนั้นได้ยังติดตานะฮะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ทรงรถและผ่านไปนะครับก็อย่างใกล้ชิดนะครับก็ได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับเป็นที่ปลาปลื้มผมรู้สึกพูดไม่ออกจริงๆมันตื้นตันมันตื้นตันนะฮะตื้นตันใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาดูแลรัษฎรต่างๆมาเยี่ยมเยียนเนี่ยโดยไม่ถือพระองค์ไม่ถือพระองค์เลยแล้วก็ทักทายต่างๆในผมเนี่ยแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความตื้นตันก็ผมก็ปฏิภาณของผมนี่ก็จะเรียกว่าจะตอบแทนในเรื่องการทำงานนะฮะงานแต่ละชิ้นเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดนะฮะให้ผลงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยได้เผยแพร่ไปนะฮะเผยแพร่ไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เผยแพร่ไปที่อื่นด้วยว่างานที่พระองค์ท่านทำเนี่ยพระองค์ท่านตั้งใจจริงในการทำใ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนอะไรต่างๆเนี่ยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะที่ผมซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจนะฮะในพระองค์ท่านนะครับก็คือพระองค์ท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามนะฮะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะครับพอได้ลองมาทำงานศิลปาชีพงานเขียนต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถทำได้สวยสดงดงามหมดเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความปราณีตในหัวใจนะในหัวใจเลยจริงๆก็สามารถทำงานศิลปะสามารถรับรู้นะฮะสามารถรับรู้แล้วก็ซึมซับศิลปะทุกชนิดนะฮะที่เข้ามานะฮะสามารถทำได้หมดเลย
2: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำ

0: มาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริง
1: ๆงานที่พระองค์ท่านได้มาได้ทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปาชีพนะครับการแสดงผลการเรื่องงานผ้าทอต่างๆนะฮะไม่ได้ว่างานอื่นอีกหลายอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยเป็นงานที่พระองค์ท่านไม่ได้แสวงหากำไรนะครับไม่ให้ได้แสวงหากำไรอะไรเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามานะฮะเข้ามาดูเรื่องของศิลปาชีพต่างๆงานสิ่งเหล่านี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับคุณสมบัติของชาติเลยนะครับงานศิลปะประเภทนี้เนี่ยพระองค์ท่านส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนมาตลอดยาวนานเกือบ50-60 ปีแล้วนะครับที่ทำให้งานประเภทนี้อยู่มายาวอย่างต่อเนื่องเราก็อยากให้ชาวไทยของเราเนี่ยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชนรุ่นหลังนะครับอยากให้ลองมาดูนะฮะแล้วก็ดูว่าท่านเนี่ยทำอะไรบ้างนะให้กับศิลป์นะฮะให้กับศิลปะของชาติเหมือนกับศิลป์ของแผ่นดินเลยนะครับผมโดยไม่มุ่งหวังรายได้นะไม่มีรายได้ที่จะมาต้องเป็นตัวเงินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ขอให้ปฏิทานของท่านก็คือขอให้ศิลปะนะฮะคู่อยู่กับแผ่นดินคือเป็นศิลป์ของแผ่นดินนะครับ
2: ผมอยู่ที่นี่มาตอนนี้18ปีแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจที่สามารถทำให้เราสร้างอาชีพได้หลายๆอย่างซึ่งก็เคยมีคนถามในที่ที่เขาพบปะกันว่าเอ๊ะขาดทุนอะไรแต่อะไรบอกขาดทุนนั้นเป็นเรื่องของฉันแต่ว่าสิ่งที่มันได้ประโยชน์ก็คือประเทศก็คือประชาชนเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดอย่างอื่นเรียกว่าคำพูดทุกคำที่ตัดมาจากพระองค์เนี่ยสร้างความพอใจให้กับบุคคลที่มารับเสด็จมาฟังอะไรเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องสิ่งที่พระองค์คิดและได้กระทำมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์และก็ได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นส่วนที่ดีที่พระองค์ได้กรุณาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชาวอำเภอแสวงหาตำบลศรีบัวทองเป็นอย่างสูงทีเดียวกับผมขอพูดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้ชาวบ้านชาวจ้องเนี่ยจะรักพระองค์เป็นที่สุดของที่สุดหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเนี่ยกระทั่งคือหนึ่งพอในช่วงหลังๆเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันก็พอที่จะเริ่มขยับขึ้นจนกระทั่งที่เรียกว่าละตรงนู้นแล้วก็มาทำไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์มากเนี่ยจนกระทั่งมันดังแล้วก็มีอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆจากคนที่มาซื้อของบ้างจากคนที่พ่อเซรามิกบ้างอะไรบ้างทอผ้าบ้างอะไรเรามีไอเอาเลทอยู่ตรงด้านหน้าจะมีไอ้ของที่ทำจากที่นี่ไปวางจำหน่ายมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเป็นทองอะไรขึ้นมาเราก็สามารถจะจ่ายเบี้ยอะไรได้ในเรื่องสิ่งที่พระองค์คิดและได้กระทำมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์และก็ได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นส่วนที่ดีที่พระองค์ได้กรุณาสร้างสรรค์

0: สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชาวอำเภอแสวงหาตำบลศรีบัวทองเป็นอย่างสูงทีเดียวกับผมขอพูดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยจะรักพระองค์เป็นที่สุดของที่สุดหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได้
1: กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปลี่ยนวิกฤตอุทกภัยให้เป็นโอกาสแห่งชีวิตทำให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติผ่านงานหัตถศิลป์ไทยโบราณไม่ให้สูญหาย

0: และนี่นะคะก็คือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุริยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0: ประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุริธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง

0: 11 นาฬิกากลับมาติดตาม NBC News ครับนายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีเดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการนัดหมายครั้งแรกในกาบวนการประนอมพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในประเด็นดินแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าไทยเข้าสู่ขบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่วิธีการของกัมพูชาคือพยายามสร้างความได้เปรียบสร้างแรงกดดันแต่สำหรับเราไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามเห็นว่าทางออกที่สุดขอไปครับอย่างไรก็ตามเห็นว่าทางออกที่สุดที่ดีที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดของปัญหาไทยกัมพูชาคือการฟื้นการพูดคุยโดยตรงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและหาข้อตกลงทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มนอมินีต่างชาติว่าดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบหมายให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วขณะที่ตนเองใกล้เกษียณอายุราชการจึงส่งต่องานให้ว่าที่ผู้บัญชาการคนใหม่ซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายหลายเรื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามและด้านความมั่นคงกรณีเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่หมู่2บ้านปรังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจนต้องระดมเจ้าหน้าที่รถน้ำและอุปกรณ์ดับไฟเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการลุกลามไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟอยู่ในพื้นที่ในจำกัดในส่วนหนึ่งขณะที่ทุกหน่วยงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมและกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าระงับเหตุหากพบการลุกลามของไฟพันตำรวจตรีหญิงพันสาวดีคร้อยระยับสารวัตรกองกำกับการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำกำลังเข้าจับกุม3ผู้ต้องหาที่ร้านคาราโอเกะในพื้นที่หมู่1ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพฤติการซึ่งร้านคาราโอเกะบังหน้าในการจัดหาเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีทำงานในลักษณะเด็กนั่งดริ้งและแต่งกายไม่มิดชิดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าก่อนที่จะเสนอขายบริการทางเพศโดยตำรวจพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเช่นบินค่าอาหารและค่าบริการของเยาวชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่ Virgo Transport 8ล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชาวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวันนี้ขณะที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนสำหรับเรือโดยสารลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร113คนและลูกเรือ30คนขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชาวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองปัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวกัปตันเรือแจ้งเจ้าของเรือว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศพบว่าเรือได้พลิกคว่ำแต่ยังไม่จมหลังถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดทางกราบขวาเกิดเหตุยิงกันใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตามาโตเขตปกครองตนเองบังซาโมโรบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนโดยเหตุเกิดขึ้นก่อนเปิดหีบเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงบริเวณด้านนอกโรงเรียนซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันและบานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาทางการฟิลิปปินส์จึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: มงคล38ประการที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหลีกเลี่ยงสุราและสิ่งเสพติดที่ทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดความเสียหายมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามนะคะออกอากาศเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะผู้ชมคะประเทศเราเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหลักต้องบอกว่าบริษัทห้างร้านโรงงานนี่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะและถ้าหากว่าบริษัทโรงงานห้างร้านไหนเขาทำได้ดีได้มาตรฐานเขาก็ควรได้รับการเชิดชูได้รับการยกย่องเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานที่ดีต่อไปยังรุ่นหลังๆดังนั้นแล้ววันนี้เราเลยมีเรื่องราวของบริษัทสถานประกอบการที่ดีนะคะดีพร้อมดีเพียงพอแล้วก็หน่วยงานที่คัดสรรมีภารกิจโดยเฉพาะเพื่อทำการให้รางวัลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะแน่นอนที่สุดท้ายวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการทางด้านของแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือว่า Thailand Labor Management Excellence Award ซึ่งมันเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศสูงสุดค่ะของด้านแรงงานโดยเมื่อปี2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้พระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่กระทรวงแรงงานเพื่อจะได้มอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีได้ครบ3ด้านเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3ด้านที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างตอนนี้เรามีตัวแทนจากทั้งทางด้านผู้มอบหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวอย่างบริษัทเอกชนที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็เข้าขายเข้าเกณฑ์ตรงนี้นะคะเราอยู่กับ3ท่านตรงนี้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ท่านแรกท่านศักดิ์สินตุลาธรรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะรวมถึงอีกท่านนึงนะคะท่านเรวัตหะไทยสัตยพงศ์ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจอาหารสัตว์บกบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูนนะคะและท่านสุดท้ายนะคะก็จะคือคุณประธานพรไพรศรี General Manager บริษัท Mackey Food Services ประเทศไทยจำกัดสวัสดี3ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มากันครบทั้งตัวแทนหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าสุดยอดวันนี้ต้องเรียนถามท่านก่อนค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกียรติมากแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ภารกิจของทางกรมโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าท่านดูแลเรื่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดังนั้นก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยชูประเด็นถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะว่าที่มาของรางวัลนี้นะคะมาอย่างไรบ้างค่ะจากกี่ปีแล้วมายังไง
1: ครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นนะครับผมศักดิ์สินตุลาธรนะครับผมอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องขอบคุณทาง NBT นะทางคุณทิชานะครับที่ให้โอกาสนะครับมาเผยแพร่ไปสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรม
0: เขาบอกท่านมาเรื่องทุกรอบเลยนะ
1: ก็ยังไม่รู้จะเห็น
0: รอบนี้ต้องคาดหวัง
1: ครับก็ขอบคุณครับก็เอาเป็นว่าในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับในเรื่องของการบริหารแรงงานยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมสวัสดิการได้ขับเคลื่อนกันมาเราถือว่ารางวัลวันนี้เป็นรางวัลสูงสุดนะครับเพราะได้รับพระราชทานถือว่าได้รับพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพซึ่งบริษัทที่จะทำได้เนี่ยบางทีเหมือนยากบางทีเหมือนง่ายแต่ขึ้นอยู่กับระบบการบริหารจัดการนะครับซึ่งหลักการของเราก็คือการที่บริษัทจะได้เนี่ยต้องได้รับอย่างน้อยเนี่ยกิจกรรม3ด้านด้านแรกก็คือในเรื่องของมาตรฐานแรงงานไทยอันนี้จะเป็นในส่วนของการลดข้อกีดกันทางการค้าหรือเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในส่วนของลูกจ้างอันนี้เขาจะต้องมีนะครับด้านที่2ก็คือในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการก็คือบริษัทจะต้องให้ลูกจ้างเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกจ้างกับนายจ้างรวมไปถึงสวัสดิการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้านที่3จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็คือมีความปลอดภัยมีสุขภาพแล้วก็ทำงานในสภาพแวดล้อมในการที่เหมาะสมนะครับมันถึงจะได้เข้าเกณฑ์ตรงนี้ครับผม
0: ค่ะจริงๆแล้วเราจัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว
1: ปีนี้เป็นปีที่10ครับ
0: 10ปีที่10
1: ใช่ครับ
0: PR ทุกปีด้วย
1: ทุกปีครับ
0: ค่ะดังนั้นต้องรู้จักรางวัลนี้กันได้แล้ว
1: น่าจะรู้จักเยอะครับ
0: แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่า alert ด้วยนะคะ
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าทำดีต้องส่งงานเข้ามาประกวด
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะดังนั้นปีนี้เป็นปีที่10แล้ว
1: ครับผม
0: ก็รู้สึกว่าจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาแต่2บริษัทที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะทั้งในส่วนของทางพี่เรวัตจาก CPF แล้วก็ทางส่วนของบริษัท Mackey Food Services หรือคุณประธานพรไพศรีเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวต้องให้เล่าละกันเค้าได้มาตรฐานเพราะว่าเค้ามีเกณฑ์1 2 3ครบเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่านอยากเสริมมั้ยคะตรงน
1: ี้รายละเอียดเดี๋ยวผมต้องให้ทางพี่ทั้ง2ท่านนะเป็นผู้ชี้แจงละกันว่าเค้ามีจุดดีจุดเด่นอะไรตรงไหน
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าทางผมเป็นแค่เหมือนกำหนด กฎกติกากำหนดหลักเกณฑ์เนาะแล้วก็ทางบริษัทพี่ทั้งสองเนี่ยจะต้องทำให้ได้ตามเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: ครับผม
0: พูดถึงหลักเกณฑ์สนใจขึ้นมาเลยค่ะว่าสเกลบริษัทใช่ไหมคะท่านมันก็มีความสำคัญ
1: ครับ
0: ถึงจะโยนไปพี่สองท่านได
1: ้ก่อนอื่นก่อนโยนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องมีสามประเภทรางวัล
2: ค่ะ
1: คือรางวัลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
2: ะ
1: นะครับซึ่งขนาดเล็กเนี่ยจำนวนลูกจ้างคือ1ถึง199คนนะครับขนาดกลางคือ200ถึง999คนนะครับส่วนขนาดใหญ่ก็คือ 1,000 คนขึ้นไปนะครับแต่ในปีนี้ก็คืออาจจะขาดขนาดกลางไปนิดนึงนะครับก็คืออาจจะหลุดตรงไหนก็แล้วแต่ก็เลยไม่มีผู้ได้รับรางวัลเราก็เลยแค่2ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ
0: ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ก็แปลว่าอย่างทาง CPF เนี่ยก็จะมาเป็นตัวแทนของโซนสถานประกอบการขนาดเล็ก
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งดูแล้วอาจจะแปลกหน่อยเพราะว่าชื่อเสียงเก่าเกมมาก พี่เลวัตนั่งยิ้มเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ CPF มานานมาก
3: 40กว่าปีคร
0: ับ ใช่นานมากคือตั้งแต่ทำข่าวมาก็เห็นพี่เลย นะคะแล้วก็มีทางส่วนของขนาดใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทMackie Food Services ใช่มั้ยคะให้เล่าดีกว่าค่ะเราทำอะไรยังไงบ้างลูกขอเริ่มที่พี่ผู้หญิงก่อน Lady First
4: ได้เลยครับขอบคุณค่ะก็คือในส่วนของเรานะคะแมคคีเองเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าพนักงานเราคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของรายงานสัมพันธ์เราก็จะมีคณะกรรมการสวัสดิการนะคะที่จะให้กับทางพนักงานเนี่ยเปิดกล่องความคิดเห็นรับความคิดเห็นแล้วก็นำเรื่องต่างๆของพนักงานที่มีส่วนร่วมค่ะมาพัฒนาองค์กรเราก็ไม่ว่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งคือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในความปลอดภัยเองก็ถือเป็นหลักเป็นหัวใจหลักของเราเหมือนกันเพราะว่าเราเองเรามีนโยบายแล้วก็สำคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ของเราคือ safety first นะคะคือการทำงานต้องนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสร้างสิ่งเขาเรียกนะคะสถานประกอบการต่างๆนะคะอยู่ในมาตรฐานของความปลอดภัยและในขณะเดียวกันเราก็จะมีแอคทิวิตี้ต่างๆเพื่อให้พนักงานเนี่ยค่ะได้ตระหนักว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่แผนกเซฟตี้ไม่ใช่แผนก HR หรือไม่ใช่แผนกใดแผนกหนึ่งซึ่งตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นจุดที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันเราก็ภารกิจที่สำคัญยิ่งของเราเลยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือในเรื่องของที่เรามีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจให้กับพนักงานว่าทุกคนที่มาทำงานกับเรามาทำงานด้วยความปลอดภัยในพื้นที่ในบริษัทที่สถานประกอบการที่ปลอดภัยและสำคัญที่สุดคือเราต้องส่งพนักงานของเราทุกคนนะคะกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันเพื่อไปหาคนที่เขารักเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็เป็นบ้านหลังที่สองของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมเราก็รักองค์กรแล้วก็เติบโตไปกับเราเพื่อให้ได้งานที่มีมาตรฐานแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือนโยบายหลักของเราเลย
0: นโยบายที่สร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานจริงๆที่เราบอกว่าเป็นตัวแทนของขนาดใหญ่เพราะว่าเราวัดกันที่จำนวนการจ้างงานใช่ไหม
1: จำนวนลูกจ้าง
0: จำนวนลูกจ
4: ้าง
0: เพราะว่าเยอะมากต้องความปลอดภัยต้องมาก่อนลำดับแรกๆเลยอันนี้ก็คือเป็นคีย์ซักเซสที่ทางบริษัทMackie Foodเนี่ยMackie Food Services เนี่ยได้พยายามเมนเทนแล้วก็ประคับประคองรักษา
4: ใช่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ให้พนักงานของเราอะค่ะมีส่วนร่วมเพราะว่าทุกเสียงของพนักงานนะคะก็จะมีคุณค่ากับองค์กรนำทุกเสียงของพนักงานเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ดำเนินการprovideในเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานนะคะโดยที่ของเราเองเราก็มีคณะกรรมการสวัสดิการตัวแทนลูกจ้างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ engagement survey ก็คือการสำรวจความผูกพันกับบริษัทนะคะแล้วเราก็นำจุดต่างๆในแต่ละส่วนเข้ามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปร่วมกันพนักงานเราเองก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเสียงของเขามีคุณค่านะแล้วเราเองเราก็มีการปฏิบัติเราก็ส่งเสริมให้เขามีชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้น
0: ค่ะของทาง Mackie Food Services นี่ทำไก่แปรรูปปรุงสุกแช่แข็งส่งออกต้องขออนุญาตเกริ่นนิดนึงถ้าขาดตกบกพร่องง่ายเสริมได้นะคะทีนี้มาถึงทาง CPF
1: ใช่ครับพี่เขารออยู่แล้วครับ
0: พี่ยายจะนำเสนอไหมคะว่าเพราะว่าสองคนนี้คุ้นเคยกันดีมากเลย
1: พี่
0: เลวัตค่ะของเราอ่ะเป็นตัวแทนของไซซิ่งที่ไม่เกิน199คนแต่ถ้าชื่อบริษัทเราบิ๊กมากนะ
3: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ก็ถึงจะเล็กแต่ว่าโดยภาพขององค์กรCPF หรือเครือเนี่ยนะแล้วก็ยิ่งใหญ
0: ่
3: ในความยิ่งใหญ่เนี่ยถูกสื่อสารถ่ายทอดสู่พนักงานตั้งแต่ท็อปลงมากลางลงมาล่างผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพนักงานซึ่งเราเนี่ย มีความมั่นเชื่อมั่นนะว่าพนักงานเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรเขาว่าได้องค์กรจะเติบโตจะทำกำไรดำเนินธุรกิจยังไงผมคิดว่าคนเป็นสิ่งสำคัญที
2: ่
3: คนมันแทรกซึมอยู่ในทุกกระบวนการในการทำงานทั้งหมดฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเนาะมันไม่ใช่เฉพาะทำเฉพาะในเรื่องของทำตามกฎหมายของแรงงานแต่สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าทำยังไงให้มันเรื่องราวของการดูแลของแรงงานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนเข้าไปสู่ในประเทศหรือต่างประเทศตรงนี้ไปแต่สิ่งสำคัญตรงนี้มันจะตอบโจทย์ว่าแล้วทรัพยากรอยากจะอยู่กับเราเราจะดูแลเขายังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างงานที่มีคุณค่าทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเรามีงานที่มีคุณค่าและมีการขยายงานเนี่ยใครก็อยากจะอยู
2: ่
3: กับ CPF ตรงนี้หรือแม้กระทั่งด้านความปลอดภัยความเสมอภาคการแสดงความคิดเห็นต่างๆพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถูกการทำงานนี้มันถูกให้มาเป็นหล่อหลอมให้กับคนที่จะทำงานร่วมกัน

0: จะหาคนเก่งและคนดีบางทีไม่ใช่หาง่ายง่าย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: ส่วนใหญ่ก็เลยจะจริงจริงไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแต่ประสบการณ์การทำงานมานะคะทางท่านรองค่ะท่านมองว่าเนี่ยสองบริษัทนี้คือจุดแข็งต้องบอกว่าต้องเขาได้ระดับประเทศเขาก็คือจุดแข็งระดับประเทศใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ท่านรองมองว่าสถานประกอบการตรงเนี้ยเท่าที่มองมานะคะยังพอมีอะไรให้เราเติมเต็มได้อีกบ้างเช่นหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกท่านบอกไปแล้วใช่ไหมคะหรือคุณสมบัติอื่นๆที่อยากจะแยกย่อยแล้วเสริมเติมขึ้นมาค่ะ
3: ครับก็แต่ละบริษัทนับตั้งจากว่าเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับเขาจะมีรูปแบบแล้วก็มีระบบที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างไม่คีอาจจะเป็นอินเตอร์หน่อยชื่อเขาอาจจะมีบริษัทแม่ที่ไปต่างประเทศใช่ครับส่วนซีพีก็อยู่กับเรามานานดึกดำบรรพ์เขาจะมีรูปแบบบริหารซึ่งมันเป็นเขาเองดังนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อจะต้องก้าวเข้าสู่ขั้นต่ำของกฎหมายหรือเข้าสู่สากลเนี่ยทั้งสองขนาดต้องอัพตัวเองพัฒนาให้มันอย่างน้อยคือมาตรฐานขั้นต่ำแล้วเขาก็จะไปสู่จุดตรงนั้นเพราะว่าหลายๆข้อกำหนดเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าถ้าคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องได้รับขั้นต่ำของประเทศไทยคุณถึงจะปฏิบัติตามมาตรฐานของต่างประเทศได
1: ้ค่ะ
3: ครับ
1: แต่ละปีมีคนส่งมาเยอะไหมคะ
3: เยอะครับ
1: เยอะมาก
3: ครับสำหรับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้น่าจะ69แห่ง
1: โอ้โห
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งคัดออกมาแค่20กับ25ปีซึ่งมันจะมีถัดจากนั้นอีกไงครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็รู้สึกจะมีพิธีมอบต่อ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้ง3ขนาดถูกไหมคะ
3: ใช่
1: ท่านยังบอกเลยว่าที่มันโหวไปบางขนาดเพราะว่ามันตกหลักเกณฑ์ไปบางอย่าง
3: ถูกต้องครับ
1: ก็ถึงขั้นไม่ให้เลย
3: ไม่ให้ครับ
1: เพราะว่าต้องดูอย่างละเอียดละออจริงๆ
3: ถูกต้องครับ
1: นะคะก็ต้องผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานสแตนดาร์ดจริงๆนะคะ
3: ครับ
1: ถ้าท่านอยากฟังมุมมองของผู้บริหารไหมคะเชื่อว่าท่านสัมภาษณ์เท้าสองท่านมาก่อนอยู่แล้ว
3: ยังครับยัง
1: แล้วท่าน
3: เชิญได้เดี๋ยวผมจะช่วยสัมภาษณ์
1: ช่วยสัมภาษณ์ได้เลยค
3: ่
1: ะเริ่มตั้งแต่ที่มุมมองเลยไหมคะนอกจากเรื่องของหลักการที่เราเน้นย้ำเรื่องด้านของแรงงานความปลอดภัย
3: ค่ะท่านเชิญเลยครับพี่ประธานพรลองเสนอว่าบริษัทเรามีมุมมองทำไมถึงเนี่ยถึงจะมาเล่นในเรื่องของรางวัล3ด้านเนี่ย
2: ค่ะก็ในมุมมองของบริษัทแมคคีฟู้ดเรานะคะก็เรามองว่าในการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเป็นขั้นตอนพื้นฐานนะคะแต่เราต้องโปรไวด์ให้กับพนักงานของเรามากกว่านั้นซึ่งในบริษัทของเราเองค่ะก็มีการสนับสนุนพนักงานนะคะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้พนักงานให้มีความรู้สึกว่าได้รับความปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมของการเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความรู้สึกให้เขาว่าเขามีคุณค่ากับองค์กรและเขามีโอกาสที่จะเติบโตกับองค์กรเพราะการที่เราลงตรงนี้ไปแล้วอะค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับองค์กรนะคะแล้วก็ในขณะ
3: ทางนี้ก็บอกเป็นบ้านหลังที่สอง
2: เป็นบ้านหลังที่สอง
1: มีสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือความผูกพันและรักองค์กร
2: ใช่ค่ะเพราะว่าใช้เวลาเรานึกถึงเราใช้เวลาที่บ้านกลับบ้านไปอาจจะ8ชั่วโมง9ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่พอเรามาเทียบงานก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะนั่นก็หมายความว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าบ้านของเราบ้านแมคคีของเราเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของเขานะคะเป็นบ้านหลังที่สองไม่พอก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือเราเองเราก็มีการดำเนินธุรกิจตามจริยธรรมทางการค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเมตตานะคะที่ลักษณะของเป็น global ที่เราสามารถซัพพลายไป
3: มาตรฐานสากลซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องขับเคลื่อน
2: ค่ะ
1: ตัวสเมตตาตรงนี้
2: ในกลุ่มสเมตตาด้วยค่ะที่เราก็ทำพายได้ตรงนั้นด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะสุดท้ายคือสำคัญที่สุดคือคนของเราทรัพยากรของเราซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองก็
3: จะมาลอกพี่เรวัตนะครับ
1: ค่ะ
3: คนเป็นเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วใช่นะ
1: ให้ความสำคัญกับคน
3: ใช่ครับ
2: ครับใช
0: ่ให้ความสำคัญกับคนแล้วอย่างที่ได้เรียนนะถ้าคนมีความสบายอกสบายใจได้รับความเสมอภาคนะฮะแล้วมีพูดถึงมีอนาคตที่จะตรงนี้ไปก็เหมือนบ้านคนที่2ที่พูดกันนะฮะผมเชื่อว่าตรงนี้มันนอกจากจะทำให้ธุรกิจที่เดินไปแล้วนี่นะเรายังสามารถทำให้คนของเราที่อยู่ในรั้วของโรงงานทั้งหมดเนี่ย199คนเนี่ยทำงานให้กับชุมชนสังคมที่อยู่ข้างนอกได้อีก
3: ครับ
0: ในตรงนี้เราไม่ใช่เฉพาะว่า CPF ที่อยู่ในรั้วของโรงงานแค่นั้นเองเรามีพื้นที่อาจจะ80ไร่ในโรงงานตรงนี้คนเราอยู่ตรงนี้อยู่199คนไม่ใช่เฉพาะตรงนี้จริงๆเรายังต้องออกไปอยู่ข้างนอกสมัยแต่ก่อนเนี่ยเรา
3: ไปดูข้างนอกใช่ไหม
0: ไปดูข้างนอกสมัยแต่ก่อนเนี่ย

0: ต้องบอกว่าโรงงานอาหารสัตว์ลำพูนเนี่ย20กว่าปี40กว่าปีที่เราดำเนินธุรกิจมาแล้วก็มีคนใช้คนชุมชนที่นั่นเป็นคนเพื่อนร่วมงานเป็นในการทำงานวันนี้จากที่เราไปอยู่โดดเดี่ยวไม่มีชุมชนไม่มีอะไรเลยวันนี้ชุมชนเริ่มหนาแน่น
1: ครับ
0: แวดล้อมไปด้วยโรงงานต่างๆแต่เราจะอยู่กับสังคมได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราท้าทายแล้วเราก็ทำมาตลอดแล้วเราก็ยังอยู่กับสังคมได้มีอะไรก็ช่วยเหลือสังคมจะเป็นเรื่องฝุ่นเรื่องอากาศเป็นพิษหรือเรื่องกลิ่นอะไรนั่นเนี่ยเราก็พยายามใช้เครื่องเทคโนโลยีเข้ามาขจัดปัดเป่าไม่สังคมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ฉะนั้นเราแบ่งปันความรู้เราแบ่งบันงบประมาณช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างให้สังคมอยู่ร่วมกับเราได้หรือเราอยู่ร่วมกับสังคมได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนของเราเนี่ยเข้าใจคร
2: ับ
0: นะว่านี่คือบ้านนี่คือเพื่อนบ้านที่เราจะต้องคอยดูแลอย่างเดียวไม่พอเราต้องดูแลเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
2: เพราะว่า CPF ทำต่อเนื่อง
0: เหมือนยกตัวอย่างในเรื่องนี้ถ้าพูดถึงทางเหนือทุกคนจะพูดถึงฝุ่น PM
2: ค่ะ
0: นะฮะเราก็อยู่ในตรงนั้นเราก็ไม่ใช่องค์กรใหญ่ขนาดนั้นเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโรงงานอยู่หนึ่งโรงแต่เราในฐานะที่เป็นผู้นำของเศรษฐกิจในประเทศไทยเราตระหนักและเราเข้าใจฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพพจน์ภาคเหนือนะ PM ลดลงไปการท่องเที่ยวคนเมื่อมากขึ้นสุขภาพคนดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรายินดีสนับสนุนที่ผ่านมาแล้วก็ทำมา 2-3 ครั้งที่อำเภอแม่ทาลำพูนใส่ทั้งงบประมาณเอาทั้งคนไปแนะนำเรื่องความรู้ต่าง
2: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่เพื่อนแรงงานของเราทุกคนเนี่ยพอที่จะทำงานเพื่อชุมชน
2: ค่ะเราใช้แรงงานเยอะนะคะแล้วก็คนในชุมชนเองถ้ามีภาวะมลภาวะที่เขาบั่นทอนร่างกายแน่นอนที่สุดมันก็มีผลกระทบ
0: ครับ
2: ดูแลทั้งโรงงานดูแลทั้งคนและครอบครัวเขาสภาวะแวดล้อมเขาด้วย
0: ครับ
2: นะคะนี่คือสิ่งที่บริษัทใหญ่ที่อาจจะไม่ได้วัดกันด้วยไซซิ่งของคนแต่ถ้าพูดถึงกู๊ดวิวหรือสิ่งที่เขารักษามาด้วยกัฟเวอร์แนนซ์ที่ดียาวนาน
3: ใช่
2: เขาคิดได
4: ้
2: เขาทำได้แบบรอบด้านนะคะเติมไหมคะ
3: ไม่เสริมเลยครับพี่ทั้งสองแห่งเขามีดีอยู่แล้วครับ
2: ค่อนข้างอีกยาวไกลยิ่งอีกเบรกหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบรกสองได้เพราะว่าเบรกแรกเราคุยกันถึงทั้งเรื่องของการให้ความสำคัญกับแรงงานทุนมนุษย์นะคะทรัพยากรมนุษย์เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการรักงานรักองค์กรมันต้องมีคีย์เมสเซจบางอย่างค่ะที่ทำไมแรงงานถึงรู้สึกฟีลกู๊ดกับบริษัทที่สร้างตัวตนเขาขึ้นมาขนาดนี้แล้วทำไมบริษัทเขาเนี่ยถึงขับเคลื่อนไปจนได้รางวัลแบบนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดให้ครั้งเดียวด้วยต่อให้ปีหน้าปี2ปี3จะทำดีก็ไม่ให้ให้ครั้งเดียว
3: ใช่ครับ
2: อยากให้หน้าใหม่อีกต่างหาก
3: ถูกต้องครับ
2: นี่นะคะนี่คือภารกิจทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาเฟ้นนะคะเขาไม่ได้ให้3ดังนั้นทุกคนมีโอกาสทั้งสิ้นที่จะพัฒนาตัวเองให้มาในระดับนี้ได้เดี๋ยวเบรกหน้านะคะหลายๆท่านเตรียมคำถามทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วเรียบร้อยชีวอนามัยแรงงานสัมพันธ์เดี๋ยวมาดูแรงงานสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีมาตรฐานแล้วก็ความท้าทายอาจจะมีความท้าทายบางอย่างที่แต่ละท่านได้รับมือกันมาเพราะว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปแบบชนิดที่ว่าเราปรับตัวกันรายวัน
3: ครับ
2: ก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะเวลามีอะไรเกิดขึ้นแรงงานก็แรงงานร้องเรียนโรงงานโรงงานก็ต้องบอกว่าทางนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันนะคะที่เรื่องราวนี้นะคะถอดรหัสความสำเร็จสู่การเป็นสถานประกอบการที่มีความสามารถการบริหารจัดการแรงงานแบบยอดเยี่ยมเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้า NBT มีคำตอบค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
5: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับพี่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
6: เชื่อได้คร
5: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ับมาสู่ช่วงที่2 NBT มีคำตอบวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยงานบริษัทตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขาถอดรหัสความสำเร็จสู่การเป็นสถานประกอบการที่เขาได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมในปี2569นี้ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยซึ่งก็คือทาง CPF กับทางด้านของบริษัท Mekki Food Services ประเทศไทยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วถึงหน่วยงานที่พยายามจะให้ข้อมูลแล้วก็เฟ้นหาบริษัทที่ดีแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือบริษัทก็ต้องมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็กล้าส่งผลงานเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องหลักการบริหารจัดการแรงงานที่ดีท่านรองเนี่ยท่านน่าจะเห็นผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะต่อทั้งโรงงานหรือพนักงานห้างร้านธุรกิจองค์กรท่านคิดว่าตรงเนี้ยควรจะต้องสานต่อไปที่2บริษัทนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เราต้องมาดูว่าในส่วนของทั้ง2บริษัทนะครับในเรื่องของการจัดการด้านแรงงานที่ดีเนี่ยมีทริคหรือมีเทคนิคยังไงในการขับเคลื่อนเพราะว่าเราต้องอยู่กับลูกจ้างซึ่งหลากหลายอะไรวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างจากกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยลูกจ้างเป็นพันขนาดเล็กขนาดน้อยก็เกือบ200นะก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องบริหารจัดการมีแนวทางในการบริหารจัดการยังไงครับเริ่มจากใครก่อนดีครับ
2: พี่เล่ากัน
3: ครับก็ผมคิดว่านอกจากที่เราเรื่องแรงงานที่เราในเรื่องของสวัสดิการที่เราจะต้องดูแลความเสมอภาคที่เราต้องดูแลรวมกระทั่งความปลอดภัยชีวอนามัยต่างๆนี่ผมคิดว่าด้านแรงงานสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีการสื่อสารเราทำงานร่วมกัน คนอยู่ในทุกกระบวนการต้องฟังความคิดเห็นการที่เรารับฟังความคิดเห็นจากเขาเนี่ยผมถือว่าเขาได้มีความรู้สึกที่ดีนะ
1: สิ่ง
3: ที่มีส่วนร่วมและเรามองเห็นเขาฉะนั้นสิ่งตรงนี้นี่ผมคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆอันนี้แหละจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำ

0: ไม่องค์กรนี่ขับเคลื่อนด้วยถ้าเราในทางตรงกันข้ามถ้าพนักงานเราปิดกั้นเขาเขาอยากจะพูดอยากจะคิดอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่รับฟังเราปิดกั้นเขาผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขามีอะไรดีเนี่ยเขาจะไม่บอกเราบางครั้งเขาอาจจะพูดไปในทางลบด้วยซ้ำไปฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเปิดในการทำงานถึงอาจจะมีขั้นในการทำงานโครงสร้างในการทำงานแบ่งชั้นแบ่งหน้าที่นะแต่ความเป็นพี่เป็นน้องการทำงานร่วมกันการรับฟังด้วยกันการกินอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนอนด้วยกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ภายในเลิกงานเรามีกีฬาในโรงงานครับล้วนแล้วเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันที่ไม่อยากไปดังนั้นการที่เราจะบอกว่าแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นส่วนถ้าให้ทุกคนมีโอกาสมีได้มีโอกาสได้เปิดเผยได้พูดได้จาได้คิดได้ทำอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ดีใจนะฮะและเราก็สืบเรื่องราวพวกนี้มาเป็นเวลานานนะครับตรงนี้
1: ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งที่ปลูกฝังให้รักกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแม่กีฬาตอนเย็นของพนักงานออฟฟิศนี่เหลืออีกกี่บริษัทไม่รู้นะที่ทำ
0: แต่ของเรามันเป็นโรงงานแล้วมันก็ยังมีนะก็ยังมีแบ่งเป็นกะในการทำงานคนที่ไม่อยู่ในกะก็อาจจะมารีแลกนะนั่งทำงานนอกเวลาหรือแม้กระทั่งออกกำลังกายนั่นก็มีฮะ
2: ครับผม
0: แล้วก็มีสถานที่ตรงนี้ให้เรามีหอพักให้เรามีสนามกีฬาบาสเกตบอลตะกร้ออะไรเนี่ยแบดมินตันเรามีให
1: ้โอ้ดีมากเลย
2: ได้ออกซิเจนกำลังกาย
0: ครับมีสถานที
2: ่ฟิตเนสมีไหมคร
0: ับ มีบางพื้นที่ก็มีครับ
1: มีหอพักไม่พอต้องมีฟิตเนสด้วยแต่ต้องแบบว่าครบรูปตามนะคะฐานะ
0: อันนี้ก็ถือว่าถ้าพนักงานได้ออกกำลังกายมันว่าสุขภาพถูกไหมฮะมันก็มาทั้งสมองมาทั้งร่างกาย
1: คือเขาก็จะตั้งใจทำแหละพอถึงเวลาเลิกงานเขาก็จดจ่อแล้วว่าจะเป็นเวลาพักเขาแล้วเพื่อที่ว่าวันใหม่เขาจะเต็มที
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: และสุดท้ายคือมันทำให้เรารักกันสามัคคี
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากแรงงานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรคนของ CPF CP ถึงแน่นหนา
0: เราอยู่ด้วยกันได้แม้กระทั่งคนที่มีอายุ50 60กับคนรุ่นใหม่รุ่นกลางเนี่ยเราเข้ากันได้อย่างไม่มีประเด็นอะไรเลยนะตรงนี้เรากับมองคนใหม่เข้ามากับนับถือเป
1: ็
0: นรุ่นพี่เป็นรุ่นที่อาวุโส
1: ที่นี่ความเป็นซีเนียริตี้ค่อนข้างที่จะน่ารักนะ
0: ค
1: ะพูดถึงนี่ว่าน่ารักคือไม่มีความว่าสมัยใหม่หรือฝรั่งจ๋าจนเกินไปท
0: ุ
1: กคนยังคงอยู่ในขนบแล้วก็เรียกว่าเคารพซึ่งกันและกัน
0: ครับเด็กรุ่นใหม่จบมาปริญญาตรีปริญญาโทนี่บางทีไม่ได้เรียกว่าคุณนะเรียกว่าพี
1: ่
0: เรียกว่านานะครับอย่างนี้อันนี้มันความรู้สึกมันเหมือนเราคบกันมานานมากอะไร
1: หาได้ยากแล้วในเจนซีปัจจุบัน
0: ครับ
1: นะคะ
2: ต้องมองฟัง
1: ต้องมองฟังของคนเยอะ
2: ใช่ครับว่า
1: ดูแลเป็นพันคนแล้วก็ดูแลเรื่องชีวิตแรงงานให้เขามีความสุขให้เขามีความปลอดภัยแล้วนะคะยังมีกลเม็ดบางอย่างที่เรียกว่างัดออกมาเพื่อพิชิตรางวัลนี้แต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าโรงงานทำกันเป็นรากฐานสำคัญนั่นคืออะไรคะ
3: ใช่ค่ะจริงๆก็คล้ายๆอย่างที่พี่เลวัตแชร์เมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าในส่วนของ Mackey Food Services เองอะค่ะเราก็มีการอย่างพี่เลวัตบอกว่าพี่เลวัตมีการออกกำลังกายตอนเย็นใช่ไหมคะหลังเลิกงานของแม็กคีเราเองค่ะเราก็มีพวาสันที่ปลอดภัยนะคะโดยการตอนเช้าเราก็จะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เล็กๆก่อนเริ
1: ่
3: มงานค่ะไปทางเล็กๆก่อนเริ่มงานเพื่อให้พนักงานของเราอะค่ะมีการอเลิร์ตแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการเพื่อให้พนักงานพร้อมทำงานแล้วก็สร้างสัมพันธ์ระหว่างทีมงานเองด้วยค่ะและในขณะเดียวกันในเรื่องของพนักงานเองอะค่ะอย่างที่เรียนตอนแรกนะคะว่าเรามีการฟังเสียงพนักงานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พนักงานเขามีส่วนร่วมและในขณะเดียวกันของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญในขณะเดียวกันเป็นเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขามาเราก็จะมีการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์หรือพี่สอนน้องหรือมีกิจกรรมต่างๆบางครั้งเราก็จะมีกิจกรรมระหว่างปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม appreciation night คือการ appreciate การที่เขามีทำความดีหรือว่ามีทำส่งผลต่อเนื่องจากองค์กรหรือในเรื่องของการ celebrate ในเรื่องของ annual party การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ต่างๆเพื่อให้พนักงานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานในส่วนของโรงงานที่ชลบุรีหรือที่สมุทรปราการก็ได้มีโอกาสมาเจอกันเราก็ ปฏิสัมพันธ์กันแล้วมีกิจกรรมกันค่ะเราก็ในขณะเดียวกันนะคะในมุมของพนักงานนอกจากที่มีสร้างสัมพันธ์กันแล้วก็ในส่วนของพอวัยกิจสวัสดิการต่างๆแล้วค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปถึงชุมชนรอบด้านเหมือนกันนะคะในขณะที่ตรงเนี้ยเมื่อพนักงานเรามีความสุขแล้วเขาก็จะมีพลังในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแล้วก็มีความต่อเนื่องและความผูกพันต่อองค์กรเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกันนะคะสำหรับของพื้นฐาน2องค์กรนี้ที่มีเหมือนกันไม่ว่าไซซิ่งจะต่างกันก็ตามนะคะแต่ทางด้านของท่านรองเองก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติตรงนี้คือคัดเฟ้นมาอย่างดีสัมภาษณ์หลายรอบยื่นกันหลายรอบแข่งกันมาเรียกว่าทั่วประเทศนะคะแต่ท่านบอกว่าถ้าสถานประกอบกิจการไหนที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับรางวัลก็กสร.ก็บอกว่ามีคำแนะนำให้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เชิญครับ
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกๆแข่งนะครับได้รับรางวัลขององค์สมเด็จพระเทพนะเพียงแต่ว่าในการก้าวที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าในสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันบางทีมันก็ยากเพราะว่ามันต้องมีเอกสารเนี่ยแล้วก็ต้องทำสามเรื่องสามด้านด้วยอันนี้จะเป็นข้อจำกัดนิดนึงที่อาจจะทำให้บางคนดูแล้วเอ๊ยยุ่งยากแต่ว่าในเมื่อณปัจจุบันเนี่ยระบบมาตรฐานต่างๆที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 14001มันเข้ามาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ระบบตรงเนี้ยมันง่าย
1: ค่ะ
2: มันจะไล่ล้อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่เริ่มแตะผมว่าน่าจะลองปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการนะครับซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทุกพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถไปปรึกษาว่าบริษัทเขาอยากจะทำให้ได้รางวัลเนี่ยต้องทำอย่างไรเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดู
1: นะครับ
2: แล้วก็ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่เน้นเพียงด้านเดียวเราก็จะไปเชิญชวนว่าอ้าวในว่ามีตรงนี้ดีแล้วเติมตรงนี้อีกได้ไหมอีกสองรางวัลเนี่ยคุณก็จะได้รางวัลใหญ่ตรงนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องไปเดินหน้าเพื่อที่เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วม
1: ค่ะแล้วตอนนี้ท่านก็ได้ให้หลักการไปแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ
2: ์
1: ให้สถานประกอบการเข้าร่วมนะคะสมมติว่าถ้าปีหน้าเราต้องคัดอีกปีนี้เราเริ่มกระจายข่าวแล้วใช่ไหมคะ
2: เริ่มแล้วครับ
1: เริ่มแล้วไปตามจังหวัดต่าง
2: ๆ
1: นะคะดังนั้นก็คือสาระสำคัญที่ท่านบอกว่าไปหาได้เลยในเว็บไซต์ของกสร.ใช่ไหมคะ
2: ครับส่วนหนึ่งก็ที่เว็บไซต์ก็ได้หรือไปที่หน่วยงานที่สำนักงานที่กรมหน่วยงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองงานจังหวัดตั้งอยู่ไปได้เลย
1: การให้เขาเตรียมความพร้อม
2: ใช่ค่ะ
1: มีทริคบางอย่างอยากบอกฝากผู้ประกอบการหน่อยไหมคะ
2: โอ้ในส่วนที่ทริคนี่บางทีมันบอกยากเพราะว่าอย่าง2บริษัทเนี่ยเขาอยู่แต่ละพื้นที่ด้วยอยู่ชลบุรี
1: สมุทรปราการ
2: อยู่ลำพูน
1: ค่ะลำพูน
2: เหนือกับตะวันออก
1: ค่ะ
2: ลูกจ้างคนละลักษณะ
1: ใช่ค
2: ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พื้นที่แล้วก็อยู่ที
1: ่
2: ทีมผู้บริหารของบริษัทเนี่ยที่จะขับเคลื่อนเขาจะต้องรู้ว่าน้องๆที่มาเนี่ยชอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะนายจ้างต้องเล่นอย่างนี้ครับ
1: นิเวศทางการทำงานไม่เหมือนก
2: ัน ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: คร
1: ับ แตกต่างกันในบริบทแล้วก็ต้องมีวิธีสอดคล้องสอดรับที่มันแตกต่างกันด้วยทีนี้ถ้าหากว่าผู้ประกอบการสองท่านต้องเรียนถามเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จนะคะแล้วอาจจะทิ้งกันบ้านที่นิดนึงว่าสิ่งที่ท้าทายแล้วเคยเกิดขึ้นแล้วผ่านมาเอาเป็นหลังจากนี้นะคะคืออะไรตอนแรกคือเคล็ดลับความสำเร็จก่อนค่ะเชิญพี่เลวัตค่ะ
0: เคล็ดลับความสำเร็จเนี่ยเราก็อย่างที่เราเริ่มต้นคำว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเราก็ให้ความสำคัญในตัวพนักงานคนงานสร้างความเสมอภาคสร้างงานที่มีคุณค่ากับเขาดูแลเขาปลอดภัยนะฮะสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่จริงๆแล้วการทำธุรกิจหรือเคล็ดลับที่สำคัญเนี่ยนะผมคิดว่า3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนที่เป็นนโยบายของเครือที่เวลาเราไปทำธุรกิจที่ไหนในประเทศหรือต่างประเทศเราก็พยายามยึดถือ3ประโยชน์สู่ความยั่งยืน1ประเทศชาติต้องได้ก่อนเราจะไปอยู่ที่ประเทศไหนประเทศชาตินั้นต้องได้ก่อน2ประชาชนต้องได้ก่อนจะเป็นประเทศไหนที่มีประชากรก็ต้องได้ก่อนสุดท้ายก็ถึงจะเป็นองค์กรผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะภาพที่เราทำเนี่ยจริงๆสุดท้ายเนี่ยการขับเคลื่อนออกมาเนี่ยมันก็อยู่ที่คนถ้าคนแล้วคนของเราเนี่ยสามารถอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบมีที่มีการพัฒนาเรื่องของ แรงงานเรื่องของวิชาการเข้าไปและให้ทันกับเหตุการณ์ทางของการเติบโตนี่ผมคิดว่าก็ทำให้การขับเคลื่อนของธุรกิจนี่ดำเนินไปเวลาในธุรกิจของเราดำเนินไปสิ่งที่เราจะต้องก็คือสังคมที่เราจะต้องดูแลไอ้ตรงนี้ฮะแล้วไปถึงประเทศชาตินั้นด้วยสุดท้ายคนนี้ก็จะเป็นตัวสะพานเชื่อมให้กับการทำงานไปถึงทั้งเรื่องของประเทศชาติและประชาชนนั่นก็สุดท้ายก็มาที่องค์กรฉะนั้นมากลับมาที่องค์กรแล้วของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนกับองค์กรเนี่ยมันแยกกันไม่ออกคนกับธุรกิจมันแยกกันไม่ออกมันต้องไปด้วยกันนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะชูประเด็น3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนนะอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเราจะอยู่ในประเทศไทยหรือเราจะไปตั้งเบสหรือในประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยนะผมยังเชื่อว่า3ประโยชน์นี้เสมือนกับเราเป็นผู้ให้เราอย่าให้เราก่อนให้คนอื่นก่อนโดยเฉพาะประเทศชาติให้ประชาชนก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วที่เหลือเราค่อยๆรับตรงนี้เราไม่ใช่เรามารับก่อนแล้วค่อยเหลือไปให้คนอื่นอันนี้และสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเหลือประเทศชาติหรือประชาชนความถูกต้องตามกฎหมายภาษีการดูแลแรงงานตามกฎหมายนี่ก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เราต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาเราพยายามเป็นต้นแบบของบริษัทที่เป็นตัวอย่างนะไม่งั้นเราจะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่สร้างจุดเล็กๆเป็นโมเดลที่ถูกต้องและขยายผลไปนะและให้คนได้เข้าใจจริงๆเราสำเร็จได้เนี่ยนะเราก็ไม่ใช่เฉพาะ CP เราอยากจะเอาความสำเร็จนี้เนี่ยให้กับทุกๆบริษัทจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศชั้นนำเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งหมดครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะนี่เหมือนจะเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังมายาวนานแล้วก็จริงเราได้ยิน3หลักนี้คุ้นๆมากเลยต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ของ CP พูดไว้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: คือประเทศชาติได้ประชาชนได
0: ้
1: องค์กรถึงจะได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะแยกกันไม่ออกระหว่างองค์กรกับบริษัทนะซึ่งที่สุดแล้วผลที่กระทบผลที่มันตกก็คือสู่ end user นะคะที่รับนะคะมาดูเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จของบริษัทแม็กคีฟู้ดเซอร์วิสเซสบ้างดีกว่าค่ะ
3: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ในมุมของแม็กคีนะคะดิฉันก็มีความมีมุมมองอยู่ที่3สำคัญ3สิ่งเหมือนกันนะคะในสิ่งแรกคือเรามองกันที่ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อของผู้บริหารที่มีต่อพนักงานว่าพนักงานของเราอ่ะเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เราได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่2ที่เราโฟกัสอยู่กันก็คือในเรื่องของการรับฟังเสียงของพนักงานแล้วก็ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนและท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของการทำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่เราทำไม่ใช่เฉพาะแค่กับพนักงานเท่านั้นก็คือทำในเรื่องของกับชุมชนรอบด้านประเทศชาติจังหวัดประเทศชาติและในขณะเดียวกันกับคู่ค้าของเรานะคะซึ่งตรงนี้เองมันเป็นการผสานกันระหว่างพนักงานชุมชนคู่ค้าและในขณะเดียวกันประชาชนรอบบริษัทเองหรือประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือประเทศชาติเดียวกันที่เรามีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่เลวัตรับนะคะว่าที่พี่เลวัตแชร์เมื่อสักครู่อะค่ะว่าองค์กรจะสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้สำคัญที่สุดคือพนักงานมีความสุขในขณะเดียวกันแล้วเราให้อะไรกับประเทศชาติเราบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันคือเรามีการส่งเสริมอะไรหรือสนับสนุนอะไรให้กับบุคลากรทั้งภายในภายนอกแล้วก็ส่วนรวมซึ่งเราก็ดำเนินธุรกิจแบบนี้มาโดยตลอด
1: นะคะชัดเจนนะคะนี่คือตัวแทนของคนที่ดูแลคนเยอะๆนะคะที่ให้ข้อมูลเอาไว้ซึ่งหลากหลายหลักการก็สอดคล้องกันในอนาคตค่ะทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทิศทางกับเป้าหมายที่จะให้สถานประกอบการไทยยกระดับในการพัฒนาจัดการแรงงานได้อย่างไร
2: ครับก็กรมก็ดูแลลูกจ้างแล้วก็ดูแลนายจ้างเพราะฉะนั้นในส่วนกิจกรรมตรงนี้ครับคงขออนุญาตสรุปเป็นตัวเลขง่ายๆคำมาโต้ง่ายๆคือ 3D สู่ 1 ยอดเยี่ยมนะครับ 3D ก็คือดีทางด้านปลอดภัยดีนะครับแรงงานสัมพันธ์ดีแล้วก็มาตรฐานดีนะครับเมื่อบริษัทได้มีการขับเคลื่อนตรงนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของอุบัติเหตุจากการทำงานนะครับในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนของลูกจ้างนายจ้างก็จะไม่มี ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่มีปัญหารวมไปถึงสามารถยกระดับสู่สากลได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องขับเคลื่อนไปณตอนนี
1: ้ค่ะ3ดีนะคะที่ว่ามาตรงนี้เรียกว่ากระจายไปแล้วในทุกทั่วแรงงานบริษัททั้งร้านทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเราลองดูทิศทางการยกระดับตรงนี้ท่านมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะท่านเตรียมชาเตรียมอะไรมา
2: ผมเตรียมมาไม่เป็นไรครับก็คือต้องการจะบอกว่าในส่วนของกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนเนี่ยนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยเราต้องการให้เนี่ยในส่วนของแรงงานเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือคุณมาทำงานปลอดภัยไม่เจ็บป่วยนะครับมีสวัสดิการที่เหมาะสมมีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในส่วนของบริษัทคุณก็มีผลผลิตมีผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นปัญหาอะไรต่างๆในเรื่องของข้อพิพาทลดลงต้นทุนลดลงการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยก็เศรษฐกิจเมื่อตรงนี้ดีเนี่ยเมื่อลูกจ้างไม่เจ็บป่วยมีอะไรความแข็งแรงของร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะทำให้การผลิตตรงนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจของตัวบริษัทชุมชนรอบข้างก็จะขยับตามมามันก็จะส่งผลในระดับประเทศต่อไปนะครับมันก็จะเป็นทอด
1: ๆเรากันมาเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่มันจะต้องมีทั้งรายได้มีทั้ง product มีทั้งบริษัทมีทั้งองค์กรนะคะทีนี้ถ้าหากว่าให้เชิญชวนก็คงจะบอกแล้วว่าเราไปตามกันในเว็บไซต์ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือต้องไม่เคยได้รางวัลมาก่อน
2: ครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ครับ
1: เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในหลักเกณฑ์ต้องไม่เคยได้รางวัลมาก่อนที่เหลือมันปลีกย่อยละซึ่งละเอียดนะคะต้องไปศึกษาพูดวันนี้ตรงนี้อาจจะไม่หมดนะคะทีนี้เราคงมาถึงคำถามท้ายเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีสถานประกอบการที่กำลังดูอยู่นะคะพี่เลวัตอยากจะฝากอะไรเขาที่อยากจะส่งผลงานเข้าสู่รอบต่อไปปีต่อไปและก็ทางพี่ตาด้วยอยากจะฝากอะไรเดี๋ยวเลือกพี่เลวัตก่อนก็ได้ค่ะ
0: ผมคิดว่าอันดับแรกในเรื่องของผู้นำนะที่จะเป็นมีความเชื่อก่อนนะว่าถ้าผู้นำมีความเชื่อว่าพนักงานหรือบุคลากรเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าต่อองค์กรเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเริ่มต้นจากตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการสื่อสารที่จะถึงพนักงานทุกคนให้มีความรู้สึกว่า เรายอมรับฟังความคิดเห็นเขานะเราฟังเสียงของเขาอันนี้ผมคิดว่าการสื่อสารก็เป็นเรื่องใหญ่อันที่สามก็คือเรามีแรงงานโลกนี้มันเปลี่ยนบางทีการพัฒนาในเรื่องของความรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีนะผสมผสานกับที่อันนี้กับฝีมือที่เราเคยปฏิบัติม
1: ัน
0: มีการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้แข่งด้วยแนวทางเดิมๆที่อยู่นะแต่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากฉะนั้นเราเปลี่ยนแข่งขันอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบในการที่จะทำงานควบคู่แต่คนก็ไม่ได้หมายความว่าจะลดละหรือใช้คนน้อยลงไปเราก็ยังต้องใช้คนนะถ้ามันมีเครื่องจักรมาทดแทนผมว่าคนในฟังก์ชันด้านอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ยังมีส่วนที่จะโยกย้ายไปทำงานด้านอื่นอันนี้ก็มันก็มีความเป็นไปได้นะผสมผสานระหว่างคนทำงานกับอาจจะมีเครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวของอันนี้ฉะนั้นผมคิดว่าอยากก็จะแชร์ถามเรื่องที่กล่าวข้างบนนะคร
1: ับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคน
0: เรื่องของคน
1: ค่ะต่อให้เครื่องจักรมาบางอย่างมันก็แทนกันไม่ได้
0: แทนกันไม่ได้
1: ค่ะนะคะบริษัทแมคคีฟู้ดเลยค่ะเซอร์วิสค่ะ
3: ค่ะในส่วนแมคคีฟู้ดก็มีความเห็นสำคัญที่สุดค่ะก็อยากให้กำลังใจนะคะสำคัญที่สุดคือเรื่องของคนเพราะคนไม่ใช่ต้นทุนแต่คนคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรของเรานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันการเริ่มต้นพัฒนาแรงงานมันไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าการรักษายังไงให้อย่างต่อเนื่องและรักษายังไงให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ธุรกิจอีโคโนมิกจะเป็นยังไงแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องให้ความสำคัญกับคนของเรารับฟังเขาให้เขามีส่วนร่วมและเขาก็จะเห็นคุณค่าและผูกพันกับองค์กรนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะก็อยากให้กำลังใจนะคะกับสถานประกอบการทุกสถานที่ประกอบการนะคะที่มีแผนการที่จะดำเนินงานทางด้านตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกประกอบการนะคะมีความใส่ใจในพนักงานนะคะฟังเสียงของเขานะคะเราก็เอาคำฟังเสียงของเขานั้นมาดำเนินกิจกรรมกิจการต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตของพนักงานทุกๆคนนะคะก็จะขับเคลื่อนกับองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเราเริ่มทำจากสิ่งที่ง่าย เพียงการแค่รับฟังเขาเอาความคิดของเขามาทำนะคะแล้วก็ต่อยอดไปในเรื่องของต่างๆเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขตลอดไปแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะแม่นะคะครบถ้วนจริงอยากให้ท่านช่วยปิดรายการนิดนึงค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียง
2: ก็ในส่วนของรายงานนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถมีการบริหารงานที่ดีได้การที่จะสร้างให้เกิดก็คือจะต้องมีความผูกพันความไว้วางใจแล้วก็ความภาคภูมิใจเมื่อมีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราพัฒนางานเราต่อเนื่องทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตเข้มแข็งแล้วก็จะส่งผลต่อประเทศชาติเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะแต่ไม่อยากให้เอารางวัลมาเป็นเงื่อนไข
0: ค
2: ือถ้าเราอยู่ด้วยกันได้ปกติเนี่ยรางวัลมันจะตามเอง
0: คร
2: ับก็ต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับดูตัวอย่างแนวทางที่2บริษัทที่ได้นำมาเสนอตรงนี้ไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถไปปรึกษาได้นะครับถ้าใครต้องการเนี่ยถ้าสงบยินดีแน่นอน
0: ครับผมก็เสริมท่านรองนะฮะผมเข้าใจว่าในระบบราชการนะโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานนะด้วยบุคลากรด้วยงบประมาณเนี่ยมีข้อจำกัด
2: ครับ
0: แต่สิ่งที่เราวางไว้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่จะดูแลให้ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ประกอบการหรือคนที่ใช้แรงงานฉะนั้น CP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมพูดถึง3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนนะทั้งนี้เราได้รับรางวัลนะแรงงานมาตรฐานปีนี้เป็นปีที่2ปีที่แล้วเราได้จากโรงงานทางเกษมลพบุรีปีนี้ลำพูนฉะนั้นเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเรามีโรงงาน14โรงงานเราพร้อม
2: จะทำท
0: ุ
2: กป
0: ีพร้อมที่จะทำให้โรงงานขยายผลเพื่ออย่างน้อยเป็นโมเดลต้นแบบไม่ใช่ฮะอยากจะเป็นขยายผลให้กับโมเดลต้นแบบให้กับผู้ประกอบการอื่นๆเหมือนกับถ้าว่าเราช่วยกระทรวงแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย
2: ครับ
0: ผมอยาก
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวดูหน้าตาของผู้สำเร็จปีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ด้วยนะคะ NBT มีคำตอบวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะถ่ายคืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้เราก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนทันทีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุนจะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1157นะครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
1: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการมีอยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมตอนนี้ครับแล้วก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้สี่สามแห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สี่สามแห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจหกแห่งนี้คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
0: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอผึ้งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับ เพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร DOD DDS TDS Sulfide TKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผลวิทยาการเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
1: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductor การยกระดับรัฐบาลดิจิทัลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยคุณนิแบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานแกสเอกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญมาพบปะแล้วก็หารือส่วนตัวนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยครับเราได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรักเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบรนด์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหารพรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อไรก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้

0: เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
1: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะหุบวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
2: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแผนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแผนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
3: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างหรือว่าทั้งหมดเท่าไหร่คร
2: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งนึงเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
4: ที่ทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
0: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมและฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: ส่วนความคืบหน้าในการย้ายศพออกจากสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดค่ะบริษัทเจ้าของสุสานก็มีการยื่นขอเลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7วันเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ฝังศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาปาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการ

0: ในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2005น้อยกว่า50เมตร
1: นอกระบุถึงเงื่อนไขตามพรบสุสานห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
0: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเองจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะเพื่อต้นผมได้เรียกการได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตรวจชีวัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะครับในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟไว้ได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและก็จะดำเนินการต่างๆนั้นที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องมาตรการของการดูผลกระทบนะครับว่าควันไฟที่เกิดขึ้นนะครับหรือการหลอมเหลวนะครับของวัสดุอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรเราก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วได้จัดส่งข้อมูลให้กับทางทีมแพทย์นะครับโดยท่านขอโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการบริหารพื้นที่ระยะต่อไปนะครับ
1: ทั้งนี้นะคะจากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ทางจังหวัดค่ะสั่งระงับการใช้อาคารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมสำรวจสถานที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผา

0: ภายหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาคาร4แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวลงอย่างชัดเจนโดยจากการประเมินของทีมวิศวกรพบว่าอาคารบางส่วนตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งนำลวดหนามมากั้นเป็นเขตอันตรายนอกจากนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลไปรวมจุดเดียวกันจนสภาพดินอิ่มตัวตลอดจนให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลด้านธรณีวิทยาค่ะระบุว่าพื้นที่นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงทางจังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการเตรียมย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่แห่งใหม่โดยได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินในลำดับต่อไปทั้งนี้ในระหว่างที่รอการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
1: ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะนางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะคือน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยไหลเข้ามาท่วมพื้นที่โดยรอบของวัดภูมินซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านด้วยคณะกรรมการได้สำรวจพระอุโบสถแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากทางพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวัดวัดภูมินซึ่งก็แสดงความกังวลบอกว่าวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณฐานรากที่เคยมีปัญหารอยร้าวและการทรุดตัวขณะที่กรมศิลปากรระบุนะคะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ยังไม่พบความเสียหายต่อโบราณสถานและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่พบค่ะเป็นรอยเดิมที่บริเวณชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังการทรุดตัวโดยเฉพาะที่บริเวณผ้าฝาผนังปูม่านย่าม่านทางนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งวัดกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินอย่างเป็นระบบในระยะยาวด้วย
0: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีแนวทางในการลงมติของกกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ช่วงบ่าย 3:00 นี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้มีวาระข่าวสำคัญที่ต้องจับตานะคะก็คือกกต.ค่ะรัดลงมติ15นาฬิกาในคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่พร้อมกับมีการวิเคราะห์ออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะขณะที่ทางด้านนักวิชาการก็มองความเป็นไปได้ในวันนี้ของกกต.ก็คือยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มค่ะโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวนะคะกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้รวมทั้งสิ้น229คนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจำนวน21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยจำนวน20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีกจำนวน50คนภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่ามติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกัน
1: ทีนี้มาดูแนวทางในการลงมติของกกต.นะคะถูกวิเคราะห์ออกเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ค่ะชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนด้วยส่วนแนวทางที่2คือยกคำร้องทั้งหมดค่ะกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5ต่อ2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้คาดว่าจะสร้างแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักและแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายค่ะโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่าย
0: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มองว่ามติกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางที่3ก็คือการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
2: ผมคิดว่ายื่นมาครับมาเพราะพื้นฐานเพราะอย่างที่บอกว่าการปล่อยปละละเลยของกกต.เนี่ยมันทำให้เห็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องหมดก็ได้แต่พอไปเห็นพยานหลักฐานแบบนี้กกต.ก็ต้องพยายามลดกระแสด้วยก็คือเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้กกต.หลังจากกกต.ปล่อยปละละเลยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้กกต.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คืออาจจะมาที่จะเอามติของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งได้แล้วล่ะไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่16อย่างเดียวหรือไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่36อย่างเดียวเพราะข้อมูลพยานหลักฐานมันออกมาสู่ทางสาธารณะแล้วครับผมคิดว่ากกต.ก็เจอแรงกดดันทางสังคมอย่างนี้ก็อาจจะเลือกนะครับที่จะเพลย์เซฟมากที่สุดก็คือนะครับส่งบางส่วนและอาจจะไม่ส่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะครับบรรดาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องอ่ะครับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคอ่ะครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนอันนี้จะรวมหมายถึงเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนด้วยมั้ยคะ
2: โดยหลักนะผมคิดว่าบางส่วนอาจจะมีแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยอันนี้จะไม่จะ ส่วนตัวคิดว่าไม่จะไม่มีการยื่นฟ้องกลุ่มนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์โอลานยังมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คน
2: แน่นอนถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยการ

0: เมืองก็จะมีความนะครับตึงเครียดมากขึ้นเพราะจะเกิดการประสานกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกับการเมืองบนท้องถนนประการต่อมาถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดนะถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดมันก็จะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการเมืองทั้งคู่อีกในการที่จะบอกว่านี่ไงถ้าไม่มีมูลจริงๆกกต.คงไม่รับฟ้องก็ไม่แตกต่างกันนะทั้งหมดนะฮะทุกอย่างนะจะมีแรงกดดันทางการเมืองทั้งสิ้นรัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะการเจรจาต่อรองกันในบรรดาพรรคร่วมจะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ได้นานขนาดไหนครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันที่กกต.แจ้งวัฒนะนะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจถึง200นายไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อที่จะรอรับฟังการแถลงข่าวคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง229คนในเวลา15นาฬิกาวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เดินเข้าออกได้ตามปกติเท่านั้นขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยมีการระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว200คนคอยตรึงกำลังรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้งวันสำหรับสื่อมวลชนค่ะทางกกต.ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่เปิดห้องสื่อมวลชนตามปกติแต่ว่าให้รวมตัวรอที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนแทนและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยในเวลา 13:30 นาทีจะเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนก่อนเข้าจุดพักคอยที่ห้องประชุม201และห้องแถลงข่าวส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้สังเกตการและประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ว่าสามารถติดตามผ่านวงจรปิดด้านนอกแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานกกต.ทั้งนี้นะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา 15:00 นซึ่งก็นำโดยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.รวม229คนสำหรับที่ประชุมกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลภายใต้7ข้อกล่าวหาสำคัญตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครตามมาตรา76วรรค1ผู้สมัครยินยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าช่วยเหลือตามมาตรา76วรรค2ผู้สมัครฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวสว.ปี2567ตามมาตรา70และมาตรา36การสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อจูงใจลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ3และการเรียกหรือว่ารับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครตามมาตรา79และการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนตามมาตรา81
2: ซึ่งก่อนที่กกต.จะมีการแถลงมติคดีในช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะคะก็มีกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการทั้ง7คนนั้นพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นธรรมนอกจากนี้ขอให้กรรมการแต่ละคนแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและขอให้การแถลงข่าวนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
3: ก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากจะออกมาเป็นมติอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านปรากฏเหตุผลนะครับว่าไอ้ส่วนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือเห็นควรไม่เห็นควรน่ะมีประการใดมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อท้วงติงของท่านใดปรากฏอย่างไรก็อยากขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนปรากฏอยู่ในบันทึกของการตกลงการวินิจฉัยนี้ด้วยทั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง
1: ยังอยู่ที่ความคิดเห็นเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.นะคะมาดูฝั่งตัวแทนของรัฐบาลนะทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าฝ่ายบริหารค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระโดยปัจจุบันค่ะทางรัฐบาลก็

0: มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะอย่างนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องย้ำบอกว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขององค์กรอิสระที่ดำเนินการไปรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่วันนี้เราโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ขณะเดียวกันนะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงเพื่อปลุกระดมมวลชนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแสดงออกถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินอยู่บนข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่
2: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไร ก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องกับนั้นอยู่แล้วก็เรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
3: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ยค่ะ
2: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่า
4: การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มในช่วงนี้มันส่งผลต่อการทำงานของบรรดาแล้วมันดีไหมครับ
2: ไม่มีครับเพราะว่ายังไงพวกผมก็ทำงานเต็มที่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่มีการตั้งครม.มาเนี่ยเราเจอปัญหาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันว่าทำยังไงให้ที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถให้ประเทศมันเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุด
5: มาดูเรื่องระหว่างประเทศกันบ้างนะคะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกค่ะกับคณะกรรมการประนอมภายใต้ยูคลอสค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะเจรจาปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะยังมีเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย
0: นายศรีหศักดิ์นะคะเปิดเผยถึงการนัดหมายครั้งแรกยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถขอข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันเนี่ยส่วนกรณีที่และไม่มีความคืบหน้าใดๆไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายนะกลับมาเจรจาทวิภาคีกันก่อนภายในกรอบเวลาคือ6เดือนค่ะเพื่อประเมินทิศทางความคืบหน้า
6: เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มั่นใจในท่าทีเราซึ่งยึดมั่นกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องชี้ว่าที่จริงแล้วมันควรจะมีการหารือกันก่อนทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้มีการหารือทวิภาคีก่อนและถ้ามันไปไม่ได้เราก็ค่อยมาแล้วเราก็ตกลงร่วมกันเพื่อมากลไกนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาก็มาอ้างว่าเรายกเลิก MOUเขาถึงต้องไปกลไกนี้

0: แต่เราก็ชี้แจงเขาไปหลายรอบแล้วว่าทำไมเราถึงยกเลิกยกเลิกก็เพราะเราได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะ MOU 26ปีมันไปมันไม่มีความคืบหน้าสองตอนนั้นที่เราทำ MOU เขาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญา Plus ถึงว่าเขาเป็นภาคีทำไมเราไม่ลองเจรจากันก่อนเราอาจจะมีความคืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าเซ็นสัก6เดือนเราก็ไปสู่กลไกอื่นแต่เราตกลงร่วมกันที่จะไปสู่กลไกเหล่านี้แต่วิธีการของกัมพูชาเนี่ยก็คือพยายามนะฮะสร้างความได้เปรียบอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นว่าเขาพยายามจะกดดันเราแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยเราก็พร้อม
1: นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าความพยายามของกัมพูชาในการสร้างแรงกดดันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไทยเพราะแม้กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะมีข้อเสนอแนะออกมาแต่ผลดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดีพร้อมกับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเส้นแดงหรือว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถนำมาต่อรองได้โดยเด็ดขาด
0: มีคนไทยเรื่องเกาะกูดนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เราก็ยืนยันว่าเกาะกูดไม่ใช่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันเป็นเกาะกูดก็เป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่เราทำมาช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันอันนี้ชัดเจนมันก็ไม่ได้เรดไลน์ของเราเนี่ยคือขอให้การอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเส้นที่เราอ้างเนี่ยมันเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
1: สำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอม
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรับแกงแม่ลู
3: กญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลกค่ะ Gastech 2026มีการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานเปิดงาน Gastech 2026มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประเทศไทยค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะประเทศไทยพร้อมแสดงบทบาทด้านพลังงานในเวทีโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งงาน Gastech 2026จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าไทยจะใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคพร้อมกับมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านโครงการนำร่อง CCS ที่เพิ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
5: เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบโครงการที่นำ AI แล้วก็ข้อมูลการค้าขายจริงมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะวิเคราะห์ธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบAI นกกระซิบค่ะจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจทำให้ร้านค้าเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้นสามารถวางแผนแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยค่ะจัดทำสินเชื่อสำหรับร้านค้าถุงเงิน2โครงการด้วยกันได้แก่สินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายโดยบสย.ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรก แล้วก็อีก1เซตนะคะสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดดอกเบี้ย 11-20% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อทั้ง2โครงการค่ะ
4: ทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าไอแบงค์จะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันเน้นผู้ประกอบการมุสลิมและก็ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งร้านอาหารฮาลาลตลาดชุมชนเกษตรกรและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางธนาคารจะนำข้อมูล AI นกกระซิบมาช่วยประเมินรายได้กระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับการใช้หลักการกำหนดอัตรากำไรตามความเสี่ยงโดยยึดหลักชาริอะเน้นความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่สร้างภาระเกินความสามารถในการชำระคืนส่วนธนาคารออมสินค่ะเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต้องมียอดขายผ่านถุงเงินอย่างน้อยค่ะ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้
5: ขณะที่ทางด้านบสย.หรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะจัด2โครงการค้ำประกันสินเชื่อ AI นกกระซิบวงเงินรวม 5,500 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันประกอบด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน500ล้านบาทค้ำประกันรายละ 5,000 ถึง 50,000 บาทระยะเวลาสูงสุด4ปีและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสวงเงิน 5,000 ล้านบาทค้ำประกันรายละ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะ
4: มาดูสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามค่ะประเด็นแรกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเพราะยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิเพรสชันมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำแม้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนหนักบางแห่งส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะตัวนี้พัดผ่านที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมพื้นที่ที่มีฝนหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้
7: ่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
8: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
9: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarit Thailand is positioning itself at the heart of the region's energy transition Prime Minister Anuttin Chanwirakul says the country is ready to become a regional energy hub as he opened GasTech 2026 in Bangkok Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul opened GasTech 2026, attended by Energy Minister Eknath Prompan, energy policy makers, business leaders, experts and investors from more than 150 countries. The Prime Minister said Thailand is focused on strengthening national competitiveness through clear regulations, reliable infrastructure and clean energy technologies.He said the country aims to build an energy future that balances energy security, affordable prices, and sustainability. Thailand is also ready to play a stronger role on the global energy stage and become a partner for international dialogue, investment, and innovation.Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's modern infrastructure, skilled workforce, and strong business ecosystem as key strengths in becoming a regional energy hub. Energy Minister Eknath Prompan said Thailand will use GasTech to highlight its strategic position as an energy hub in Southeast Asia and a gateway to regional energy markets.He said Thailand is also promoting low-carbon technologies, particularly carbon capture and storage, or CCS, with a pilot project recently reaching a final investment decision. Thailand is set to defend its maritime interests as it enters the first UNCLOS conciliation meeting with Cambodia in Singapore today.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkiatkeo arrived in Singapore this morning to attend the first meeting with the UNCLOS Conciliation Commission. As head of Thailand's negotiating team, the Deputy Prime Minister will lead discussions to protect Thailand's sovereignty and national interests based on international law.He said Thailand is entering the process with confidence, as its position is firmly based on international law. Thailand believes the best approach is to begin with bilateral negotiations. If no agreement can be reached, both sides can consider other mechanisms they mutually agree on.Responding to Cambodia's claim that the process resulted from Thailand's cancellation of MOU 44, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak said the memorandum has been in place for more than 26 years without progress. Thailand therefore wants to restart the process, proposing 6 months of bilateral talks to assess progress.He said any recommendations from the mandatory UNCLOS conciliation process would not be legally binding, meaning both countries would ultimately need to return to the negotiating table. The Deputy Prime Minister also reaffirmed that Kok Kut belongs to Thailand, stressing that Thailand's red line is that all maritime claims and boundaries must be based solely on international law.The opening statements by both sides tomorrow will be broadcast live. A fire broke out at Ban Pao Hospital in Samut Sakhon Province late night, prompting the rapid evacuation of patients. The blaze was brought under control, with authorities now checking the building and air quality before affected areas can reopen. A fire broke out at Ban Pao Hospital, a public organization in Samut Sakhon Province, late evening yesterday. Local disaster prevention officials, nearby local authorities, firefighters, and civil defense volunteers rushed to the hospital to contain the fire. The hospital also quickly evacuated affected patients to safety. The fire started in the physical therapy department on the first floor of the building and has been fully brought under control. Authorities are now conducting a detailed safety assessment of the area. Deputy Minister of Interior Jay Seet Thai Seet rushed to visit the site to closely monitor the situation. He ordered the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and the Department of Public Works and Town and Country Planning to support hospital safety measures. Today, the Department of Public Works and Town and Country Planning will inspect the building's structural safety before the area can be reopened. The Pollution Control Department will also check air quality and remaining smoke pollution inside the hospital. Forensic officers will investigate the cause of the fire and collect evidence today.
10: วันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อสแล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับชั้นล่างเนี่ยทางท่านผู้รองของโรงพยาบาลบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการที่ส่วนหลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบแล้วโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
9: Meanwhile, Ban Pao Hospital has suspended physical therapy and rehabilitation clinic services today. Patients with appointments are being contacted to reschedule. Other hospital services remain open as normal. The Ministry of Public

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงงนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในอินโดนีเซียค่ะล่าสุดก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนแล้วก็อีก129คนนั้นยังคงสูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอค่ะล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลืออีก108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุนะคะว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบว่าเรือนั้นได้พลิกคว่ำแต่ยังไม่จมหลังถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกาบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝ่าคลื่นสูง 2-2.5 เมตรนะคะเพื่อเข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมาก
1: เกิดเหตุยิงกันใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตเขตปกครองตนเองบังซาโมโรบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนเหตุเกิดก่อนเปิดหีบเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงบริเวณด้านนอกโรงเรียนซึ่งใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งโดยตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายไปเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกป้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปีทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในหน่วยการเลือกตั้งด้วยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกว่า 20,000 นายประจำตามเขตเลือกตั้งต่างๆเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์บอกว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามอิหร่านนั้นยุติลงภายในปีนี้นะคะซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเหมือนก้อนหินหล่นทันทีที่สงครามอิหร่านสิ้นสุดลงทรัมป์ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าฝ่ายอิหร่านได้โทรศัพท์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาย้ำบอกว่าจะยอมทำเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะทรัมป์ได้กล่าวถึงอีกตัวเลือกหนึ่งนั่นก็คือการมีบทบาทในอิหร่านต่อไปด้วยเขายกตัวอย่างการเปรียบเทียบกับข้อตกลงเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินกว่าค่าใช้จ่ายในสงครามไปหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมีแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสในโอมานในวันนี้นั้นทั้งกล่าวว่าเขาไม่สนใจ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันบ้างนะคะพบกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้เอเชียนเกมทัพนักกีฬาไทยจะลงเล่น1ทีมแรกคือทีมฟุตบอลหญิงช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวมีความพร้อมของพวกเธอมาฝากครับ
1: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัชวดีคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะเอเชียนเกมยังไม่เปิดฉากอย่างเป็นทางการแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันกันแล้ววันนี้ชนิดกีฬาแรกของทัพนักกีฬาไทยก็คือฟุตบอลหญิงที่จะลงแข่งขัน
3: ใช่ครับก็จะประเดิมลงสนามนัดแรกฮะแต่ว่าถือว่าเป็นศึกหนักในนัดประเดิมสนามเลยครับเพราะว่าจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม E ครับจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเตะกันเย็นวันนี้ 17:30 นาทีนะครับการฝึกซ้อมภาพเมื่อวานนี้นะครับก็ลงฝึกซ้อมที่ชิซูกะอีโคป้าออสเตรเลียสเตเดียมนะครับเตรียมความพร้อมโดยกุนซือก็คืออดีตสุนหน้าทีมชาติไทยอย่างโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินเนี่ยเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับที่จะใช้เจอกับญี่ปุ่นรวมถึงการเล่นลูกนิ่งนะครับทั้งลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโค้ชอัลเฟรดก็บอกว่าตอนนี้สภาพทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆนะครับระบบการเล่นแล้วก็ ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดทุกคนครับแต่ก็แน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกนะครับต้องมีสมาธิแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ต้องการจะลงไปเล่นทำให้ดีที่สุดครับ
2: ขณะเดียวกันนะฮะก็ได้มีการประชุมผู้จัดการทีมก่อนแข่งมีตัวแทนจาก4ชาติในกลุ่ม E ก็ประกอบไปด้วยไทยญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามพร้อมด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยรวมถึงฝ่ายต่างๆเพื่อการตกลงเรื่องรายละเอียดของการแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยฟุตบอลหญิงนะคะก็จะลงสนามสวมชุดสีแดงค่ะผู้รักษาประตูเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองในเกมที่จะพบกับญี่ปุ่นที่จะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสวมชุดสีเขียวส่วนเรื่อง VAR จะถูกนำมาใช้ตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแล้วก็นัดชิงอันดับ3ด้วยนะคะซึ่งสถิติระหว่างไทยกับญี่ปุ่นของฟุตบอลหญิงที่พบกันในเอเชียนเกมมา4ครั้งเนี่ยญี่ปุ่นชนะรวดเลยนะคะ
3: ใช่ครับไปดูโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับในกลุ่ม E ครับบ่าย 2:00 นจะเป็นเวียดนามกับไต้หวันแล้วก็คู่ของไทยจะเป็น 17:30 นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นครับส่วนในกลุ่ม F ครับเกาหลีเหนือเจอกับบังกลาเทศแล้วก็ 17:30 เกาหลีใต้พบกับเมียนมานะครับขณะที่กลุ่ม G ครับจะเริ่มเวลา 12:00 ครับฟิลิปปินส์จะพบกับอุซเบกิสถานแล้วก็ 17:00 จีนจะพบกับฮ่องกงครับ
2: จากฟุตบอลหญิงไปดูฟุตบอลชายของไทยกันบ้างนะคะล่าสุดก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีค่ะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ค่ะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงก็ได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยหลังจากนี้นะคะนักกีฬาก็จะเดินทางเข้าที่พักที่โฮเทลโตโยต้าคาสเทิลค่ะแล้วก็จะลงฝึกซ้อมต่อทันทีโดยเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายนั่นเองค่ะ
3: ครับทีมชุดนี้ครับกัปตันทีมเป็นชนภัทรบัวพันธ์นะครับกองหลังตัวเก่งของทีมเนี่ยก็บอกว่าจะพยายามมองไปทีละนัดก่อนนะครับทำผลงานที่ดีที่สุดเบื้องต้นต้องการคว้าชัยชนะชาติไทยในอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและก็ฮ่องกงก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนัดแรก16กันยายนนี้นะคะจะพบกับคีกิสถานในเวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยจะแข่งกันที่โตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มฝึกซ้อมวันแรกแล้วนะครับที่เมืองคิตะคิวชูครับทีมวอลเลย์บอลชายของไทยก็กลับเข้าสู่โปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์เอเชีย2026ที่คว้าอันดับ5มาครองได้นะครับนักกีฬา12คนพร้อมเจ้าหน้าที่กุนซือปาร์คกีวอนชาวเกาหลีใต้ได้ย้ายเข้าไปพักที่ JICA ซึ่งเป็นศูนย์ที่พร้อมทั้งด้านที่พักแล้วก็อาหารภายใต้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูนะครับซึ่งทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะพักอยู่ที่นี่3วันก่อนที่จะเดินทางไปสู่นาโกย่าเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ครับ
2: สำหรับบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะก็ที่ยิมเนเซียมภายในโรงเรียนมัธยมเมืองคิตะคิวชูใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะโค้ชปาร์คกีวอนก็เน้นเติมทุกทักษะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญเรื่องของการบล็อกเป็นพิเศษแล้วก็เน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยจริงจังนับตั้งแต่วันนี้ส่วนเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้ยืนยันว่าทุกคนไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บค่ะ
3: โดยวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับก็จะชิงชัยระหว่าง27กันยายนถึง3ตุลาคมทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและก็คีกิสถานครับ
2: ไปดูความพร้อมของทัพมวยสากลของไทยกันบ้าง นะคะแม้ว่าจะต้องมีการปรับน้ำหนักชกแต่ว่ายังมีความหวังในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้ก็เน้นไปที่น้องโฟกัสนัทชนิชาจงปลงกลางน้องใหม่ของรายการนี้ที่ไปแข่งขันเป็นครั้งแรกนั่นเองติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: พดุงชัยพันนุมาได้เก็บตัวซุ่มซ้อมร่วมกันมานานและระเวนแข่งขันชาติล้วนแต่แข็งแกร่งระดับโลกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียไต้หวันอุซเบกิสถานคาซัคสถานรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นนอกจากนั้นมีการปรับรุ่นน้ำหนักให้เหมือนกับโอลิมปิกเกมส์ที่สหรัฐอเมริกาในปี2028เน้นพิกัดใหญ่มากขึ้นบางคนจึงต้องขยับขึ้นไปชกในรุ่นที่ไม่ถนัดนอกจากนั้นแล้วยังขึ้นอยู่กับกรรมการผู้ตัดสินด้วยนะคะว่าจะชอบมวยแบบไหนสไตล์ไหนว่าจะเป็นไฟเตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์จึงต้องไปวัดกันที่หน้างานค่ะรวมทีมชาติไทยได้ติวเข้มต่อเนื่องและมีเทรนนิ่งแคมป์ร่วมกับหลายชาตินะคะทั้งเดินทางไปที่เยอรมนีอุซเบกิสถานกลับมาซ้อมที่ดอยตุงจังหวัดเชียงรายและอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากส่วนตอนนี้ยกคนไปซุ่มซ้อมที่ญี่ปุ่นล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อหวังจะไล่ล่าความสำเร็จกลับมาฝากพี่น้องคนไทยที่ได
1: ้ก็พยายามประสานกันตลอดกับโค้ชมาริโน่นะครับเขาคือจะเน้นในเรื่องของความไวเรื่องจากคนเอเชียเราตัวเล็กเราจะใช้ความไวเป็นหลักแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เขาให้คือการหลบหลีกครับความคาดหวังของทีมสตาฟเนี่ยคืออยากจะได้เหรียญนะครับหวังมากนะครับเนื่องจากพอเราเก็บตัวมาระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็ไปในเก็บตัวหลายๆประเทศอยู่เราก็พร้อมในครั้งนี้ครับ
0: ลึก5นักชกหญิงกันบ้างค่ะส่วนใหญ่เป็นจอมเก่าชุดเดิมในศึกหางโจเกมส์นะคะโดยมีน้องใหม่ป้ายแดงมา1คนนั่นก็คือน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์แต่ผลงานสุดเพอร์เฟคค่ะไม่ว่าจะเป็นการคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่น้องโฟกัสค่อนข้างจะมั่นใจนะคะเพราะว่าลงแข่งขันในรุ่นถนัด54กิโลกรัมและส่วนใหญ่คู่ชกต่างเคยเจอกันเกือบหมดทุกชาติแล้ว
2: ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ซ้อมมาเต็มที่ค่ะพร้อมที่จะชกแล้วค่ะเรื่องแรงปะทะค่ะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเราอาจจะสู้วงในไม่ค่อยดีแต่โค้ชก็แก้ไขมาเรื่อยๆค่ะก็เกือบทั้งรุ่นแล้วค่ะที่เคยชกกันก็น่าจะรับมือได้หมดค่ะก็อยากจะได้เหรียญทองเลยค่ะครั้งแรกแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
0: ทีมมวยชายมีหน้าใหม่มากถึง4จาก6รุ่นที่ส่งแข่งขันนะคะโดยมี2นักชกชุดเดิมวีรพลจงจอหอกับบรรจงสินสิริเจ้าของเหรียญทองแดงหางโจเกมส์นำทัพและครั้งนี้มีปัญหาเรื่องการขยับพิกัดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจงจาก65กิโลกรัมขยับขึ้นไปชก70กิโลกรัมจึงถือว่าเป็นงานหนักมากยิ่งขึ้น
3: มีหวังลึกๆครับเพราะเราขึ้นมาชกเวทใหญ่ครับก็เลยต้องมีความหวังนิดนึงดูอยู่ที่การจับสายด้วยครับใช่ครับหนักขึ้นครับเพราะเพิ่มเวทขึ้นมาเราแบกน้ำหนักเขาด้วยแล้วเราต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงด้วยครับก็ที่มองไว้มีอยู่ประมาณ4คนครับมีจอร์แดนแล้วก็ญี่ปุ่นคาซัคสถานแล้วก็อุซเบกครับ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬามวยสากลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์กำหนดดวลกำปั้นวันที่21กันยายนจนถึง2ตุลาคมนี้นะคะจัดชิงชัยกันที่สังเวียนยิมเนเซียมเมืองนิชิโอจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
4: ขอบคุณคุณโสภิตด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมให้กำลังใจทัพกำปั้นไทยเชื่อว่ากองเชียร์ไทยเนี่ยเชียร์กันสุดใจแน่นอนยิ่งเป็นนักมวยเนาะไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเชียร์กันสุดใจ
5: ใช่ครับกับกีฬาความหวังแบบนี้นะครับตอนที่ฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ครับบิ๊กแมตช์ในส่วนของดาร์บี้แมตช์เมืองภาคตะวันออกนะครับระยองบุกเฉือนชนะชลบุรีแบบสุดมันครับเกมไทยลีก1ดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกชลบุรีเปิดบ้านที่ชลบุรีสเตเดียมตอนรับระยอง FC ครับ5นาทีเท่านั้นเรนันกอเน่ยิงให้ทีมเยือนระยองนำชลบุรีไปก่อนครับ 1-0 ครึ่งหลังครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับระยองหนีเป็น 2-0 ครับโอ้โหอดีตผู้เล่นบุรีรัมย์นะครับแต่นาทีที่15ครับระยองเหลือ10คนครับเรนันกอเน่เจตนาสกัดหนักนะครับแล้วก็ผู้สินเช็ค VR เป็นใบแดงครับเป็นแดงไดเรกแดงโดยตรงเลยนะครับก็ทำให้นาทีที่58ครับเซเรโนจูเนียร์ครับมงให้ชมรีไล่ตามมาเป็น1-2ครับตามเข้าไปแล้วก็จ่อเลยนาทีที่81ครับได้ฟรีคิกและเป็นเดนิสมูเลโลครับโอ้โหตีเสมอ 2-2มันก็เข้าเกมของชลบุรีแล้วนะครับแต่นาทีที่87ครับกลายเป็นระยองที่ไม่ได้ประตูชัยจากยอฮงกยูครับแล้วก็

0: เป็นระยองบุกเฉือนเอาชนะชลบุรีหวุดหวิดครับ3-2เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดไปอยู่กลุ่มหัวตารางขณะที่ชลบุรีแพ้ทั้ง2นัดยังไร้แต้มครับเจอลูกนี้เข้าไปแทบช็อกเลยครับ
1: ไปดูผลอีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับไทยลีกค่ะปรากฏว่าประจวบ FC ก็ประเดิม3คะแนนแรกของฤดูกาลนะคะหลังเฉือนชนะสุโขทัย FC ไป 1-0 ค่ะได้จากลูกจุดโทษของเอ็ดการ์เมนเดสนาทีที่40ค่ะ
0: ขณะที่ตารางคะแนนครับ5ดับแรกครับกลายเป็นระยองท่าเรือแล้วก็อยุธยาที่ชนะ2นัดรวดนะครับมี6คะแนนเต็มบุรีรัมย์กับบีจีปทุมมี4คะแนนครับ
1: ไปดูผลพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะแมนยูก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คน0-1ศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์ค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดทำศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์นะคะแพ้คู่ปรับร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยไป0-1ค่ะโดยทีมเยือนได้ประตูชัยจากเอลลี่ฮาร์แลนด์นาที60ซึ่งเกมนี้ทีมเยือนเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาที23นะหลังจากที่ฟิลโฟเดนเล่นนอกเกมสายบรูโน่ฟานันค่ะชัยชนะนัดนี้ก็ทำให้แมนซิตี้คว้าชัย4นัดรวดมี12คะแนนเต็มส่วนลูกทีมของไมเคิลคาริก4นัดมี4คะแนนเท่านั้นค่ะรั้งอันดับ13ของตารางแฟนๆมันอยู่บอกว่าไม่อยากจะออกมาทำงานวันนี้เลยนะคะ
0: ก็ส่วนผลอีก1คู่ครับไบรตันบุกถล่มคนที่ขาดลอยเลยครับ5-0ครับ
1: ไปดูตารางคะแนนค่ะอาร์เซนอลยังนำไปจากฝูงนะคะ4นัดมี12คะแนนเท่ากับอันดับ2แมนซิตี้อันดับ3เฮาซิตี้มี8คะแนนอันดับ4ไบรตันมี7คะแนนเท่ากับอันดับ5เชลซีค่ะ
0: แน่นอนครับว่าพอแพ้แบบมีประเด็นครับกุนซือแมนยูอย่างไมเคิลคาริบก็ออกมาแสดงความไม่พอใจการตัดสินครับคือล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายของผู้ตัดสินเนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าลูกที่ได้ประตูของเอลลิงฮาแลนด์เนี่ยมีการเรียกว่าฟาวล์กันเกิดขึ้นนะครับคือออกมายอมรับแล้วแต่หลังจบเกมเนี่ยไมเคิลคาริบผู้จัดการทีมของแมนยูก็บอกว่าโอ้โหงงมากครับสับสนมากกับการตัดสินนะครับในจังหวะที่ได้ประตูครับมาจากปัญหาตอนแรกเนี่ยมีการยกธงล้ำหน้าแต่ VAR มาตรวจสอบปรากฏว่าเอลลิงฮาแลนด์ไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำลายสมาธิในการเล่นบอล นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายผู้ตัดสินออกมายอมรับว่าเอนโซมีส่วนเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแมนซิตี้ก็ได้ประตูไปแล้วนะครับการตัดสินก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันนะครับคาริก็บอกว่าส่งผลกระทบมากครับต่อเกมนี้ครับแล้วก็เป็นแต้มสำคัญที่หายไปทักนักเตะก็พยายามทำอย่างได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีในเกมนี้แต่ก็มาพ่ายแพ้ด้วยผลของการตัดสินแบบนี้ครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันส่วนเย็นนี้17:30 น.ส่งใจเชียร์นักเตะสาวไทยในเอเชียนเกมส์ค
2: ่ะเต็มที่ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศเทศกาลคาร์นิวัลนอตติงฮิลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะปีนี้เฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าครบรอบ60ปีค่ะ
3: ค่ะทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง4คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นลดภาระรายจ่ายปรับกำลังคนให้เหมาะกับภารกิจทบทวนงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันภาครัฐระบบเปิดเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกโปร่งใสและตอบโจทย์โลกยุคใหม่สำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการNBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้ต้นสัปดาห์ค่ะวันจันทร์ที่14กันยายน2569อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมนะคะ
0: ต้องฝนครับ
1: ต้องอรุณสวัสดิ์ช่วงบ่าย
0: ช่วงบ
1: ่
0: าย
1: ช่วงบ่ายนะ
0: เจอกันบ่ายตอนนี้คุณผู้ชมก็นั่งเฝ้าหน้าจออยู่ช่วงบ่าย
1: ค่ะ
0: บางคนเพิ่งฟังวิทยุแล้วก็มาเอ๊ะมีนักทีวีด้วยเหร
1: อก็เขาไม่ทราบนะว่าฟังวิทยุแล้วก็สามารถเปิดช่อง2ได
0: ้ถ้าวิทยุเนี่ยเริ่มตั้งแต่
1: บ่าย 2
0: ถึงบ่าย 3:00 นแต่ถ้าทีวีก็ตอนนี้เลย15นาฬิกาเอ้ย13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาแล้วก็14ถึง15นก็วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทุกทิศทั่วไทย
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อเรานะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง2 NBT to HD ผ่าน Live NBT to HD และทุกแพลตฟอร์ม NBT Plus ค่ะและที่สำคัญค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้02-275-6848 02-275-6848และอีก1เบอร์ค่ะ0626056609 0626056609และอีก1ช่องทางล่ะคะพี่ถนอม
0: ครับก็ถ้าจะแจ้งเหตุส่งข้อมูลส่งภาพส่งคลิปก็ส่งเข้าทาง Facebook นะ
1: ค่ะ
0: นะครับส่งมาถึงผมก็เจอน้องฝนเราก็จะได้มาติดตามฝากเรื่องฝากราวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับหลักฐานอย่างวันก่อนเนี่ยที่ส่งมาทาง Facebook เนี่ย
1: ค่ะ
0: ให้ช่วยอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให
1: ้ส่งผ่าน Facebook เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: Inbox ถนอมอ่อนเกตผล
0: เขียนจดหมายแล้วก็ถ่ายส่งมาทาง Facebook เลยก็ส่งมาได้ครับส่งมาทาง Facebook ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือตั้งคำถามตรงนั้นก็ได้เรื่องใดน่าสนใจก็จะได้นำมาสื่อสารออกอากาศนะครับ
1: ข่าวแรกเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชน
0: ถือเป็นข่าวดีไหม
1: ถือว่าเป็นข่าวดีสิคะ
0: ข่าวดีคือ
1: เงินอุดหนุนรัฐบาล60-40เดือนนี้เห็นว่าเดือนสุดท้ายแล้วพี่ถนอม
0: 30กันยานี้สุดท้ายตามปีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นายกบอกว่า
1: จะลุยต่
0: อ
1: นะคะลุยต่อเพราะว่ายังมีงบที่เหลือก้อนนึงจากคนที่มาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ย 4-5 หมื่นล้านบาท
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนนี้เนี่ยแหละนะคะจะเป็นการต่อยอดต่อไปแต่ว่าจะพิจารณากันต่อ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านก็ได้สั่งการนะท่านเอกนิติธรรมประภาสด้วย
0: ครับอย่างน้อยก็ไปถึงสิ้นปี
1: ใช่
0: นะครับ60-40เนี่ยทำต่อไปถึงสิ้นปีนะครับเป็นการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มรายได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
1: ไทยช่วยไทย plus
0: ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงกันว่าใครที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยจะสามารถกู้เงินต่อยอดนะครับทำทุนต่อไปได้นะครับจากการร่วมโครงการกับรัฐในกรณีดังกล่าว
1: ใช่
0: คือชาวบ้านเนี่ยเราเปิดแอปเป๋าตังค
1: ์ค่ะ
0: ซื้อขายผ่านแอปเป๋าตังค์
1: ค่ะ
0: แต่ร้านค้านี่เขาใช้แอปอะไรนะ
1: แอปอะไรคะ
0: ถุงเงินพอถุงเงินปั๊บเนี่ยเงินเข้ามีหลักฐานร่องรอยเงินเข้าพอเงินมันเข้าปั๊บเอาถุงเงินที่อยู่ในแอปนั่นแหละไปหาธนาคารออมสินไปคุยกับนกกระจิบ
1: นกกระซิบ
0: นกกระซิบใช่ไหม
1: เป็นการหาสินเชื่
0: อออมสินดูปั๊บเฮ้ยนี่เงินเข้าจริงขายได้จริงนี่นะให้กู้ไหม
1: ให้กู้สิต่อยอดธุรกิจอีก
0: เดี๋ยวรองโฆษกรัฐบาลจะได้มาคุยเรื่องนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้น้องฝนฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังด้วยนะครับในช่วง 3-4 วันเนี่ยฝนได้ยินเรื่องที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ไหม
1: มีค่ะ
0: ว่า
1: วันในโลกออนไลน์
0: รัฐบาลทำไมสมาชิกรัฐสภาทำไมสภาผู้แทนราษฎรจึงตั้งงบประมาณ31ล้านบาทเศษนะครับเพื่อช่วยเขมรพอฟังว่าช่วยเขมรผลเป็นไง
1: โอ้โห
0: ควันเป็นไง
1: ควันออกหู
0: ฟันนึกว่าฟันเหยิน
1: ควันออกหูเลย
0: นะครับก็ไม่พอใจอย่างมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตั้งเครื่องหมายคำถามกลับมาที่รัฐบาลกลับมาทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลักๆก็กลับมาที่รัฐบาล
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมต้องตั้งงบประมาณ31ล้านเป็นการช่วยเหลือเขมรด้วยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดีกับเราก็ไม่ได้ดีกับเขากันแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็แน่นอนถ้าฟังข้อมูลตามนี้เนี่ยคนก็ย่อมจะเกิดอารมณ์
1: ใช่
0: ความไม่พอใจ
1: ใช่เพราะความอาจจะไม่รู้แล้วก็เข้าถึงข้อมูล
0: พอส่งคลิปมาอะไรมาพับนะครับส่งกราฟิกมาปั๊บก็เห็นปุ๊บด่าปั๊บแล้วส่งต่อเลยไม่รู้อีราคาอีรมไม่ได้ฟังว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทีมงานถ้าขึ้นคลิปมานิดนึงเนี่ยเพราะว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก

0: ักเศรษฐกิจนะครับออกมาแถลงที่สภาขอโทษประชาชนทำนองว่าขอโทษนะเนี่ยที่เขาแถลงเนี่ยนะขอโทษนะที่ไม่สามารถตัดงบประมาณก้อนนี้ได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากนะครับทีนี้พอคนฟังอย่างนี้ปั๊บก็ถล่มเลยครับโดยที่ไม่รู้ความเป็นมาว่ามันคืออะไร
1: ใช่
0: ถ้าถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ครับที่เขาพูดเนี่ยเขารู้นะแต่เลือกที่จะพูดด้านเดียว
1: คนที่แถลงเขาทราบ
0: ว่าเรื่องนี้ทำไมต้องตั้งเนี่ยแต่เลือกที่จะพูดด้านเดียวทีนี้ผมจะมาพูด2ด้านแต่ว่าอย่าฟังเรา2คนให้ท่านพิจารณาไปหาข้อมูลแล้วค่อยตัดสินใจ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยถามว่าทำไมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ค่ะ
0: ซึ่งเพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สัปดาห์นี้ก็คงเข้าวุฒิสภาแล้วก็จะต้องผ่านแล้วเสร็จวันที่1ตุลาคมนี้ก็ต้องมีผลบังคับใช้ถูกต้องมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ในจำนวนงบก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือที่สสพรรคเศรษฐกิจที่เขาแถลงเมื่อกี้เขาบอกว่ามีอยู่31ล้านบาทเศษ
1: ใช่
0: ที่จะตั้งไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเขมรในโครงการทำถนนที่เขมร
1: ใช่
0: ทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นงั้นครับอย่างที่บอกว่าชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้วก็มีการโพสต์มีการส่งต่อแล้วก็มีการตำหนิติเตียนรัฐบาลอย่างมากนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปดูไส้ในเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับน้องฝนจะเล่าให้ฟังทุกท่านฟังนะ
1: ค่ะ
0: คือเราเขมรลาวพม่ามาเลเซียไม่ต้องไปช่วยเขาเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ด้อยกว่าเราเขาเสมอเราหรือว่าดีกว่าเราด้วยเศรษฐกิจน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหากับทางฝั่งมาเลเซียแต่พม่าเขาลำบากนะครับเขาก็มักจะขอความช่วยเหลือจากเราทั้งลาวสปป.ลาวเขาก็ขอความช่วยเหลือจากเราเขมรขอความช่วยเหลือจากเรานะถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้จากเดิมเนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยในสมัยที่เราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะ
1: ค่ะ
0: เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการให้เปล่าเราก็เคยให้เปล่าประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ต่อมาประเทศเพื่อนบ้านมันก็ดีขึ้นการให้เปล่าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ก็เลยให้แบบมีเงื่อนไขเรายังช่วยเขาอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แต่เราให้แบบมีเงื่อนไขคืออะไรคือเขาต้องการสร้างถนนเราต้องการสร้างถนน 1,300 ล้านกว่าบาทเขมรต้องการทำถนน 1,300 ล้านกว่าบาทเขมรต้องการทำด่านการค้าที่
1: สตึงบท
0: กับหนองเอียนที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว900กว่าล้านบาทนะครับเขาอยากทำแต่เขาไม่มีตังค
1: ์
0: ทีนี้เราอยากจะค้าขายกับเขาไหม
1: อยากค้าขาย
0: เราอยากจะเชื่อมไปประเทศเขาไหม
1: อยากเชื่อม
0: ถนนบ้านเราวิ่งตรงไปบ้านเขาไปพนมเปญไปนครวัดได้ไหม
1: ก็สะดวกสบาย
0: ทะลุไปเวียดนามได้ไหมขึ้นเหนือไปอาสามไปลาวได้ไหม
1: ค่ะได
0: ้นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลไทยคิด
1: ค่ะ
0: แต่เพื่อนบ้านเขาตามเราไม่ทันด้วยขนาดเศรษฐกิจที่มันต่างกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณเป็น44
1: ค่ะ
0: ปี46เนี่ยรัฐบาลไทยขณะนั้นก็ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับ1พม่า
1: ให้พม่า 4,000 ล้านบาท
0: จากเดิม 3,000 เป็น 4,000 แล้วโครงการนี้คุณทักษิณถูกฟ้องถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนว่าให้เขากู้แล้วมาซื้อของจากบริษัทในโครงข่ายของคุณทักษิณถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันนะ2กับลาวกับ3ก็คือกัมพูชาถูกต้องไหมก็ให้กู้ทีนี้การให้กู้เนี่ยประเทศไทยเราให้กู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเชื่อมเขาเชื่อมเรา
1: ใช่
0: เพื่อเชื่อมเวียดนามเพื่อเชื่อม3ประเทศเข้าด้วยกันในเส้นทาง R3 R6 7 6 8แล้วก็ด่านเนี่ยน
1: ะ
0: เดี๋ยวทั้ง3ประเทศนะได้ประโยชน์ไหม
1: ได้ประโยชน์
0: เราได้ประโยชน์แต่เขาทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เขาไม่มีตังค์น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอาละคุณกู้เราคุณกู้เราเนี่ยตอนแรกนี่ก่อนที่จะมีองค์กรที่ชื่อว่าสำนักงานพ
1: ั
0: ฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเนด้าเนี่ยน
1: ะ
0: ก่อนมีก็ให้ในนามรัฐบาลก็ให้เขมรกู้ไปทำถนน R67 เนี่ย 1,300 ล้านตั้งแต่ปี46
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ให้ลาวไป 1,300 กว่าล้านเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงปี46เหมือนกันนะครับแล้วต่อมาพอตั้งเนด้าขึ้นมาปั๊บในปี48เนด้าตั้งปี48เป็นองค์การมหาชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้เนด้าเนี่ยเป็นคนดูแลโครงการนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลาเขมรหรือลาวนะครับที่จะกู้เงินกับรัฐบาลไทยเนี่ยต้องผ่านเนด้า
1: องค์การนี้
0: สำนัก
1: งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชน
0: แต่องค์การนี้มีตังค์ไหมไม่
1: ม
0: ีไม่มีแล้วทำไงก็ไปหาแหล่งเงินกู้ให้กับลาวให้กับเขมรเพื่อที่จะได้เงินกู้ไปทำ
1: ทำถนนทำด่านใช่
0: นะครับเราก็หาแหล่งเงินกู้ให้แหล่งเงินกู้ก็คือธนาคาร Exim Bank นำเข้าส่งออกของไทยทีนี้สมมติว่าในขณะที่เขาให้กู้กันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันอาจจะอยู่ที่สมมติ3% เขมรเขาบอกว่าดอกเบี้ยมันสูงนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราให้คุณกู้ในอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปีนะครับอีก 2% ทิ้งต่างนะอีก 2% เดี๋ยวเราตั้งงบประมาณชดเชยเราตั้งงบประมาณเงินงบประมาณของคนไทยตั้งชดเชยให้กับ Exim Bank เราเองไม่ได้ตั้งไอ้ที่ว่าเนี่ยนะ
1: ไม่ได้ผ่านกับประเทศ
0: ไม่ได้ไปตั้งให้เขมร
1: ใช่
0: แล้วไอ้ที่บอกว่า31ล้านมันไม่ใช่
1: ใช่
0: 31,200,000มันคือลาวกับเขมรรวมแล้ว3โครงการแต่พอมาพูดในวันช่วยเขมร31ล้าน
1: มันรั่วไปอ่ะ
0: มันรั่วไปจริงๆกับของเขมรเนี่ยมันมีทั้งหมด 18.2 ล้าน
1: บาท
0: 18.2 ล้านก็คือถนน
1: R67
0: แล้วก็ด่าน
1: สตึงบด
0: 2อย่าง
1: 2อย่างใช่
0: ถนนเนี่ยปี46สมัยคุณทักษิณ
1: 12ล้านบาท
0: อันนี้คือที่เป็นดอกเบี้ยนะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ด่านนี้สมัยพลเอกประยุทธ์ปี60แล้วก็มาเสร็จปี62อันนี้ด่าน
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นถ้าเราให้ครบพร้อมแล้วค่อยทำแล้วมาเชื่อมกับเราเราจะไปยังไงอ่ะเราไปได้แค่ชายแดนไปต่อเขาไม่ได้
1: ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วจะได้ใช้ตอนไหน
0: แล้วถนนเขา100กว่ากิโลใช้เวลา3ชั่วโมงอ่ะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันเชื่อมไม่ได
1: ้
0: มันเชื่อมได้แต่มันพอข้ามไปฝั่งเขาแล้วมันไปต่อไม่ได
1: ้
0: มันไปต่อยากมากเนี่ยนะครับอย่างของลาวเนี่ยจากเชื่อมทางฝั่งเชียงของลาวเรานะแล้วก็ลาวใต้ไล่ลงมาเลยน
1: ะ
0: นั่นคือ R3A ของลาวนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้เงินกู้เขาเนี่ยตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วเราชดเชยเงินกู้จดชดเชยอัตราดอกเบี้ยส่วนหนึ่ง
1: ส่วนที่เหลือ
0: ให้กับธนาคารของเราเอง
1: Exim Bank
0: ก็คืออัดยายซื้อ
1: ขนมยายเราไม่ได้สูญเสียอะไรตรงไหนเลยแถมจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย
0: 1เขมรได้กู้เงินเราไปได้ไป 1,300 ล้านและจ่ายดอกเบี้ยเรา 1.5 ต่อปีแต่เราช่วยเหลือดอกเบี้ยเขาส่วนนึงถูกต้องมั้ยแล้วพอถนนเสร็จเราก็ค้าขายกันได
1: ้
0: เราก็สะดวกกันมากขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทั้งสองประเทศเป็นไงกัน
1: ก็ร่วมกัน
0: ร่วมมือกันดีไหม
1: ใช่
0: ดีกันต่อกันนะ
1: แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ด้วยถึงแม้ว่ายังมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างนี้เขายังมีการชดเชยเข้ามาอยู่นะคะ
0: ตอนนี้เขาก็ยังจำชำระอยู
1: ่ใช่ชำระปกติ
0: เพราะว่ามันสัญญามัน30ปี
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ด่านนี่25ปีเขาต้องผ่อนมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีมันผมไม่แน่ใจว่าหลายเดือนหรือหลายปีเนี่ยแต่ก็ยังผ่อนอยู่นะเขมรยังผ่อนอยู่น
1: ะ
0: กับ Exim Bank นะ
1: ถูกค่ะ
0: เขายังผ่อนอยู่น
1: ะ
0: แต่เราก็ต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ต้องตั้งเพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้กับ Exim Bank ของเราเอง
1: ใช่เป็นธนาคารของเราเอง
0: ถ้าเราไม่ช่วยเขาแบบนี
1: ้
0: เขมรก็ทำไม่ได้
1: ใช่
0: ลาวก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ด่านก็ไม่เกิดก็ช้าการเชื่อมต่อมันจึงไม่สำเร็จ
1: ขึ้นด้วย
0: แล้วก็เราวางแผนถึงการเชื่อม EEC นะภาคตะวันออกนะ
1: ค่ะ
0: นี่คือมุมที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราพิจารณาซึ่งตั้งแต่สมัยคุณทักษิณต่อเนื่องมาถึงพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: ก็มีการเสนออนุมัติเงินกู้ช่วยเขมรเนี่ยนะครับทำถนนเส้นหนึ่งเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มาต่อเนื่องสมัยคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: ตอนนี้ไอ้ตรงนี้ก้อนนี้1,400ล้านสมัยคุณทักษิณ1,300สมัยคุณสุรยุทธ์มาถึงคุณอภิสิทธิ์นี่1,400และลุงตู่นี่9ประมาณ900กว่าล้านเกือบ1,000ล้าน
1: 928ล้านจุด1
0: แล้วทั้งหมดเนี้ยเราเป็นการช่วยผ่านองค์กรที่ชื่อว่า
1: Exim Bank
0: Neda ไปหาเงินมาจาก Exim Bank Exim Bank อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเขาอยู่สมมติอยู่ 3% แต่เราให้เขากู้เนี่ย 1.50% เราก็ต้องตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งช่วยดอกเบี้ย
1: เขา
0: แต่ว่าเราไม่ได้เอาเงินไปให้ลาวให้กับเขมรนะเราให้กับ Exim Bank ของเราน
1: ะ
0: เพื่อให้โครงการมันสำเร็จทีนี้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ความร่วมมือก็ไม่เกิด
1: ใช่
0: การพัฒนาชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมันก็ไม่เกิด
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันก็เกิดเสร็จปั๊บเขาก็ผ่อนพอเขาผ่อนเราก็ต้องตั้งงบใช้จ่ายให้กับองค์กรของคือ Exim Bank ของเราเอง
1: ค่ะ
0: พอเรามีปัญหาความขัดแย้งกันจึงมีคนหยิบเรื่องนี้มาถล่มรัฐบาลว่าทำไมต้องตั้งงบประมาณ31ล้านไปช่วยเขมรทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่31จริงๆเงินเนี่ยมัน 31.2 ล้านแต่1โครงการของเรา1โครงการเขมร2โครงการถนน1กับด่าน1นึกออกมั้ยรวมแล้ว 32.2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอด่ารวบยอดเขมรอย่างเดียว
1: 31ล้านบาท
0: ทีนี้ ผมถามต่อน้องฝน
1: ค่ะ
0: ถ้า าถามว่าถ้าเอาอย่างที่เขาด่าเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยไปช่วยเขาทำไมเอาไม่ช่วยก็ได้ไม่ช่วยหมายความว่าเราก็ไม่เอาเงินให้ช่วยกรณ์เขมร 18.2 ล้านเนี่ยนะ
1: เขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระบางส่วนเราเบี้ยบางส่วน
0: ใช่เราตัดงบประมาณก้อนนี้เราไม่ให้แล้วนะถ้าเราไม่ชำระงบประมาณก้อนนี้ใครที่ไม่ได้เงิน
1: เราใช่ไหมเอ็ก
0: ซิมแบง
1: ค์เอ็กซิมแบงค์เพราะว่าเป็นส่วนตัวกลางในการที่จะมาจ่าย
0: ใช่เพราะเราจ่ายเอ็กซิมแบงค
1: ์
0: ถ้าเราตัดเงินงบประมาณถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัดนะซึ่งเขาไม่ตัดถูกแล้วทีนี้คนที่ออกมาเป็นผู้แทนบอกว่าทำไมไม่ตัดแล้วมาให้คนด่ารัฐบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ตัดถูกแล้วถ้าเขาตัดเอ็กซิมแบงค์ไม่ได้ตังค์
1: เราเสียผลประโยชน
0: ์และเอ็กซิมแบงค์ก่อน
1: เอ็กซิมแบงค์ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ดอกเบี้ยตรงส่วนนี
0: ้ไม่ได้ซึ่งเขาควรจะต้องได
1: ้
0: นะครับเพราะเป็นโครงการช่วยเหลือ2เขมรไม่จ่ายได้มั้ยทีเนี้ย
1: ก็ไม่จ่ายได้ไอ้
0: 1.5% ไม่จ่ายได้มั้ย
1: ได
0: ้ไอ้เงินต้น 1,300 ล้านเนี่ยจ่าย30ปีก็อาจจะไม่จ่ายมั้ย
1: ไม่เป็นไปได
0: ้ซึ่งเราก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ที่แน่ๆคือเอ็กซิมแบงค์จะไม่มีเงินจากงบประมาณมาชดเชยดอกเบี้ย
1: ใช่
0: ที่เราร่วมที่รัฐบาลไปร่วมมือและเราใช้ Exim Bank เนี่ยเป็นคนที่เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ทีนี้เข้าใจแล้วเนาะ
0: เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านคืออย่างนี้อ่ะทีนี้นะฟังผมอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งเชื่อให้พิจารณาต่อไปว่าถ้าท่านเป็นรัฐบาลนะท่านจะตัดเงินก้อนนี้ไม่ตั้งงบประมาณก้อนนี้เพื่อจ่ายอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างให้ Exim Bank หรือไม่ถ้าคุณไม่จ่ายไอ้ 18.2 ล้านที่ช่วยเขมร2โครงการเนี่ยนะแล้วก็ไปทำโครงการอื่นอาจจะไม่ทำช่วยพลักก็ได้นะ
1: ค
0: ่ะดีไหมอาจจะตอบว่าดีแต่ในขณะเดียวกันเขมรบอกเฮ้ยคุณผิดสัญญาไอ้เงินต้นผมก็ไม่จ่ายไอ้ดอกเบี้ย 1.5 ผมก็ไม่จ่ายแล้วผมก็จะไปบอกกับพวกชาวโลกให้รู้ว่าประเทศไทยเป็นไงผิดเงื่อนไขผิดข้อตกลงใครเสียหาย
1: เราก็เสียหาย
0: เราก็เสียหายเราแค่ทำตามสัญญาที่ดีกันในอดีตวันนี้ไม่ดีกันจะเอาวันที่ไม่ดีมาตัดสินวันที่ดีซึ่งเขาเป็นความร่วมมือและเราได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: เราบอกว่าเขมรทำถนน 1,300 ล้านทำด่าน900กว่าล้านทั้ง2โครงการนี้ประเทศไทยไม่ได้ให้ฟรีเขาให้กู้เสียดอกเบี้ย 1.50 เสร็จแล้วไอ้อุปวัสดุอุปกรณ์ผู้ประกอบการผู้รับเหมานะแล้วก็วิศวกรทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยได้งานไปทําแล้วต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยอย่างน้อย 50%
1: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าก็เป็นผลพลอยได้ของประเทศไทยด้วยนะ
0: แต่เราเงินกลับมาที่เราเกือบทั้งหมดเลย
1: ก็อย่างที่พี่ถนอมบอกว่าอัดยายซื้อขนมยายไง
0: ดูดีๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเป่าหูซ้ายให้มันออกหูขวาและถ้าเป่าแล้วก็มาบอกว่าเกิดปัญหา
1: เป่าแล้วเราต้องกรองก่อนกรองแล้วหาข้อเท็จจริงอย
0: ่
1: างที่พี่บอกว่าอาจจะไม่ต้องเชื่อเราสองคนหรือพี่ถนอมที่เล่าไป
0: ไม่ต้องเชื่อผมครับไม่ต้องเชื่อเลยแต่ท่านไปดูต่อเอาไปหาดูร่องรอยไปดูประวัติศาสตร์ปี46
1: ใช่ค่ะ
0: นะคุณทักษิณมาปี51ต่อเนื่องคุณอภิสิทธิ์ 1,400 ล้านสม
1: ั
0: ยพลเอกสุรยุทธ์กับคุณอภิสิทธิ์น
1: ะ
0: มาถึงลุงตู่59ล้านเห็นไหมมันก็เอ้ยไม่โทษที900กว่าล้านเนี่ยเป็นการช่วยเหลือกันในตอนที่เราดีต่อกันพอเรามีปัญหาต่อกันจะเอาปัญหาไปทำให้ในเรื่องที
1: ่เคยทำมาแต่อดีตที่เป็นเรื่องดี
0: ๆถ้าเราตัดไปทางโน้นบอกเขาไม่ชำระทั้งต้นทั้งดอกแล้วว่าไง
1: มันเป็นไปได้นะที่เขา
0: เป็นไปได้
1: ที่เขาจะไม่ชำระเราถ้าเราผิดเงื่อนไขก่อนเพราะเราเป็นคนผิดก่อน
0: แล้วพอเราผิดเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้ตังค์คือ Exim Bank ก็คือธนาคารของเรา
1: ก็ประเทศไทยเราอีกเสียหาย
0: นะครับเพราะงั้นอย่าเอามันนะเรื่องนี้ผมว่านะฟังเหตุฟังผลนะครับฟังเหตุฟังผลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ติเตียนกันได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจท่านจะตัดสินใจยังไงเป็นสิทธิของทุกท่านแต่อย่าไปให้คบเป่าแล้วสุดท้ายก็เชื่อตามโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรนะเอาประมาณนี้ก่อน
1: หารายละเอียดหาข้อมูลให้
0: ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมไปดู Facebook ก็ได้ผมโพสต์ไว้ให้แล้วให้ดูภาพถนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยเขาทำเสร็จหมดแล้วนะเสร็จสิ้นหมดแล้ว23ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังจ่ายอยู่เพราะว่ามันระยะสัญญา30ปี
1: ใช่เพราะว่าถึงขณะนี้ถึงแม้จะมีปัญหาข้อพิพาทกันแต่ทางกัมพูชาก็ยังคงจ่ายเราเหมือนเดิม
0: เขาจ่ายอยู่ปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะหาเรื่องให้ไม่จ่ายก็อยู่ตอนนี้แหละ เอาเดี๋ยวไปช่วงถามมาต่อไปมาถามคุยกันเรื่องนกกระซิบ
1: ไม่ใช่นกกระจิบนะและไม่ใช่นกกระจอกด้วย เป็น AI นกกระซิบ
0: เดี๋ยวไป
1: ช
0: ่
1: วงถามมาต่อไปค่ะก ลับมาช่วงนี้นะคะเราจะมาดูปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI นกกระซิบนะคะซึ่งรัฐบาลได้เปิดตัวไปแล้วนะคะ AI ตัวนี้เป็นอย่างไรจะให้ข้อมูลหรือว่าช่วยยอดการขายให้กับผู้ค้าขายโดยเฉพาะ SME รายย่อยได้อย่างไรเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไรนะคะตอนนี้เราต่อสายพูดคุยกับท่านลลิตาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านลลิตาคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ถนอมและคุณฝนนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการถามมาต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับ
0: อยากให้ท่านรองโฆษกได้อธิบายว่านกกระซิบมันคืออะไรมันมาจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรตกลงไทยช่วยไทยพลัสนี่ตอนนี้ไปต่อแน่นอนแล้วใช่ไหมครับท่านรองฮะ
2: ก็จากที่ท่านนายกได้มีการพูดถึงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนของนกกระซิบเนี่ยค่ะจะเป็น AI ที่ทางกระทรวงการคลังทำขึ้นมาเพื่อที่จะผูกกับตัวแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะตัวนี้จะมีศักยภาพในการเก็บยอดขายแล้วก็จะรู้ว่ายอดขายของแต่ละร้านเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ผลให้ด้วยนะคะในส่วนของสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยทางท่านเอกนิติก็ได้มีการแจ้งไว้แล้วว่าจะเป็นตัวช่วยให้ทาง SME รายเล็กรายน้อยค่ะที่ผ่านมา SME อ่ะก็ค่อนข้างที่จะกู้ยากถูกไหมคะ
0: ครับ
2: เวลากู้ทีเอกสารต้องเตรียมมากบางทีเอกสารไม่สามารถที่จะหาออกมาได้เงี้ยค่ะตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตข้อมูลในส่วนนี้ค่ะโดยทางโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยจะใช้ข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะคะจุดสำคัญคือ AI เนี่ยไม่ได้เป็นผู้อนุมัติและการมีข้อมูลยอดขายไม่ได้แปลว่าจะกู้ผ่านโดยอัตโนมัติธนาคารเนี่ยยังต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ตามเกณฑ์อย่างรอบคอบขณะที่ทางเลือกเนี่ยมีตั้งแต่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาทไปจนถึง3ล้านบาทเพื่อให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของแต่ละธุรกิจค่ะ
1: ไม่เกิน 50,000 บาทนี่เป็นธุรกิจประเภทไหนอย่างไรบ้างนะคะ3แบ่งเป็น3ขั้นตอนถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะก็จะมีของออมสิน QR มหาเฮงนะคะนกกระซิบเป็นเหมาะสำหรับอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยอย่างน้อย3เดือนค่ะ
0: ครับ
2: โดยดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่ 0.75% ต่อเดือนแบบ Fat Rate หรือ Effective Rate อยู่ที่ 16.20 ต่อปี
0: ครับ
2: โดยไม่ใช้หลักประกันไม่มีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีอายุวงเงินไม่เกิน1ปีและทบทวนทุกปีค่ะ
0: อันนี้ระยะเวลาการผ่อนชำระภายใน1ปีใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือ 50,000 นะครับสำหรับรายเล็ก
1: ค่ะส่วนมันมีสเต็ปที่ 500,000 ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ใช่ค่ะไปกันต่อกับตัวกรุงไทยสินเชื่อ 10,000 มันจะเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทค่ะ
0: ครับ
2: ตัวนี้มีดอกเบี้ย 11% ถึง 20% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นที่500บาทต่อเดือนอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะว่าผ่อนเริ่มต้นไม่เกิน500บาทโดยเราจะใช้เงินต้น 23,000 บาทเป็นเกณฑ์ค่ะแล้วก็คิดเป็นเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทโดยผ่อนระยะเวลา60งวดไม่คิดค่าธรรมเนียมและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อค่ะโดยสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินและกรุงไทยเน็กซ์การอนุมัติเนี่ยก็เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารนะคะ
0: อันนี้ของกรุงไทยรายย่อย 50,000 นี่ออมสินนะครับใหญ่ขนาดกลางขึ้นมาหน่อยนี่คืออันนี้คือ 500,000 ใช่มั้ยท่านนะ
1: ไม่เกิน 500,000
0: ไม่เกิน 500,000 นี่ก็คือกรุงไทย
1: ค่ะ
2: กรุงไทยแล้วก็จะมีกรุงไทยอีกไซส์นึงนะคะเป็น SME ไซส์เล็กภายใต้สินเชื่อนกกระซิบโดยจะเหมาะกับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนถุงเงินเป็นหลักวงเงินเนี่ยไม่เกินวงเงินเนี่ยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด3ล้านบาทค่ะ
0: ค
2: เพราะเราจะใช้บยศ.เป็นผู้ค้ำนะตัวนี้ค่ะโดยดอกเบี้ยเนี่ยลดต้นลดดอกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีหรือ 0.16% Fat Rate ต่อเดือนคงที่2ปีแรกระยะเวลากู้สูงสุด7ปีนะคะมีค่าธรรมเนียม Front End Fee นะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยถึง31ตุลาคม2569ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นบอกกับผู้ลงทุน SME
1: SME ไซส์เล็ก
2: ต้องเป็นแต่ว่ายอดใหญ่ขึ้นมาหน่อย
1: ยอดใหญ่ไม่เกิน3 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะโดยใช้บยส.เป็นผู้ค้ำให้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าดูจากแผนงานโครงการทั้ง3ธนาคารออมสินกรุงไทย SME Bank เนี่ยนะครับกระบวนการการคือแน่นอนว่าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องทำธุรกรรมนะครับผ่านแอปถุงเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแอปถุงเงินแอปถุงเงินจะเป็นตัวบอกนะครับยอดการขายในธุรกิจของเขาแล้วเอายอดขายจริงที่ได้จริงผ่านแอปถุงเงินมาตัว

0: ็นตัววิเคราะห์สินเชื
1: ่
0: อว่าจะให้กู้นะครับในอัตราส่วนต่อรายนะครับมันจะมีวงเงินไม่เกินใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อรายอันนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ AI เป็นคนอนุมัตินะ
1: AI ทำหน้าที่อะไรคะ AI ทำหน้าที่หลักๆคืออะไรคะ
2: AI จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลค่ะเพราะอย่างปกติเวลาเราเป็นแม่ค้า SME เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลในการขายของเราทุกบินถูกไหมคะ
0: ครับ
2: ตรงนี้มันทำให้เราหลุดไปหรือว่าไม่มีหลักฐานในการขายบางคนอาจจะไม่ได้มีการออกใบกำกับภาษีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตัวถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าผู้ประกอบการที่ร่วมในโครงการนี้เนี่ยทั้งเล็กกลางใหญ่เนี่ยน
1: ะ
0: ทั้ง3แบงค์เนี่ยนะครับเขาก็ร่วมในธุรกรรมนี้อยู่แล้วพอร่วมอยู่แล้วมันมีเส้นทางเงินที่มันเข้ามาอยู่แล้วแล้ว AI จะเป็นคนที่ประมวลผลแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะต้องไปวิเคราะห์ด้วยคนในการตัดสินใจเพราะมันจะต้องมีไปดูค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นอีกใช่ไหม
2: เร
0: ื่อง
2: ยอดขายด้วยค่ะว่าต้องอายุไม่เกินเท่าไหร
0: ่
2: ค่ะแล้วก็จะต้องดูด้วยว่ามีเหมือนข้อมูลทางการเงินประวัติทางการเงินเนี่ยมีเกณฑ์เสียไหมถ้าเกิดมีประวัติเสียหายทางด้านการเงินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติค่ะ
0: ครับ
2: และอย่างในกรณีของสินเชื่อออมสินเนี่ยค่ะที่เรากล่าวไปตอนแรกที่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราต้องมีประวัติในการรับชำระผ่านถุงเงินอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยค่ะ
1: ประวัติในการชำระหลังจากที่ได้รับสินเชื่อของออมสินไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ
2: ไม่ใช่ค่ะก่อนหน้าคือก่อนอันนี้รัฐบาลเปิดให้ใช้ตัว AI นกกระซิบนะคะมาแล้ว3เดือนถูกไหมคะเราก็จะวิเคราะห์จากยอดตรงนี้แล้วก็จะมีข้อแม้ว่าต้องมีการรับชำระผ่านแอปถุงเงินอย่างน้อย 10,000 บาทต่อเดือนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้มีประวัติมาแล้ว3เดือนต่อเนื่องกัน
1: ต้องประวัติถึ
0: งจะใช้สิทธิ์ร่วมในโครงการ 50,000 ของออมสินส
2: ิน
0: เชื่อมาหาเห็งตัวนี้ได้
2: ถูกต้องค
0: ่ะท่านลองผมนี่กลับมาคิดว่าคิดนี่คือคิดฝั่งรายได
1: ้
0: รายได้เข้าผู้ประกอบการและใช้ AI นกกระซิบมาเป็นตัวประมวลผลข้อมูลแล้วก็ให้แบงค์ตัดสินใจว่าคนนี้จะได้เท่าไหร่รายนี้จะได้เท่าไหร่รายนี้จะได้เท่าไหร่น
1: ะ
0: ถ้าเราเอาฝั่งรายจ่าย
1: อ
0: ันนี้คนละข้างนะคิดหลักบัญชีนะ
1: อีกฝั่งนึง
0: เราเอาเกณฑ์รายได้มาเป็นตัวกำหนดว่าเราจะปล่อยกู้เขาอย่างไรเท่าไร
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราเอาฝั่งรายจ่ายมาเป็นตัวกำหนดว่าให้เขากู้ได้ด้วยนะงงไหม
1: ไม่งงค่ะ
0: รายจ่ายนะเพื่ออะไรเห็นว่าเอ้ยนี่เขาจ่ายต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะแสดงว่าเขาก็ต้องมีรายได้สิ
1: ค่ะ
0: แต่เขาอาจจะไม่อยู่ในถุงเงินไงแต่ไอ้รายจ่ายพวกนี้มันอยู่ในแอปเป๋าตังค์ไง
2: สำหรับอยู่ในถุงเงินค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาใช้ตัว AI ตัวนี้จะต้องมีเรคคอร์ดอยู่ใน
1: แอปถุงเงิน
0: เข้าใจไอ้เนี้ยในไอ้เนี้ยเขาช่วยในฝั่งของผู้ประกอบการ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่ผมพูดว่าถ้าฝั่งรายจ่ายเนี่ยมันเป็นฝั่งของลูกค้าที่เข้าใจแอปถุงเงินเอ้ยแอปเป๋าตังค
1: ์แอปเป๋าตังค
0: ์เข้าใจต่อเนื่องอ่ะแสดงว่าเขามีเงินจ่ายอ่ะแล้วมันเห็นนี่ว่าคุณต้องเติมเงินเข้าไปถูกไหมเหมือนกับที่ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแบงก์ชาติกระทรวงการคลังเนี่ยเขาให้ดูประวัติของคนที่เสียค่าน้ำเสียค่าไฟมาเป็นเกณฑ์ในการปล่อยกู้แล้วเดี๋ยวนี
1: ้อันนี้
0: เป็นไปได้ไหมท่านรองฮะอาจจะฝากบอกต่อนะช่วยฟังรายจ่าย
1: อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะท่านรอง
2: ตัวนี้จะต้องเก็บไปทำการบ้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขามีเงินจ่ายก็แสดงเขาต้องมีรายได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนคนที่ขายของได้เขามีรายได้แน่แน
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นปล่อยกู้แล้วคงไม่เท่าไหร่แต่ว่านี่เขามีจ่ายทุกเดือนน่
1: ะ
0: ถ้าเขาแสดงเขาต้องมีเงินน่ะ
1: ใช่
0: เหมือนฝนนี่ไปจ่ายทุกเดือนน่ะแต่ถ้าไม่มีจ่ายสิไอ้กู้ไม่ได้เลย
1: ใช่อันนี้ก็คือถือว่าสภาพคล่องดีนะมีสภาพคล่องที่ดี
0: ครับ
1: อ่ะส่วนถ้าย้อนอันนี้ท่านบอกเดี๋ยวรับไปเป็นข้อมูลแล้วก็
2: ไปกัน
1: ต
2: ่
1: อไปใช่ไหมคะแต่แอป AI นกกระซิบตรงนี้อะค่ะดำเนินการถึงขั้นไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยดูแล้วเสียงจากผู้ประกอบการต่างๆแล้วได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างอะคะ
2: ก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจนะคะแล้วก็จะถามว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็จะบอกว่าเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นได้เลยสามารถก็ดูว่าเราเหมาะกับตัวโปรดักต์ตัวไหนของธนาคารไหนที่เสนอมานะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้เลยโดยถ้าเราจะไปยื่นทางออมสินนะคะเราต้องดาวน์โหลดสเตทเมนต์ในแอปถุงเงินนะคะของเราอะเอาไปให้ธนาคารออมสินด้วยแต่ว่าถ้าเราจะยื่นของกรุงไทยเนี่ยเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดตัวสเตทเมนต์เพราะว่าของกรุงไทยมันจะเชื่อมกับตัวแอปถุงเงินเลยค่ะ
0: เขาเป็นเจ้าของแอปไงเขาเป็นคนพัฒนาแอปตั้งเป๋าตังค์ถุงเงินของกรุงไทย
1: ไม่ต้องยุ่งยา

0: รุงไทยเขารู้หมดเลยว่ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยรู้หมดแต่ออมสินเนี่ยไปเอาของเขามาใช
1: ้
0: ก็เลยต้องไปลงส่งข้อมูลให้กับออมสิน
1: เอาดาวน์โหลดสเตทเมนต
2: ์
1: ค่ะ
0: SME ก็เหมือนกันใช่มั้ย SME นี่ก็คือผ่านกรุงไทยเหมือนกัน
2: SME ไม่มี SME Bank นะคะ
0: ไม่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าเป็นธุรกิจขนาดประมาณ SME ขนาด
1: เล็กเหรอขนาดเล็ก
0: ที่จะได้ไม่เกิน3ล้านน่ะนะ
1: ค่ะ
2: ค่ะตัวนี้ก็ผ่านกรุงไทยค่ะเป็นของกรุงไทย SME ไซส์เล็กค่ะ
1: ค่ะก็ไม่ต้องไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ว่าให้ใช้
2: บยส.ค่ะ
1: บยส.เป็นผู้ค้ำ
0: เป็นคนค้ำประกันเงินกู้ให้รับความเสี่ยงแทน
1: ใช่นอกเหนือจากตรงนี้ที่ทางผู้ประกอบการ3ไซส์แบบนี้แล้วไม่ว่าจะผ่านออมสินหรือว่าผ่านกรุงไทยอีก2แพ็คเกจเนี่ยค่ะที่จะได้กู้เงินนะคะไปทำต่อยอดธุรกิจแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้เห็นว่ามีความน่าสนใจมากๆ AI นกกระซิบยังช่วยในเรื่องของการวางแผนการขายด้วยเหรอคะวางแผนการขายอย่างไรดูช่วงเวลาของการขายอย่างไรและจะพัฒนาเรื่องของสินค้าและมียอดขายหรือว่ารายได้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็ในส่วนของตัวแอป AI นกกระซิบเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะบอกได้ว่าช่วงไหนปกติเราอาจจะขายของทั้งวันเนี่ยของเราจะไม่รู้ว่าช่วงไหนลูกค้าเราเยอะหรือเราขายสินค้าอะไรได้ดีอย่างเงี้ยค่ะตัวแอปตัวนี้ก็เขาจะสามารถจะสรุปให้เราได้ว่าช่วงพีเรียดไหนลูกค้าเราเยอะนะเราต้องเตรียมของอะไรเมนูไหนเราขายได้ดีเป็นแบบเนี้ยค่ะเขาจะช่วยเหมือนวิเคราะห์ให้เราได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยหมดเลยนะท่านรองไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวกงข้าวแกงร้านโชห่วยตลาดสดขายผักนี่สามารถไปกู้ได้หมดถูกไหมคะ
2: ก็สามารถที่จะกู้ได้ค่ะแต่ว่าการกู้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดไว้อีกทีนึงด้วยค่ะ
0: ครับทีนี้ฟังดูเหมือนว่าตอนนี้เราทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู
1: ่
0: แล้วเราต้องใช้เป๋าตังค์ใช้ถุงเงินเนาะแต่ว่าถ้าพอโครงการนี้มันหมดไปแล้วไอโครงการนี้มันจะยังไงต่อที่จะทำไอ้นกกระซิบเนี่ยครับ
2: ตัวข้อมูลของ AI นกกระซิบเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไปใช้ต่อยอดในด้านอื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างในเรื่องสินเชื่อเงินกู้เนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าประชาชนที่เป็น SME หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกู้ยากการหมุนเวียนเงินของเขาก็จะค่อนข้างทำได้ช้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะหมุนเงินหรือว่าต่อยอดในการขายหรือว่าอัพสเกลของธุรกิจได้มากขึ้นค่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นเฟสที่ค่อนข้างคนให้ความสนใจเยอะเพราะว่ามันช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจเขาได้จริงนะคะ
0: คือตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าว่าผู้ประกอบการสนใจและศึกษาเรียนรู้กับมันสักนิดหนึ่งนะครับไอ้ที่คุณไปซื้อวัตถุดิบมาขายมาแปรรูปมาขายหรือว่ามาปรุงแล้วขายเนี่ยนะที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ยอดขายมาทำทุนหรือแต่ถ้ามันไม่พอก็ไปกู้นอกระบบ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรามียอดขายมีประวัติการขายผ่านถุงเงินคุณก็ไปเอาจากธนาคารและดอกเบี้ยข้อ 0.75
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่สำหรับไซส์เล็กนะ
2: ในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยนะคะทั้ง2ธนาคารเนี่ยจะบอกผ่านไม่เหมือนกันอย่างของออมสินเนี่ยอยากให้สังเกตก็คือเขาจะบอกเป็น 0.75 ต่อเดือน
1: ค่ะ
2: ในส่วนของกรุงไทยเนี่ยเขาจะเป็น 3.5% ต่อปีดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูอีกทีนึงด้วยว่าฐานเราต้องใช้ฐานดอกเบี้ยที่เป็นฐานเท่ากันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเดือนต่อเดือนปีต่อปีอันนี้เราก็ต้องคำนวณนะคะ
0: ครับเอาละถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับไปศึกษาแอปAI นกกระซิบ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็แอปถุงเงินนะเหมือนแอปเป๋าตังค์นี่ผมเรียนคุณผู้ชมนิดนึงเนาะแอปเป๋าตังค์อ่ะพูดง่ายๆนะมันไม่ใช่แค่เราโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วไปซื้อของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเดียวนะคุณจะไปซื้อตลาดกินแบ่งรัฐบาลก็ได้
1: ใช่
0: คุณจะไปซื้อไอ้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนั้นก็ได้
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: มันมีประโยชน์มากมากมายนะครับอย่าดูแค่เพียงว่าเราจะทำแค่โครงการนี้พอหมดโครงการปั๊บแล้วก็ลบแอปนี้ทิ้งไปท่านจะเสียดายแล้วสิ่งที่ท่านควรมี1แอปเป๋าตัง
1: ค์
0: นะครับไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้าง2แอปทางรัฐมีประโยชน์อย่างมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองโฆษกลลิดานะครับท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะให้กับทั้งผู้ประกอบการที่จะอำนวยความสะดวกในการไปยื่นกู้ขอสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในผ่านแอปพลิเคชัน AI นกกระซิบนั่นเองค่ะช่วงนี้จะพักกันสักครู่เดียวก่อนช่วงหน้าเป็นช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะ
0: ครับ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
3: มารับชมรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านช่วงนี้เป็นช่วงของทุกคำถามมีคำตอบนะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในคลื่นของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศเลยค่ะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะมีกินนะคะ
4: ครับย้ำเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงเผ
3: ื
4: ่อท่านจะโทรศัพท์มาปรึกษาสอบถามครับ
3: ค่ะ022756848 022756848ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0626056609 0626056609ค่ะ
4: ครับ
3: ก่อนที่จะไปเข้าคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะ
4: ครับ
3: เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนเป็นเรื่องของการประชุมระดับประเทศเลยเขาเรียกว่าประชุมระดับโลกก็ว่าได้ทางด้านของพลังงานค่ะเพราะว่าล่าสุดเองประเทศไทยเรานะคะที่นำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ไปโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพค่ะจัดงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานหรือเรียกกันง่ายๆว่า Gas Tech 2026ค่ะเรื่องนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมเปิดรับการลงทุนและนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมการกำหนดทิศทางระบบพลังงานของภูมิภาคและของโลกในอนาคตค่ะซึ่งท่านนายกได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงานนะคะ Gas Tech 2026โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกกำลังเผชิญกับการพลิกโฉมด้านพลังงานท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์

0: และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยจะเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมไปถึงค่ะยังต้องมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญหลัก3ประการ3ประการนี้ก็คือความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนนอกจากนี้ก็เชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะว่าไทยเนี่ยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนนักลงทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นไทยก็พร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงด้วยค่ะเรื่องนี้เองนะคะก็เขาก็มองไปสู่อนาคตต่างๆด้วยนะคะเป็นด้านของพลังงานค่ะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกค่ะ
1: ครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยนะตอนนี้นะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับใครที่มีคำถามมีประเด็นที่จะปรึกษาสอบถามก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ความเดือดร้อนของท่านคืองานของเรา NBT รวมใจนะครับ
0: ค่ะก็มีหลายท่านนะคะก็สแกน QR code ก็มาเป็นสมาชิกแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะซึ่งเราก็มีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาอย่างเช่นสายล่าสุดเนี่ยคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่บ้านข้างๆเนี่ยจอดรถขวางทางบ้านเช่าเลยไม่มีใครมาเช่าโทรหาเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่รับแจ้งความแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงฮะอย่างเงี้ย
1: อยู่เฉย
0: จริงเหรอพี
1: ่ช่างมัน
0: เราเปิดบ้านให้เขาเช่าเอาเราไม่มีรายได้นะ
1: ก็ไม่ต้องมี
0: เฮ้ยปล่อยตึกให้มันว่างเหรอ
1: ปล่อยวางวางเฉย
0: สภาพเป็นบ้านของเรา
1: อุเบกขา
0: ปล่อยไม่ได้สิเงินไม่มีจะใช้อ่ะ
1: แล้วฮะก็ทุกข์ไงทีเนี้ยนี่เห็นไหมทุกข์มันเกิดจากอะไรเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็น
0: ไม่เรามันต้องกินต้องใช้
1: แต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็อุเบกขาแล้วก็ไม่ทุกข์แก้ที่ใจแต่ถ้าต้องการจะแก้ที่เขาเป็นเรื่องไหมแล้วถามว่าทำยังไงไปแจ้งใครใครเขาก็ไม่ช่วยฟ้องเลยฮะ
0: เออเหรอฮะ
1: คือบางอย่างเนี่ยเราใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเราฟ้องเองได้นะขับรถจอดรถกีดขวางไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะขวางและทำให้เพื่อนเข้าออกไม่ได้เดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุกเป็นความผิดระหุโทษนะมีโทษปรับด้วยนะลองดูสิครับใช้ศาลเป็นคนตัดสินถ้าใช้ตำรวจไม่ได้ก็ใช้ศาลนะฮะให้คนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแบบนี้ได้เข็ดสักทีหนึ่งเมื่อเจอคำสั่งศาล
0: ค่ะไปสายแรกกันเลยป้าเสริมศรีค่ะสวัสดีค่ะป้าเสริมศรี
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขนมคุณฝนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของป้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ทีมงานส่งเข้ามาก็คือว่ามันมีหลายคนรู้จักแหละฝนก็รู้จักสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นสากลใหญ่ที่รับฝากเงินจากสากลต่างๆมารวมไว้ที่นี่อีกทีนึง
0: ค่ะ
1: สากลเนี่ยสมมติสากลกอไก่มีสมาชิกอยู่สัก100คนรับเงินฝากมาจากสมาชิกนะให้ดอกเบี้ยสมาชิกร้อยละ2ต่อปีสมมตินะแล้วสากลกอไก่เนี่ยก็เอาเงินที่ได้จากมาสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะผลประกอบการมาฝากกับสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันได้ดอกเบี้ยเพิ่มเด้ได้ 2.5 เด้ก็จูงใจนะไอ้นู่นก็มาฝากอันนี้ก็มาฝากอันนั้นก็มาฝากสุดท้ายทุจริตสากลเครดิตยูเนี่ยนเนี่ยทุจริตพอทุจริตปั๊บล้มล้มเสร็จปั๊บอ้าวคนที่เดือดร้อนก็คือสมาชิกสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน
0: ที่ไปฝาก
1: สมาชิกเนี่ยมีทั้ง2ประเภท1ก็คือบุคคลที่เป็นคนที่เป็นลูกค้าของเครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยตรงกับ2สากลอื่นน่ะถูกมั้ย
0: ถูกค่ะ
1: ที่มาเป็นสมาชิกมาฝากเงินไว้กับที่นี่เหมือนกันพอทั้งนั้นทุจริตมีปัญหามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันนะครับสุดท้ายอ้าวเงินถูกอายัดถอนไม่ได้หุ้นก็ถอนไม่ได้เงินฝากก็ถอนไม่ได
0: ้
1: ของคุณป้าเนี่ยเป็นเงินฝากโดยตรงกับสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันหรือว่าเป็นสมาชิกของสากลอื่นครับ
2: สากลยูเนี่ยนคลองจันค่ะ
1: โดยตรงเลยเนาะโดยตรงทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อพบว่ามีการทุจริตของผู้บริหารชื่อคุณสุประชัยประธานสากลนะครับจากเดิมประวัติของแกนอนอยู่ที่แฟลตคลองจันนอนอยู่ใต้ถุนแฟลตเนี่ยเป็นประธานสากลเป็นพันล้านนะมายังไงไม่รู้แหละก็ฟ้องสมาชิกรวมกันฟ้องจำนวนกี่รายครับ
2: 2,254 ราย

0: 2,254 รายฟ้องคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้คือนายสุประชัยประธานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฟ้องคุณสุประชัยแล้วตอนนั้นฟ้องสากลด้วยไหมครับ
1: ไม่ได้ฟ้องค่ะ
0: ฟ้องแต่นายสุประชัยจำเลยที่หนึ่งคนเดียว
1: ก็ไม่ทราบคุณทนายความอ่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าฟ้องคุณสุประชัยคนเดียวนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วตอนนั้นคุณสุประชัยก็ถูกจับไปติดคุกอยู่และต่อมาคุณสุประชัยก็เสียชีวิต
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ศาลก็ตัดสินออกมาถึงคดีถึงที่สุดหรือยังครับ
1: ที่สุดแล้วค่ะ
0: ที่สุดแล้วว่าให้คุณสุประชัยเนี่ยนะที่ถูกสมาชิกสากลฟ้อง 2,000 กว่ารายเนี่ยให้ชดใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ห้าเดี๋ยวนะมาดูนิดนึง
0: ครับ
1: 5,612
0: ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: นะก็คือว่าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วให้สุประชัยเป็นคนจ่ายเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้สมาชิก 2,000 กว่าคนศาลตัดสินถึงที่สุดให้คุณสุประชัยจ่าย 5,612 ล้านแต่บัดนี้คุณสุประชัยตอนนั้นติดคุกเสร็จปั๊บเสียชีวิตในเรือนจำนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดพอตัดสินถึงที่สุดแน่นอนคำพิพากษาก็คือให้คุณสุประชัยชดใช
2: ้
0: พอชดใช้เอ้านี่ตายแล้วแล้วเอ้าแล้วสมาชิก 2,000 กว่ารายจะไปเอาเงินจากคุณสุประชัยไปเอาอย่างไร
2: ที่เสียชีวิตแล้วอย่างไร
0: ถูกต้องไหมนี่คือประเด็นที่คุณป้าต้องการถามใช่ไหมครับป้า
1: ใช่ต้องการถามอันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตอนนี้คุณป้า 2,000 กว่ารายนี่ยังรวมกลุ่มรวมตัวเป็นหุ้นส่วนกันอยู่ไหมตอนนี้คนที่ฟ้องรวมกันอ่ะ
1: ก็มันไม่รู้จักกันเลยไง
0: ไม่รู้จักกันเลยต่างคนต่างเดินใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วแก่ๆกันทั้งนั้นเลย
0: เนี่ยก็มีคนอีกคนหนึ่งชื่ออนุชัยสมุทรสาครนะก็นี่เหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: เรื่องเดียวกันเลยเราเข้ามาแบบบังเอิญกับคุณป้าเสริมสีเลยนะป้าเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับป้าอาจจะต้องดูซีสื่อสารกันดูผ่านโลกออนไลน์ดูก็ได้ว่าใครที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับโทษทีใครที่เป็นเจ้าหนี้นายสุประชัยตามคำพิพากษานะครับถือว่าเป็นเจ้าหนี้นะฟ้องเนี่ยนะใครที่
1: เป็นเจ้าหนี้สากลค่ะเป็นเจ้าหนี้ได้เจ้าหนี้สุประชัย
0: ฮะ
1: เป็นเจ้าหนี้สากลนะคะ
0: เราเป็นเจ้าหนี้สากลเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ต้องดูที่คำฟ้องว่าเราฟ้องทั้งสุประชัยและสากลด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ได้ฟ้องสากลฟ้องสุประชัย
0: ฟ้องคุณสุประชัยอ่ะเราเป็นเจ้าหนี้ทีนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เราจะได้รับเงินชำระหนี้ตรงนี้อย่างไรซึ่งเขาบอกว่าเราต้องไปสืบทรัพย์เอาเองใช่ไหมครับป้า
1: ใช่ค่ะให้ไป
0: ป้าจึงบอกว่าป้าแก่แล้ว
2: แล้วก็สมาชิกท่านอื่นก็
0: อยู่ในสภาพเดียวกัน
2: ใช
0: ่แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณสุประชัยมีเงิน 5,612 ล้านไหม
2: ค่ะ
0: แล้วเงินที่ว่าเนี่ยมีไหม1มีไหม2ถ้ามีอยู่ที่ไหนอยู่กับใครและทายาทเขาคือใครบัดนี้ยังอยู่กับทายาทยังไม่ยักย้ายถ่ายโอนหรือถูกยักย้ายถ่ายโอนไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เลยถูกต้องไหมครับป้า
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์และสุภชัยอยู่ไหนไม่ตายไปแล้วแล้วญาติโยมญาติมันก็ไม่
0: ได้เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณป้าครับผมถึงบอกว่าลองสื่อสารกันเป็นการภายในกลุ่มเครือข่ายดูซิว่าเอาละเราต้องการจะสืบทรัพย์คุณสุภชัยเนี่ยถูกต้องไหมครับใครที่จะช่วยสืบทรัพย์เราได้ผมได้ปรึกษาเรื่องนี้กับท่านวิเชียรชัยสอนนะผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการยุติธรรมนะที่กรุงเทพเนี่ยนะปัจจุบันท่านเป็นผอ.ยุติธรรมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับให้รวมตัวกันและไปขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะที่แจ้งวัฒนะนะคุณป้านะไปขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ยุติธรรมเนี่ยช่วยในการติดตามสืบทรัพย์ยึดทรัพย์นะครับมาชำระหนี้ให้กับ
2: สมาชิก
0: เจ้าหนี้ที่เป็นสมาชิกตามคำพิพากษาเนี่ยแหละครับคุณป้าตอนนี้ให้ยุติธรรมช่วยครับศาลตัดสินเมื่อไหร่อะป้าเนี่ย
1: วันที่ศาลตัดสินเดือนกุมภาค่ะ
0: ปีนี้ใช่ไหม
1: ปีนี้ค่ะ
0: เพราะงั้นมีทั้งคนนี่แหละครับมีทางเดียวทางนี้หนึ่งคือของป้านี่ทั้งหมดเสียหายเท่าไหร่ครับรวมแล้ว
1: ทั้งเรือนหุ้นและก็ทั้งเงินฝาก3คนแม่ลูก14ล้านค่ะ
0: 14ล้านตอนนั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาไปฝากไว้ที่นี่น่ะ
1: ตอนนั้นได้เงินปันผลร้อยละ10
0: ร้อยละ10
2: โอ้เยอะนะ
0: เยอะไง
2: อุ้ยร้อยละ10มันมากกว่าสากลทั่วไปนั่น
0: มากกว่าการทำธุรกิจซะอีกบางธุรกิจยังไม่ได้เท่านี้เลยใช่ไหม

0: ทำนะคุณป้านะนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ควรจะรวมตัวว่าเราจะปล่อยให้ว่าไม่รู้ว่าทำเองมันก็ได้อะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะได้เดียวกันนี้ก็ไปทำกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันทำทีเดียวกันสืบทรัพย์ทีเดียวว่าหนึ่งเขายังมีอะไรอยู่บ้างยักย้ายไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็สืบอายัดเสร็จปั๊บขายทอดตลาดแล้วมา
1: จั
0: ดสรรปันส่วนให้กับทางผู้เสียหายตามคำพิพากษาคุยกับคุณป้าตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
0: ครับ
2: ค
1: ่ะท่านวิเชียรเองแกก็บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือนะแต่ว่ายอดเงินสูงจริงนะพี่ 5,000 กว่าล้านน่ะผู้เสียหายกี่คน
0: 2,000 กว่าคน
1: โอ้โหแล้วนี่ทุ่มหมดเลยอ่ะ
0: นั่นเฉพาะคนนะแล้วสหกรณ์น่ะเสียหายไหม
1: เสียหายก็ร้อยละ10อ่ะพี่มันจูงใจอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นอยู่กับแบงก์อ่ะดีที่สุด
1: อ
0: ย่างน้อยก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำกับดูแลแต่อยู่กับสหกรณ์เนี่ยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับ
1: อยู่ในแบงก์
0: ชาติจริงไหม
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ไปใส่ลังนะหรือไม่ก็ถ้ามีเงินเยอะๆก็ไปใส่ลังเอาไว้นะแล้วก็ซุกไว้ในกุฏิ
1: แบบนั้นไม่ดี
0: ไม่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดี
0: ดีสินไม่ยึดได้หมดเลยตั้งเกือบตั้ง500กว่าล้าน
1: ผ่านมาไม่ดีโชคดีนะว่าไม่ต้องไปหาที่ใส่เพราะยังไม่มี
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านเลยถ้าเกิดเห็นแรงจูงใจอย่างนี้ข้อจูงใจว่าได้ดอกเบี้ยร้อยละ10ร้อยละเท่าไหร่ขอให้คิดก่อนว่ามันจะมั่นคงไหม
0: ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงก็เหมือนกับคนที่ชวนเราลงทุนเล่นหุ้นในโลกออนไลน์แล้วเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาหลอกให้เรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จริงดีใจจังดีใจจังลงเพิ่ม
1: ก็ได้
0: อ
1: ี
0: กได้อีกพอได้อีกเสร็จปั๊บก็ลงอีกได้อีกพอจะถอนบอกยังถอนไม่ได้ตอนนี้คุณจะต้องลงมาเพิ่มตามนั้นตามนี้นะตอนนี้เป็นล้านเลยนะเสียสุดท้ายผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เขาเตือนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: เป็นเหยื่อ
0: เดี๋ยวนี้คนที่เขาเตือนก็เตือนอยู่2คนนะตำรวจไซเบอร์น
1: ะใครบ้าง
0: หนึ่งคือผู้สูงอายุ
1: อีกหนึ่ง
0: อย่ารับโทรศัพท์ไอ้พวกที่มันโทรมาและชวนลงทุนมันหลอกลวงกับอีก2
1: อะไรคะ
0: นักศึกษา
1: เพราะว่า
0: จับตัวเองเป็นตัวประกัน
1: ขังไปอยู่ในห้อง
0: ขังตัวเอง
1: สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบหูร้องห่มร้องไห้อยู่ในนี้เป็นหลากหลายชั่วโมงแล้ว
0: จับตัวเองเป็นตัวประกัน
1: เอ
0: าเชือกมามัดจับตัวเองและถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ส่งให้ไอ้แก๊งมิจฉาชีพไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันก็ส่งไปให้คุณแม่ของนักศึกษาบอกว่านี่ลูกคุณถูกจับเป็นตัวประกันแล้วนะเพราะฉะนั้นทำไม่ได้เกินได้ไรโอนเงินมาให้เราเดี๋ยวนี้บางคนหมดไปล้าน2ล้าน3ล้าน
1: จริงๆนะตอนนั้นทำไมเราไม่มีสติเนาะเราอยากรู้จังเลยว่าในณตอนนั้นน้องนักศึกษารายนั้นทำไมไม่มีสติ
0: อยากลองดูไหมได้จับฝนเป็นตัวประกันเงิน
1: พี่ลองโทรมาดู
0: ไม่กล้าจับตัวใหญ่ไม่กล้าจับ
1: ตัวเล็กอยู่ต้องลองดู
0: นะ
1: ดูดิว่าเราจะตับตัวเองเป็นตัวประกันได้ไหม
0: น้องๆนักศึกษานะนักศึกษานะเดี๋ยวนี้โดนเยอะมากนะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะไปสายต่อไปนะคะคุณวันลบค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านถนอมด้วยนะครับ
0: คุณวันลบนะเดี๋ยวสรุปเอานะของพี่วันลบนะ
3: รับ
0: เป็นนายหน้าให้กับเขาขายที่ดินให้เขาเหรอ
3: ครับผมใช่ครับ
0: คนที่เป็นนายหน้าพี่เป็นนายหน้าแล้วคนที่บอกว่าให้ช่วยขายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมให้พี่ค่านายหน้าตามกฎหมายใช่ไหม
3: คือว่าอย่างนี้ผมพูดกับเจ้าของที่ทั้งหมดนะเขาบอกคุณไปเอาคนมาซื้อสิเขาได้นายหน้า 3% ก็อย่างนี้นะ
0: ตามกฎหมาย 3% ครับ
3: แต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ซื้อก็บอกไม่ต้องไปพูดหรอกเดี๋ยวกูจ่ายเองให้มึงน่ะกูจ่ายเองเขาว่าอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ต้องไปพูดกับเจ้าของที่สิเพราะว่าผู้ซื้อเขารับปากว่าจะจ่ายให้แล้วใช่ไหม
0: เราจะซื้อเราคุยกับผู้ซื้อ
3: ครับคุยกับ
0: ผู้ซื้อซึ่งปกติค่านายหน้าจะต้องเป็นคนขายจะต้องเป็นคนจ่าย
1: ค่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: แต่ที่พี่มาตกลงกับคนจะซื้อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันเองแล้วผมจ่ายให้ไม่ต้องไปเอาจากคนขายถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
0: ไอ้นี่แหละผิดหลัก
3: นั่นน่ะสิ
0: ผิดหลักพอผิดหลักปั๊บเนี่ยมันไม่มีสัญญาไงทีเนี้ย
3: ครับใช่ครับ
0: พอไม่มีสัญญาพี่ไปแนะนำเขามาซื้อเสร็จปั๊บเขาก็ตกลงกันเองพอตกลงกันเองแทนที่จ่ายเงินค่านายหน้ากับพี่เขาก็ไม่จ่ายถูกต้องไหม
3: ถูกครับ
0: คำถามที่ต้องการถามคือ
3: จะทำไงได้บ้างอะไรเงี้ย
0: ทำอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลย
0: ข้อตกลงด้วยวาจาปากเปล่านี่พี่

0: ลบนะ
1: ครับผม
0: ผมรู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยชื่อน้องฝนก็รู้จักออกชื่อออกนามสกุลคนในประเทศนี้ครึ่งค่อนประเทศก็รู้จัก
1: ครับ
0: ไปรวบรวมที่ดินแบบนี
2: ้
0: นะครับหลายไร่มากเพราะว่ามีนักธุรกิจใหญ่ต้องการจะทำสนามกอล์ฟที่ชลบุรี
1: ครับ
0: แกก็ไปรวบรวมให้พอรวบรวมเสร็จปั๊บเนี่ยนะก็พอรวบรวมได้แล้วไม่โอนคนที่บอกให้ช่วยนะไม่โอนพอไม่โอนก็เลยทำไปทำมาแกก็ถูกคนที่ถูกให้รวมใจรวมเนี่ยฟ้องฟ้องสุดท้ายกลายเป็นบุคคลล้มละลายภรรยาเขาเลิกแล้วถามว่าเคยเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: นาทีนี้ก็คือช็อกตกจากคำพิพากษา
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ติดเตียง
2: หรอ
0: นั่งเก้าอี้รถเข็นไม่มีบ้านอยู
2: ่โอ้
0: ไปอยู่ไหนรู้ไหม
2: อยู่ไหนฮะ
0: อยู่ที่ปทุมธานีบ้านพักของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์พม.
0: เขาส่งภาพมาให้ผมดูเมื่อ2วันเนี่ยผมว่าจะไปเยี่ยมท่านด้วยความที่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจเข
2: าร
0: วบรวมที่ให้เขาสุดท้ายไม่โอนกันยังไงแล้วก็ถูกคนที่รวบรวมหนังฟ้
2: อง
0: ฟ้องจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวภรรยาเป็นอาจารย์ก็เลิกตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านพัก
2: ของพม.
0: ของพม.ที่ปทุมธานี
1: ครับ
0: นะของพี่วรลบยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับผมคือผมก็ทำใจได้พยายามสวดมนต์นะครับ
0: ตัวคนอุเบกขานะพี่นะเพราะว่าการธุรกิจในน้ำทุตในน้ำเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งและจะต้องทำกับผู้ขายตกลงกันเลยทำสัญญาหนังสือสัญญาในน้ำมีเลยนะนะครับพอเราไปเสนอขายเสร็จปั๊บเขาซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ขายจะต้องจ่ายเงินให้เรา
2: 3%
0: จากยอดจำยอดขายถ้าเขาไม่จ่ายเราก็สามารถจะเอาสัญญานั้นไปฟ้องบังคับให้เขาต้องชดใช้ได้ชดจ่ายได
2: ้แต่นี้เป็นการบอกปากเปล่า
0: พอเราเหมือนเอาไปที่คนอื่นมาขายพอไปเจอคนจะซื้อเสร็จปั๊บเราบอกว่าคนจะซื้อบอกว่าไม่เป็นไรพี่เราคุยกัน2คนนะค่าหน้าไม่ต้องไปเขาเอากับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่นะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ประสบการณ์ของพี่ถือว่าเป็นการช่วยเขา
2: 3% 5ล้าน
0: ห
2: ้าล้านใช่ไหม
0: พี่แกบอกว่าตั้ง500ล้าน
2: 500ล้านก็ 3% ของ500ล้านใช่ไหมล่ะ
0: ที่ดินน่ะเงินเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็5ล้านบาท
0: 5ล้านบาท
2: 5ล้านบาท
0: โอ
2: ้เอ้ยประมาณ15มั้ยพี่
0: อย่าวางใจนะอย่าวางใจนะคนเราพอถึงเวลาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแม้กระทั่งเจ้าของบอกให้เราไปขายให้ก็ตามพอถึงเวลาพอมันเป็นเงินเสร็จปั๊บก็ไม่อยากจะจ่ายใช่มั้ยพอเงินมันก้อนใหญ่เฮ้ยอย่างนี้ผมไม่จ่ายหรอก
2: สูง
0: เฮ้ยผมไม่ให้หรอก
2: ไม่ใช่5นะ15นะ
0: 15ใช่ไห
2: มสูงอยู่นะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจอ่ะจริง
0: ครับ
2: แต่แบบนี้เราก็วางใจไม่ได้อย่างที่บอกว่าสัญญาต้องทำเหอะ
0: ถ้าเราจะมีใครมาบอกว่าเอาละช่วยขายที่ดินให้ผมหน่อยผมให้
2: 3%
0: ไม่ว่าคนนั้นเราจะเคารพนับถือรักหวงแหนกันขนาดไหนก็ตามแล้วคนก็รับปากมาพร้อมกับโฉนดที่ดินนะจะขายสมมติเป็นน้องฝนนะน้องฝนมีที่ดินอยู่ร้อยไร่บอกพี่หนอมช่วยขายให้หนูหน่อยนะพี่รู้จักคนเยอะช่วยขายหนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้พี่ 3% น้องฝนเขียนสัญญาพี่เลยครับ
2: ได
0: ้ต้องเขียนสัญญาครับ
2: ถ้าคือถ้าเราอ่ะมีความจริงใจต่อกันน่ะแล้วเราต้องการให้พี่ช่วยจริงๆอ
0: ่
2: ะจริงๆการเซ็นสัญญาไม่ใช่ยากลำบากเลย
0: ไม่ต้องเซ็นใช่ไหม
2: เซ็น
0: ต้องเซ็น
2: คือเราไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เลย
0: ถ้าจริง
2: ๆถ้าไม่มีเจตนาจะทุจริต
0: ก็คือว่าถ้าเราจริงใจต่อกันคือต้องเซ็น
2: ถูก
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: คือถ้าเราไม่คิดจะโกงเขาอ่ะ
2: ถูก
0: คือเราเซ็นเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณได้แน
2: ่ๆ
0: ถ้าฉันขายได้แล้วคุณไม่ชำระค่าในหน้านะคุณเอาสัญญามาฟ้องฉันแล้วเผลอๆนะตอนไปโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยผมยังไม่ได้ค่าในหน้า
2: ดักตรงนั้นเลยคนซื้อก็ต้องคิดแล้ว
0: อ้
2: าวนี่มันโกงในค่าในหน้าม
0: ัน
2: จะตุกติกอะไรกับเราไหมคนซื้อคนขายอ่ะใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะงั้นทุกอย่างการทำนิติกรรมทุกอย่างนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามันคือยุคใหม
2: ่
0: ยุคที่คนไม่สนใจใครยุคที่เขาสามารถที่จะคดโกงกันได้หมดผมเจอประธานไกล่เกลี่ยของศาลหนึ่งที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยทุกสัปดาห
2: ์ค่ะ
0: ท่านบอกว่าไอ้ที่คนมานั่งให้ท่านไกล่เกลี่ยเนี่ย ลูกหลานญาติพี่น้องกันทั้งนั้นและมรดกทั้งนั้น
2: โอ้
0: แทบจะไม่มีเรื่องคนนอกเลย
2: เป็นเรื่องเงินทองๆและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
0: พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่อยู่เนี่ยเขายังเป็นที่รวมศูนย์นะยังเป็นหลักเนาะพ่อแม่พูดก็ฟังกันอยู่นะแต่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็เหมือนกับชาวบ้านอะ
2: ใช่
0: นะฮะ
2: มีสายที่คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาถามว่าลูกชายเสีย10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยารถนั้นจะตกเป็นของใครคุณสุพนีจากกระบี่โทรมา
0: ลูกชายเสียชีวิต10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรย
2: า
0: ทีนี้อย่างนี้ครับรถคันนี้พี่สุพนีครับฟังเนาะตอบได้เลยไม่ต้องตอบเข้ามาก็ได้รถคันนี้ถ้าเขาอยู่เป็นผัวเมียกันแม้ไม่จดทะเบียนสมรสแต่เขาทำมาหาได้ด้วยกันมาแล้วเขาไปซื้อรถคันหนึ่งมาใช้มาใช้ในครอบครัวของเขาเนา
2: ะ
0: ถ้าเขามีบุตรก็จบมันตกไปที่บุตรนะจบไหม
2: จบ
0: แต่ถ้าไม่มีบุตรเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาหากินมาด้วยกันมาแล้วซื้อรถคันหนึ่งมาใช้แล้ววันหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยให้คิดเลยครับว่ารถคันนั้นไม่ว่าจะชื่อผัวหรือชื่อเมียนะ
2: เป็นสินสมรส
0: ให้ถือว่าเป็นสินที่จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่ง
2: ก็คือ
0: จำหน่ายแล้วเหมือนมาแบ่งคนละครึ่ง
2: ให้ภรรยาด้วยแล้วก็ให้ทาง
0: ทายาทของฝ่ายคนตายใช่ไหมนี่คิดหลักอย่างนี้ก่อนน
2: ะ
0: ถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาปั๊บเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่จะต้องแบ่งหนึ่งแบ่งให้กับคู่สมรสที่มีชีวิตอยู
2: ่
0: กับสองคนที่ตายไปปั๊บเนี่ยก็ต้องให้ทายาทของคนตายไปซึ่งอันเนี้ยภรรยาหรือสามีที่เป็นคู่สมรสไม่ใช่ทายาทที่จะได้ส่วนนี้น
2: ะ
0: เขาได้ส่วนครึ่งเดียวจบแต่ถ้าเป็นคนละครึ่งหนึ่งเขาได้มาครึ่งหนึ่งปั๊บแล้วยังมารับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนตายในฐานะทายาทแต่ถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้ไม่ว่าทะเบียนรถจะเป็นชื่อใครแต่ถ้าทะเบียนรถเป็นชื่อของคนตายและเป็นเงินของคนตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ถ้าเป็นพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของคนตายทั้งหมดนะแค่เขามาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาต้องแบ่งครึ่งไม่ใช่สินสมรสนะแต่ต้องแบ่งครึ่งครับ
2: ค่ะก็ตอบชัดเจนนะคะคุณผัดไทยจากสุรินทร์บอกว่าน้าชายนำโฉนดที่ดิน4ไร่ไปกู้เงินจำนวน 60,000 บาทนาน30ปีแล้วโดยเอาที่นาให้เจ้าหนี้ทำกินต่อมาทายาทก็จะไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้จะเรียกเงิน 800,000 บาท
0: จะเข้าสายมาได้มั้ยเดี๋ยวทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงนะ
2: ค่ะ
0: คุณเดี๋ยวนะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนทีเสร็จด้วยนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ที่งาน Guest Tech ใช่ไหม
2: ค่ะ Guest Tech นะคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเป็นงานที่นายกรัฐมนตรีไปประชุม
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเยาเนี่ยซื้อที่โฉนดมาตั้งแต่ปี62ปลูกบ้านปี63ทีนี้เจ้าของคนก่อนมาบอกว่าให้ไปเสียภาษีที่ดินด้วยเลยสงสัยว่าทำไมต้องไปเสียเราก็ทำประโยชน์และเป็นที่ดินแรกของเราด้วยก็แสดงว่าอย่างนี้ครับคุณต้องไปตรวจสอบนะต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีไหนเสร็จแล้วที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยภาระภาษีนะเขาเรียกเก็บมาปีไหนถ
2: ้
0: าเรียกเก็บมาก่อนขายก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนขายเดิ
2: ม
0: เจ้าของเดิมแต่ถ้าเรียกเก็บมาที่คนขายเดิมแต่เขาได้ขายคุณมาแล้วคุณก็ต้องไปดูว่าที่ดินนี้ต้องมีภาระภาษีจะต้องเสียหรือไม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ไปทำหน้าที่เอาเอกสารนั่นแหละไปอุทธรณ์เพราะบางทีเนี่ยที่ดินยังไปเรียกเก็บจากคนเก่าอยู
2: ่ค่ะ
0: นึกออกไหม
2: ค่ะ
0: ยังเรียกเก็บจากคนเก่าอยู่ทั้งที่เขาโอนขายมาใหม่แล้วงั้นคุณไปเอาเอกสารนี้แล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกเก็บภาษีนี่มาเพื่อจะได้ดูข้อเท็จจริงครับ
2: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะเห็นว่าท่านดร.สุภวรรณตีรรัตน์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปนะคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะนี่จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานที่เกิดขึ้นเป็นการจัดงานพลังงานระดับโลกนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่า Gas Tech นะคะปี2026ซึ่งปกติเนี่ยจะเวียนทั่วโลกนะคะก็จะมีไปที่อเมริกาเวียนไปยุโรปไปตะวันออกกลางแล้วก็มาเอเชียเราเคยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2008ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้นะคะ20 ปี2026ก็มาจัดที่กรุงเทพโดยที่ความสำคัญของงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทางด้านกลุ่มพลังงานนะแล้วก็ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่เรากำลังพูดถึงก็คือพลังงานทดแทนนะคะมีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องของแก๊ส LNG มีเรื่องของ Climate Change Carbon Solution แล้วก็ AI สำหรับ Energy เนี่ยกลุ่มที่มีความสำคัญของงานนี
2: ้
3: แล้วก็ที่เราดึงงานนี้มานะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทั้งในประเภทของงานสินค้าและคอนเฟรนซ์ซึ่งมี200กว่าเซสชั่นด้วยกันภายในงานนะคะมี CEO ระดับผู้นำทางด้านพลังงานมารวมตัวกันจากทั่วโลกเลยนะคะ 50,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีวิทยากรเอ็กซ์เพิร์ทมา 1,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นงานนี้ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ประเทศไทยหรือไทยแลนด์หรือคนไทยธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรากำลังจะบอกทั้งโลกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะคอนเนคดึงภูมิภาคเอเชียมาอยู่รวมตัวกันที่นี่ได้ค่ะ
2: ค่ะประโยชน์ที่มุ่งหวังว่าจะได้รับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าประเทศที่มาร่วมประชุมด้วยคืออะไรบ้างคะ
3: ค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานและก็พลังงานทดแทนรวมทั้งตัวคาร์บอนหรือเราเรียกว่า AI Energy เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีนะคะทำให้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีการก้าวผ่านที่เราเรียกว่า transform พลังงานไปสู่พลังงานสะอาดหรือ clean technology แล้วเราก็คาดหวังว่าจากนักธุรกิจที่เดินทางมานักลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเดินทางมาเนี่ยนอกจากจะมีการนำแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเราจะมีเรื่องของการค้าการลงทุนเกิดขึ้นภายในงานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของ Bangkok Dialogue ซึ่งจะเป็นระดับ Policy Maker เนี่ยที่เขาจะมาหารือกันเพื่อที่จะทำให้พลังงานที่เราจะเรียกว่า Energy Security อาจจะแทนอนาคตเนี่ยถูกแก้ไขปัญหาสำหรับประเทศไทยเองแล้วก็คาดหวังว่าในอุตสาหกรรมการจัดงานเนี่ยนะคะรวมไปถึงเรื่องของโรงแรมโทษทีค่ะ
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานหรือว่าแก๊สเทค2026ที่ดึงบริษัทหรือว่านักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมงานด้วยนะคะ
3: ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ150กว่าประเทศนะคะที่เข้าร่วมงานแต่ว่าภายในงานเนี่ยเนื่องจากเขาจัดที่ศูนย์ไบเทคนะคะโดยที่ซิเต็ปเองเป็นผู้ดึงงานนี้มาร่วมกันกับกระทรวงพลังงานค่ะก็ทั้งศูนย์ไบเทคเต็มหมดเลยพื้นที่นะคะ Exhibition Hall ทุกหอเต็มหมดเลยแล้วก็ชั้นบนห้องประชุม50กว่าห้องเนี่ยก็ภายในวันที่14ถึงวันที่17เนี้ยก็จะเป็นช่วงของการจัดงานนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพลังงานสะอาดรวมไปถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะคะแล้วก็คนที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยควรจะเข้ามาชมงานเพราะว่ามีพาวิเลียนจากต่างประเทศมาเยอะมากนะคะแล้วเท่าที่เดินดูนี่น่าจะเป็นเกือบร้อยพาวิเลียนนะคะ
0: อยากให้ดร.ได้คืออย่างนี้ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยมาร่วมประชุมกันที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ทีเซ็ปเนี่ยบิดงานนี้มาได้ในจัดที่บ้านเราเนาะนะครับทำให้เขามาประชุมกันที่นี่แต่ถามว่าเมื่อมาแล้วนอกจากผู้ประชุมที่จะมาประชุมกันแล้วมานำเสนอกันแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับในธุรกิจพลังงานใหม่ๆในงานนี้เนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายและจะเข้าไปยังไงครับ
3: ก็อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เอาอย่างแรกเลยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากการดึงงานนี้มาแน่นอนเมื่อมีผู้นำเดินทางกันมา50,000 กว่ารายเนี่ยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมจากพาวิเลียนของประเทศจากแบรนด์ใหญ่ๆของโลกเชฟรอนปิโตนัสนะคะเชลนะคะมากันหมด BP เนี่ยหรือของไทยก็มีกระทรวงพลังงานมีกัฟมีปตท.มีกกท.เยอะแยะไปหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราก็มีการคำนวณ economic impact ทางเศรษฐกิจแล้วนะคะก็รายได้เข้าประเทศเองเนี่ยไม่น้อยกว่า 14,620 ล้านบาทนะคะนี่เป็นเม็ดเงินที่สร้างงานจากการจัดงาน1งานครั้งนี้นะคะจาก
0: อันนี้ระหว่างวันนี้14ถึง17เนี่ยนะท่านนะ 14,000 ล้าน
3: ใช่ค่ะเฉพาะงานอันนี้ยังไม่นับออเดอร์หรือ investment ที่จะเกิดภายในงานนะคะ
2: ในระหว่างการจัดงาน
3: การศึกษากันอีกทีในงานเพราะตอนนี้เรากำลังทำสถิติอยู่แต่อยากจะบอกว่าอีกประโยชน์นึงที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเราคาดหวังการเจรจาธุรกิจที่จะมีมูลค่า2ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่างานปีที่แล้วที่จัดที่มิลานเนี่ยมีมูลค่า2ล้านล้านบาทเกินมีมูลค่าประมาณเกือบ3ล้านบาท3ล้านล้านบาทและนี้ในเอเชียเองเนี่ยเราก็คิดว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยค่ะเราคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า2ล้านล้านบาทที่เราคิดไว้โดยเฉพาะกลุ่มของทางด้าน AI กับเทคโนโลยี Data Center ที่กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมมากก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆมาอยู่ที่นี่แล้วที่สุดไบเทคภายในงานแก๊สเทคถ้าเผื่อท่านเป็นนักธุรกิจท่านผู้ฟังคนไหนเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเพราะว่างานนี้เป็นงาน B2B ค่ะเป็นงานทางด้านธุรกิจค่ะ
0: ครับ
3: อาจจะต้องมาลงทะเบียนเข้างานเพื่อที่รับแบบแล้วก็มาเดินดูงานรวมทั้งฟังสัมมนาคอนเฟรนซ์บางหัวข้อได้เพราะว่ามันจะมีสำหรับรัฐมนตรีเนื่องจากมีรัฐมนตรีเดินทางมาอย่าง VIP ของครั้งนี้ก็จะเป็นคุณโทนี่แบร์นะคะซึ่งก็มาพูดด้วยในงานนี้ค่ะ
0: ก็ถือว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเข้าไปเที่ยวงานนี้นะก
2: ็
0: คือต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านพลังงาน
3: เพราะว่าต้องลงทะเบียนรีจิสเตอร์เป็นงาน B2B ค่ะ
0: ต้องลงทะเบียนไปก่อนนะครับใช่ครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยเราจะประชุมIMF เนี่ยทีเซ็ตเป็นคนบิดงานมาด้วยหรือเปล่าครับ
3: ถูกต้องค่ะนอกจากเนื่องจากทีเซ็ตนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการเรามีบทบาทโดยตรงก็เขาเรียกว่าเป็น National Bidder ก
0: ็
3: คือนักเจรจาประมูลสิทธิ์งานที่เป็น Global เนี่ยค่ะจำได้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอะค่ะก็ได้มีการจุงมือกับกระทรวงการคลังเพราะเรารู้ว่างานประชุมเนี่ยเขาจะเวียนไปทั่วโลกในแต่ละภูมิภาคนะคะพอเวียนมาจะเป็นเอเชียเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากนะคะก็ได้จับมือกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ไปบิดงานนะคะของ World Bank แล้วก็ IMF การประชุมประจำปีของ IMF เนี่ยเข้ามาจากที่ประเทศไทยค่ะ
0: ครับอะไรคือจุดแข็งของเราที่ทำให้เนี่ย2งานใหญ่เลยนะ
2: ที่เซฟนะแข็งของที่เซ
0: ฟอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้เขาเลือกเราครับ
3: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกทั้ง2งานและงานอื่นๆเนื่องจากเป็นงานธุรกิจ B2B เพราะฉะนั้นแค่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือเรื่องของ infrastructure การเดินทางการเชื่อมโยง accessibility การเข้าถึงการเดินทางที่ง่ายและก็สะดวกแล้วก็มีสถานที่จัดงานที่เป็น world class นะคะนอกจากศูนย์แสดงสินค้าอย่างประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากที่สุดใน Southeast Asia นะคะก็ที่ศูนย์ไบเทคนี่ก็เป็นศูนย์ที่มีพื้นที่เยอะที่2นะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ศูนย์ Impact นะคะแล้วก็ที่ใหม่ที่สุดเป็น Green Venue ก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเรามี Venue หรือสถานที่จัดงานเนี่ยถือว่า World Class มากและที่สำคัญที่สุดคือรายล้อมไปด้วยสถานที่พักซึ่งมีตั้งแต่5ดาว6ดาว4ดาว3ดาวมีครบหมดเพราะฉะนั้นอำนวยความสะดวกสิ่งนี้เนี่ยสำคัญแต่เรื่องของสถานที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมันคือดีมานด
2: ์
3: ในประเทศและดีมานด์ในเอเชียแล้วก็ Southeast Asia เพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเอาจริงๆอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ใจกลางของเอเชียSoutheast Asia หรืออาเซียนเราเนี่ยแล้วก็สามารถคอนเนคไปที่เอเชียได้บินไปก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงมากสุดเพราะนั้นการเดินทางก็ดีนะคะการเชื่อมโยงถึงคอนเนคถึงประเทศต่างๆแล้วอินดัสทรีถ้าวันนี้เราพูดถึงแก๊สเทคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมากหลายๆคนก็พยายามที่จะหนีเรื่องของพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยทำให้เกิด sustainability ทำให้ affordable ในการที่จะเทิร์นประเทศและผู้ประกอบการรวมทั้ง consumer เนี่ยไปสู่ธุรกิจนั้นเหมือนกันเลยค่ะกับงาน World Bank หรือ IMF ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็เหมือนกันในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ Southeast Asia มีการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของ AI กลุ่มทางด้านดิจิทัลเยอะมากเพราะนั้นการเติบโตการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทำให้ดึงดูดคนที่เป็นนักธุรกิจ แล้วก็เจ้าของงานให้เขามาจัดในภูมิภาคเราค่ะ
0: นี่คือศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยและคนไทยแล้วก็คือความสำเร็จของทีเซ็ปที่บิดงานใหญ่มาได้ปีนี้2งานต่อเนื่องกันเลยก
2: ัน
0: ยาตุลานะครับ
2: IMF อีกงานหนึ่งนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ไหนคะท่านคะ
3: ก็ทั้งสองงานทั้งสองงานนะคะจริงๆแล้วมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยแต่ของ IMF เนี่ยเนื่องจากเป็นระดับ UN อาจจะไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้านะคะแต่สำหรับการเซกเองเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาลงทะเบียนได
2: ้ค่ะ
0: ครับค่ะ
3: แล้วก็จริงกับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปก็คือความมีอนุสัมพันธ์แบบ Thai Hospitality และมีสถานที่ให้เขาสร้างประสบการณ์นอกเหนือไปจากห้องประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้าเขาสามารถที่จะไป explore นะคะมากขึ้นจากร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่สามารถที่จะมีทางผู้ติดตามเนี่ยเดินทางเข้าไปทั่วประเทศไทยได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากมาประเทศไทยแล้วก็อยากมากรุงเทพค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะท่านดร.สุภวรรณตีระรัตน์นะคะผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและเทศกาลองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วก็มีผู้นำทางธุรกิจในแวดวงพลังงานจากทั่วโลกมาประชุมกันตั้ง 50,000 คน
2: ใช่
0: จะมีรายได้เข้าประเทศภายในวันที่14ถึง17 14,000 ล้าน
2: อันนี้คือยังไม่นับนะระหว่างที่มีการจัดงานด้วยรายได้ก็จะเกิดช่วงนั้นด้วยนะคะ
0: นะฮะ
2: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของทุกข์ของชาวบ้านก็คืองานของเรากันต่อนะคะ
0: ครับ
2: สำหรับสายที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะโทรศัพท์เข้ามาได้022756848นะคะ
0: เดี๋ยวตอบคุณละออนิดนึงที่ทักเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับขอเตียงไฟฟ้ามาตอนนี้ยังไม่มีนะนะครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณานะครับคือตอนนี้ถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัดสินใจง่าย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะประสานงานให้
2: ใช่ดิคุณละออที่เขาไม่สะดวกในการลุกขึ้นมาไหมพี่ใช่ไหม
0: คนไหน
2: ที่จะขอเตียงไฟฟ้าเตียง
0: ยังไม่ได้คุยกันรายนี
2: ้อ๋อยังไม่ได้คุย
0: แต่ส่งข้อความเข้ามานะครับแต่ระบุว่าต้องการเตียงไฟฟ้านะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องมีผู้บริจาค ก่อนนะครับเราไม่ได้มีของพวกนี้นะแต่ว่าต้องมีผู้บริจาคนะครับแล้วเราก็มีพี่น้องชมรมเพื่อนแท้นี่แหละที่เขาจะช่วยไปรับส่งมาให้นะครับ
2: ค่ะไปใส่คุณเกศรต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศร
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านถนอมแล้วก็น้องฝน
2: จ้า
0: อย่าเรียกท่านเลยครับเรียกพี่เรียกลูกเรียกหลานเรียกตามสบายใจเลยนะ ท่านมันสูงต่ำดำขาวกันเกินไปเนา
2: ะ
0: ป้ามีปัญหาเรื่องบ้านชำรุดทรุดโทรมเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: ชำรุดทรุดโทรมแล้วอยู่กับใครกี่คนที่บ้าน
4: มีลูกอยู่ค่ะมีลูกอยู่คนนึงค่ะที่บ้าน
0: เป็นบ้านแบบไหนอะครับเนี่ย
4: ส่วนตัวป้าเนี่ยมาอยู่บ้านของคนไข้ค่ะ
0: อ้าวแล้วบ้านใครอยู่อ่ะเนี่ย
4: ลูกชายค่ะ
0: ทีนี้มันชำรุดทรุดโทรมใช่มั้ย
4: ค่ะทรุดโทรมค่ะมีปลวกขึ้น
0: ทีนี้ป้าบ้านป้าชำรุดทรุดโทรมปลวกขึ้นแล้วจะให้รายการนี้มาช่วยทำอะไรไปกำจัดปลวกหรือจะให้ทำอะไร
4: ไม่ใช่ค่ะขอความคิดเห็นว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้ว
0: ครับ
4: แล้วก็พอดีข้างบ้านเขามีคนป่วยแล้วจะซ่อมบ้านก็กลัวว่าเขาจะมาแจ้งให้คนมาตรวจก็เลยไปที่เขตจะเพื่อจะไปร้องขอทำบ้านขอซ่อมแซมบ้านแล้วทางโยธาเขามาตรวจก็บอกขอผมตรวจก่อนเขามาตรวจแล้วเขาก็แบบว่าจะต้องมีการเสียเงิน
2: ค่ะ
4: ค่ะ
0: เสียเงินค่าอะไรอะครับ
4: เขาบอกว่าต้องให้เขียนแปลนใหม่ขอบ้านเลขที่ใหม่ป้าบอกว่ามีบ้านเลขที่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้วก
2: ็
4: แค่ซ่อมแซมขอซ่อมแซมเวลามาตรวจจะได้ไม่มีปัญหากับคนข้างบ้านค่ะ
0: ที่ดินบ้านของป้านี่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นหลังชัดเจนดีไหม
4: ชัดเจนค่ะ
0: ชัดเจนเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: คุณป้าไม่ต้องการจะรื้อบ้านทั้งหลังใช่ไหมครับแค่ปรับปรุงจากการที่ปลวกมันกัดกินใช่ไหม
4: หนึ่งห้องค่ะที่กินในภาพเลยค่ะหนึ่งห้อง
0: แค่ห้องเดียวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช่
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเจ้าบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการดัดแปลงอาคารต่อเติมอะไรขึ้นมาใหม่นะ
2: ค่ะ
0: นะครับหรือเปลี่ยนโครงสร้างบ้านเดิมเนี่ย อันนี้ไม่ต้องไปขออนุญาต
2: ทำได้เลย
0: ก็ทำได้เลย
2: ทำได้เลย
0: แต่ว่าถ้าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมแล้วเราไปคุยกับเขตแล้วที่ผ่านมาเขตดอนเมืองว่าอย่างไรครับป้า
4: เขาบอกว่าเขามาดูแล้วค่ะโยธามาดู1คนแล้วบอกว่าจะให้เขียนแป้นใหม่ก็บอกว่าไม่เขียนค่ะคือซ่อมแซมอันนี้คือรื้ออันนี้แล้วก็ทําห้องนี้ห้องเดียวค่ะป้าจะอยู่แค่คนเดียว
0: เออแล้วจะไปเขียนแปลนใหม่ทำไม
2: เพราะว่าม
0: ันต้องเก็บกวาดทำความสะอาดซ่อมแซมกระดานตรงไหนผุก็เอาแผ่นใหม่ไม้เชอร่ามาทำแทนเข้าไปหลังคาตรงไหนรั่วซึมก็เปลี่ยนก็ปรับ
2: ไม่ต้องขอโยธาถูกไหม
0: ใช่ทำไมต้องเอางี้ครับคุณป้าอย่างนี้นะคุณป้าครับเรารู้ปัญหาของคุณป้าแล้วเนาะการที่คุณป้าไปติดต่อที่โยธาเขตดอนเมืองแล้วไม่รู้ไปเจออะไรขึ้นมาเขามาดูแล้วบอกให้ป้าต้องไปเขียนแบบขออนุญาตหนักถึงขนาดขอบ้านเลขที่ใหม่นี่อันนี้เกินเลยรังสิตไปแล้วเลยดอนเมืองเกินรังสิตแล้วไม่ใช่ขอเลขที่ใหม่ทำไมบ้านเขามีบ้านเลขที่แค่ชำรุดปลวกกัดกินแล้วก็เขาต้องการจะปรับปรุงและห้องเดียว
2: เออ
0: ไม่ได้รื้อถอนสร้างใหม่
2: จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาของโยธานะเราสามารถทำได้เอง
4: เสาก็ขาดก็ต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเสาด้วย
0: ทีนี
5: ้
0: ป้าจริงๆป้าก็ต้องมีผู้รับจ้างใช่ไหมมีไหม
4: มีญาติมาช่วยค่ะมีญาติมาช่วยทำ
2: ค่ะ
0: ถ้างั้นก็เดี๋ยวทีมงานเราประสานทางเขตดอนเมืองหลังใหม่ให้ไปติดต่อที่โยธาของเขตนะไม่รู้คุยกันอะไรยังไงนะป้านะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็ญาติเข้ามาถ้าไม่ได้มีการรื้อถอนหรืออะไรยังไงหรือถ้าเสาที่มันชำรุดอยู่เนี่ยนะครับจะดามเสาใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้าไปเล็กน้อยมันก็ไม่ได้เหลือบ่าวกว่าแรงนะ
4: แต่ว่าพื้นผุทั้งหมดเลยค่ะและข้างฝาก็ผุหมดเลยแล้วก็หลังคาก็เก่าเอาของเก่ามาทำไว้ค่ะ
0: แล้วมันต้องรื้อใหม่ไหมล่ะป้า
4: ก็อยากจะรื้อได้ไหมคะ
0: ป้ามีตังค์ไหมถามก่อนมีเงินไหม
4: ญาติเขาจะเอาประตูหน้าต่างมาช่วยค่ะเราก็ต้อง
0: ป้าครับป้าถามผมถามป้านะผมถามตอบตรงๆนะถามไม่จบนะป้ามีสตังค์ที่จะปรับปรุงไหม
4: มีนิดหน่อยค่ะ
0: มีนิดหน่อยแล้วเวลาใช้ญาติมาทำนี่ก็ต้องระวังด้วยนะเขาว่างผมมาไม่ว่างก็ไม่มาและสุดท้ายก็ไม่เสร็จ
4: ค่ะ
0: มันก็ไม่ง่ายเนาะเรื่องแบบนี้แล้วคนที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือคนที่เราไว้ใจนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: ตกลงกันดีๆคุยกันดีๆปรับปรุงอะไรแค่ไหนอย่างไรนะป้าไปคุยทางเขตโยธาเขตดอนเมืองนะเราประสานให้แล้วนะคงจะไปเรียกเงินเรียกทองอะไรไม่ได้เลยนะบอกเลยนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าวันไหนที่มักเดี๋ยวเกิดเรียกเงินเรียกทองของคุณป้าเนี่ยป้าบอกเลยนะ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบคุณทุกท่าน
0: ครับทีมงานประสานหลังไมค์ให้ไปคุยกับทางโยธาของเขตดอนเมืองนะครับที่ดูแลเรื่องของนี่แหละก็ดูตามข้อเท็จจริงอะว่าถึงขนาดจะต้องไปเขียนแบบใหม่ไหมต้องรื้อไหม
2: ไม่จริงๆปลวกกินน่ะบ้านเราก็ซ่อมเองสิฮะ
0: ซ่อมได้
2: ทำไมต้องไปแจ้งโยธาไม่ต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ไปสายต่อไปเลยคุณสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: คุณสุนทรมรดกแม่กับแม่ยายเสียชีวิตแล้วจะจัดการมรดกอย่างไรเป็นมรดกของใครนะคะมรดกของใคร
6: มรดกของแม่ยายครับผม
0: แม่ยายของคุณกับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันไหม
6: จดครับผม
0: มีบุตรด้วยกันไหม
6: มีครับ
0: แล้วภรรยายังอยู่ไหม
6: อยู่ครับยังอยู่ครับ
0: ภรรยายังอยู่นะครับแล้วแม่แล้วพ่อตายังอยู่ไหม
6: ไม่ครับพ่อตาเสีย
0: หมดแล้วนะ
6: ครับเสียหมดเลย
0: เสียหมดแล้วแล้วพ่อตาแม่ยายมีลูกกี่คน
6: มีลูก7คนครับผม
0: ยังอยู่ทุกคนไหม
6: ครับยังอยู่ทุกคนครับ
0: ยังอยู่ทุกคนนะครับเพราะงั้นคุณถามแทนเรื่องนี้ก็ให้เขาไปรวมตัวกันให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกครับ
6: โอ้
0: ทีนี้เขาตกลงกันได้ไหมในหมู่พี่น้องของภรรยาเนี่ยเขาตกลงกันได้ไหมครับ
6: ยังครับผมถ้ายังมาคุยกันเขายังไม่คุยเลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ยังตอบไม่ได้นะหนึ่งนะถ้าตกลงกันได้รวบรวมนะครับบัญชีทายาทมีทั้งหมดกี่คนรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งหมดมีอะไรบ้างที่จะต้องมาแบ่งนะครับให้กับทายาทตามบัญชีทายาทรวบรวมหลักฐานการตายแล้วไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดพื้นที่ที่เขาเสียชีวิตอ่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้อยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: จังหวัดเลยค่ะ
0: ก็ไปยื่นที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเลยเนี่ยเราต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะไปให้อัยการนะอัยการก็จะขอเงินเราจำนวนหนึ่งประมาณสัก500ประมาณนั้นอ่ะไม่เกินพันเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาลตอนยื่นแค่นั้นเองไม่ใช่ค่าจ้างเขาจะยื่นให้ถ้าเราตกลงกันได้แต่ถ้าเราตกลงกันไม่ได้ทั้งหมดเนี้ยต้องไปจ้างทนายความ
2: ต้องเสียตังค์
0: ใช่ครับแล้วทนายความก็จะทำหน้าที่ให้เราทุกอย่างเรานั่งเฉยๆเลยเขาจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทำบัญชีทายาทบัญชี

0: มีทรัพย์สินใครหาตัวไม่เจอเขาก็จัดการให้หมดแต่ต้องจ่ายตังค์ให้เขาทำงานแทนแต่ถ้าเราจะทำกันเองก็ต้องตกลงกันให้ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้อัยการก็ไม่สามารถจะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ตอบคุณสุนทรตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตกลงกันได้นี่มันง่ายน้องฝน
1: คืออันนี้แนะนำมาหลายต่อหลายเคสแล้วเนาะถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียตังค่าทนายความแต่ยังไงซะถ้าตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ต้องเสียตังค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่นะ
0: เพราะอัยการจะไม่ได้เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งของเครือญาติเขาไ
1: ม่
0: งั้นก็กลายเป็นว่าอัยการต้องไปฟ้องกันซึ่งมันไม่ใช่
1: ใช่
0: นะครับไม่งั้นเราก็ต้องไปหาทนายความจัดการให้ถ้ายุ่งยากซับซ้อนก็ให้ทนายความนะครับคุณสำลีจากศรีสะเกษบอกว่าใช้หนี้สหกรณ์เรียบร้อยมีหุ้นคนละแสนกว่าบาทไปสวนดำรงธรรมเพื่อไปขอเงินหุ้นเขาบอกสหกรณ์ขาดทุนมาหลายปีแล้วเลยไม่ได้เงินหุ้นไปศาลยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออยู่ที่ผลประกอบการ
1: ค่ะ
0: สหกรณ์คุณสำลีไปขอใบผลการประชุมสหกรณ
1: ์ล่าสุดใช่ไหม
0: ประชุมว่าสถานะของสหกรณ์สถานะทางบัญชีเป็นยังไงมันจะอยู่ในรายงานการประชุมทั้งหมดเนา
1: ะ
0: ทีนี้เราจะไปขอหุ้นคืนตามที่เราเคยลงทุนไปให้ได้เท่าเดิมกลับมาเท่าเดิมพร้อมดอกเบี้ยมันไม่ได้ครับสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับถ้าเราจะถอนให้ได้ก็ต้องดูว่าขนาดนี้หุ้นเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่อย่างวันนี้ผมซื้อหุ้นไปตัวนึงผมซื้อราคา10บาทพอถึงตอนนี้เหลือ2บาทแล้ว
1: ก็ขาดทุน
0: ผมจะไปถอน10บาทไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ถ้าผมจะเอาเงิน2บาทถ้าจะเอาเงินตอนนี้ผมก็ได้แค่2บาทต่อหุ้น
1: ใช่
0: แต่ถ้าผมบอกว่าไม่ละครับผมยังไม่เอา2บาทผมรอมันขึ้นไปที่12บาทก่อน
1: แล้วค่อยถอนออก
0: แล้วก็ค่อยขายเหมือนกันนะครับเพราะงั้นสหกรณ์เราถ้าผลประกอบการขาดทุนนะครับมันก็ไม่มีเงินปันผลและถ้าเราจะถอนหุ้นถอนได้ครับแต่มันจะไม่ได้ทุนเรือนหุ้นเท่าเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะมันประกอบการแล้วขาดทุนนะ
1: ค่ะยังมีบางเรื่องที่ยังค้างอยู่นะคะ
0: ค้างคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่เพื่อนบ้านจอดรถขวางอย่างที่ฝนบอกเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช้สิทธิทางศาลเลย จริงๆคุณฟ้องเลยนะ คุณให้ทนายความฟ้องเลยอ่ะคือแม้กระทั่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ
1: ก็ฟ้องได
0: ้มีอาจารย์ณรงค์เสียสังเคยบอกนะมีโรงงานไอ้บดน้ำแข็งอ
1: ่ะ
0: เธอนอนหลับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: บดตลอดเวลาก
1: ลางดึกถ้าดัง
0: เขาไปร้องเขตในกทมก็ทำอะไรไม่ได้มาเตือนก็ยังดังเหมือนเดิมฟ้องศาลเจอคำสั่งศาล
1: เป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องลงโทษนะฝ่าฝืนก็จับขังอ่ะเห็นไหมล่ะ
1: เพราะอันนี้เขาอาจจะสูญเสียเงินบ้านเช่าเขาอาจจะได้รายได้เดือนละหมื่นก็ได้นะถ้า10เดือนเขาขวางอยู่งี้ไม่ยอมทำอะไรแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะพี
0: ่ครับ
1: ค่ะยังคงติดตามรายการเราได้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 13:30 นถึงเวลา 15:00 นหลังจากนี้ใครจะขอเขาเรียกว่ามีข้อร้องทุกข์ต่างๆเข้ามาได
0: ้ก็ทักเฟซเนาะทักเฟซบุ๊กเข้ามานะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็0626056609ช่วงเช้าดีที่สุดก่อน 11:00 น. อ
1: ่ะพี่ถนอมจะเป็นคน
0: รับเช้าเนี่ยผมจะรับเองเลย
1: รับสายเองส่วนภาพอะไรที่จะอัดเป็นวิดีโอมาขอรบกวนเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ส่งมาใน Facebook ของพี่ถนอม
0: และถ้าช่วงเย็นก็เดี๋ยวให้ผมกลับไปถึงบ้านก่อน
1: ก็จะไล่ดูแต่ละเคสไปช่วยแก้ไขปัญหากันไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลม

มีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: 15นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับตำรวจนครบาลร่วมกับอย.บุกทลายเครือข่ายทุนจีนเทาลักลอบผลิตและแบ่งบรรจุแก๊สหัวเลาะในโรงงานและโกดังย่านประเวศกรุงเทพมหานครโดยขณะบุกเข้าไปพบชาวจีน2คนทำหน้าที่ดูแลโรงงานพร้อมแรงงานชาวเมียนมา10คนรวมทั้งพบถังแก๊สพร้อมจำหน่าย 1,652 ถังถังเปล่า 4,200 ถังรวมทั้งถังแก๊สขนาดใหญ่เครื่องบรรจุเครื่องปรับแรงดันและรถที่ใช้สำหรับขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วงบรรจุแก๊ส N2O น้ำหนัก 36,000 กิโลกรัมอีก2คันด้วยซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการจับกุมขบวนการค้าแก๊สหัวเลาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งจะต้องขยายผลต่อไปขณะที่อย.เตือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากนำมาสูดดมจะทำให้เกิดการเคลิ้มมึนงงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปประมาณ 20,000 ลิตรโดยประเมินว่าเป็นปริมาณน้ำมันจริงมีประมาณ 20% หรือ 4,000 ลิตรเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุมีท่อขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อทางกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบท่อน้ำมันจึงทำการขุดเปิดและตรวจสอบรอยรั่วอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำของเมื่อคืนนี้ผลการตรวจสอบยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากฝนที่ตกลงมาได้พบคราบน้ำมันซึมออกมาบริเวณหน้าผิวเพิ่มเติมเล็กน้อยทั้งนี้ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เพราะเป็นคนและเรื่องกันนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนนี้กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่อซึ่งในส่วนของงบประมาณระยะแรกยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 จากพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบขณะที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้วโดยเปิดทางให้สามารถดำเนินการต่อได้หากสถานการณ์มีความเหมาะสมพร้อมยืนยันรัฐบาลมีงบประมาณหลายกระเป๋าผลการเลือกตั้งทั่วไปในสวีเดนยังคงสูสีอย่างมากโดยหลังจากการนับคะแนนผ่านไป 90% ปรากฏว่ากลุ่มพรรคฝ่ายซ้ายนำโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยได้176ที่นั่งทิ้งห่างกลุ่มพรรคฝ่ายขวาที่นำโดยนายกรัฐมนตรีฮูฟคิสเตอร์วัสขอไปครับฮูฟคิสเตอร์สันอยู่เพียง3ที่นั่งเท่านั้นทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าฝ่ายใดจะได้จัดตั้งรัฐบาลขณะที่มีการคาดการณ์ว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยมีแนวโน้มจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอาจจะต้องรออีกหลายวันเนื่องจากหน่วยงานการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะเริ่มนับบัตรบางส่วนที่ยังมาไม่ถึงวันขอไปครับจะเริ่มนับบัตรบางส่วนที่ยังคงเดินทางมาไม่ถึงในคืนวันเลือกตั้งนอกจากนี้คะแนนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบซ้ำโดยอัตโนมัติโดยฝ่ายปกครองระดับมณฑลต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัทชัดเจนครับ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมขอสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับวันนี้เคลียร์คัทชัดเจนจะชวนคุยในประเด็นเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยครับที่ต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและก็บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับดังนั้นในช่วงของงานบุญแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานบุญอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ที่ใกล้จะถึงเข้ามาเร็วๆนี้ก็คืองานบุญเป็นศาสตร์เดือน10ครับถือว่าความเชื่ออย่างหนึ่งในงานศาสตร์เดือน10ก็คือเป็นช่วงที่1ได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว2คือเขาบอกว่ายมบาลเนี่ยจะปล่อยวิญญาณของบรรพบุรุษออกมาเยี่ยมลูกหลานต่างๆนะครับดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานก็จะได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษต่อเพื่อให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้กลับไปยังอีกโลกหนึ่งด้วยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปคุยเรื่องของงานศาสตร์เดือน10งานหนึ่งที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีแล้วปีนี้10วัน10คืนเต็มๆเลยนะครับ2ถึง11ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นคืองานบุญศาสตร์เดือน10ของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เราจะคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกท่านเป็นประธานจัดงานบุญศาสตร์เดือน10 2569อีกท่านนึงท่านเป็นเลขานุการของการจัดงานในครั้งนี้ครับท่านทวีศักดิ์สุทินนะครับและอีกท่านนึงคือท่านวิรัตแป้นแก้วครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอย่างที่บอกไปงานใหญ
1: ่
0: งานเล็กเนี่ยสมาคมชาวปากใต้บอกไม่ทำแต่งานใหญ่ๆเท่านั้นงานนี้อ้าวเล่าความเป็นมาก่อนดีกว่าฮะนั้นท่านทวีศักดิ์ครับแน่นอนที่สุดว่าการจัดงานอย่างที่บอกว่าจัดมาหลายปีติดต่อกันแล้วแต่ละปีนี้จัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีแต่ทีนี้มันก็ต้องมีรากเหง้าและความเป็นมาของการจัดงานกันสักนิดหนึ่งครับท่านทวีศักดิ
1: ์ครับขอบคุณครับก็ผมทวีศักดิ์สุทินนะประธานจัดงานศาสตร์เดือน10ครั้งที่27นะฮะก็เป็นงานที่เราจัดปีนี้ยิ่งใหญ่พอสมควรนะซึ่งถ้าเรามองจากว่าศาสตร์เดือน10นี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมที่เราสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานมากต
0: ั
1: ้งแต่บรรพบุรุษที่ได้ทำมาก็คือในวันที่แรม1ค่ำเดือน10นั่นเขาเรียกว่าโยมบาลจะปล่อยเปรตหรือผีหรือผู้ที่ไร้วิญญาณออกมาเยี่ยมลูกหลานที่อยู่ทางบ้านเพราะในวันสำคัญนี้ลูกหลานก็ต้องเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าอาหารการกินของแห้งของคาวเพื่อให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยมอันนี้คือสิ่งที่ประเพณีสืบทอดมาแล้วก็ในแรม15ค่ำเดือน10นั่นคือวันที่จะส่งตายายกลับเพราะเราจะมีวันที่รับตายายคือวันที่1แรม1ค่ำนะแล้วก็15ส่งตายายกลับหลังจากที่ตายายได้กินได้ใช้ได้พบลูกหลานสังสรรค์กันแล้วนะนั้นสิ่งที่ประเพณีที่เราทำมานานแล้วโดยเฉพาะบรรพบุรุษที่เขาสร้างมาแล้วเราเด็กรุ่นหลังหรือคนที่อยู่เนี่ยตอบแทนบุญคุณในสิ่งที่วันศาสตร์เดือน10นะฮะเพื่อให้บรรพบุรุษเรามาได้กินได้ใช้ได้มีความสุขเหมือนคล้ายๆสงกรานต์อย่างเงี้ยกลับมาอย่างเงี้ยเยี่ยมเยียนในประเพณีตัวนี
0: ้คือจริงๆแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานศาสตร์เดือน10ในจังหวัดของตัวเองนะครับภาคใต้เขาก็มีการจัดงานเดือน10หลายพื้นที่ทีเดียวสุราษฎร์ก็มีนครศรีธรรมราชก็มีการจัดกันอย่างยิ่งใหญ่กันหลายๆปีแต่ทีเนี้ยงานที่เราจะคุยถึงเนี่ยอันนี้เรารวมปากใต้ไว้เลยไว้ณที่นี้เลยเป็นสมาคมชาวปากใต้ที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนรู้สึกว่าใต้อะเขาก็มีของที่เป็นอัตลักษณ์ของดีของท้องถิ่นเขาเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นของดีที่เกี่ยวเนื่องกับงานศาสตร์เดือน10เนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้นั่น

0: มีศักดิ์เล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: ครับคือการจัดปรับปรุงเป็นผลไม้เป็นของ5อย่างที่เรานับถือกันเป็นสืบทอดประเพณีอย่างยกตัวอย่างว่าขนมพองขนมพองเหมือนกับข้าวที่ก็ทอดเป็นแผ่นซึ่งเหมือนกับแพนะที่จะนำบรรพบุรุษไปสู่ทะเลมหาสมุทร
0: ครับ
1: ในการเดินทางนั่นคืออาหารข้อที่1
0: คือขนมพอง
1: ขนมพอง
0: หรือขนมแพ
1: แพเหมือนใกล้ใกล้แพ
0: ใกล้ใกล้แพ
1: ใช่บรรพบุรุษเขาจะเดินข้ามเดินทางอะไรใช้แพตัวนี้ฮะตัวที่2ขนมลาแทนผ้าห่มเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยขนมลาเป็นเส้นๆและเป็นผืน
0: ครับ
1: เล็กๆตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเปรตจะได้กินด้วยเปรตที่เขาบอกปากเท่าลูกเข็มเล็กๆจึงไม่สามารถกินอาหารได้ก็ใช้ตัวนี้แทน
0: นี่คือขนมแพขนมลาขออภัยขนมลา
1: ขนมลา
0: ใช่ไ
1: หมขนมลา
0: เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะ
1: เส้นเล็กๆนะนี่คือเปรตสามารถกินได
0: ้
1: ที่เขาปล่อยมาคำว่าเปรตก็คือที่ไม่มีญาติ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีญาติแล้วก็ทางนี้เราทำบุญไปให้ด้วยนะ
0: โอ้โหนี่ขนมลาเอามาทำแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: ครับใช่ใช่ใช
0: ่
1: ครับนอกจากขนมลาก็ขนมกงคือขนมไข่ปลาตัวนี
0: ้ครับอันนี้ขนมกงตัวนี้นะครับ
1: ขนมไข่ปลาอันนี้แทนเครื่องประดับจะมีเครื่องประดับเนี่ยแต่งเครื่องประดับหรือเป็นล้อเกียร์อะไรก็แล้วแต่ในการเดินทางอะไรนะแทนที่บรรพบุรุษเราสืบทอดให้ทางเราได้ประสานต่อนะอีกตัวขนุนยีซัมนะซึ่งแทนเงินทอง
0: ครับ
1: แทนเงินทองค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วก็ขนมยีซัมตรงนี้มีไหมเนี่ยตัวนี้
0: ยีซัมตัวนี้นะครับยีซัม
2: ยีซัมอันนี้หนุนสมภา
0: พยีซัมข้างบนยีซัมข้างบน
1: นี่คือยีซัม
0: ตัวนี
1: ้ตัวก็ขนมสมภาแต่บ้าน
2: เป็นขนมสมภา
1: เป็นเหมือนคล้ายลูกตาบ้าใช้แทนเล่นได้การปนันบ้างเล่นเกมในการสนุกในวันนั้นนะตรงนี้เป็นตัวแต่เพราะว่าเราเชื่อว่าไอ้ขนมทั้ง5อย่างนี
0: ้ครับ
1: เป็นสิริมงคลสำหรับคนที่เสร็จแล้วไปทานนะเพราะว่ามันต้องเข้าพิธีหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะถึงจุดจริงเปรตเดี๋ยวจะมีถึงการจริงเปรตอีกจริงนะการจริงเปรตนี่ก็หมายความว่าของที่ทุกที่เราชาวบ้านเนี่ยนะที่เราเอามาให้บรรพบุรุษ
0: กลับ
1: มาทานมากินที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็ไปเข้าพิธีไปวางนอกโบสถ์นะไปวางตามโต๊ะตามไรเอาทุกอย่างชาวบ้านมามีหนุ่มพองลา5อย่างผลไม้อะไรก็แล้วแต่มาวางพอวางเสร็จเนี่ยมันจะเป็นพิธีการที่พระทำการสวดทำพิธีทางสงฆ
0: ์
1: พอที่ทางสงฆ์เสร็จเรียบร้อยตรงเนี้ยชาวบ้านหรือเด็กสมัยก่อนผมเด็กๆก็เหมือนกันเขาเรียกไปชิงเปรตการชิงเปรตเนี่ยใครชิงได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ตัวนี้
0: ไปชิงของกินมาแหละ
1: ของกินที่เขาวางไว้บนโต๊ะเขาตำโต๊ะใหญ่ลานใหญ
0: ่
1: ที่เขาแฝงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมาตัวเราเด็กหรือผู้ใหญ่ก็จริงเขาถือว่าถ้าเอาเนี้ยไปทานเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลเพราะว่าผ่านขั้นตอนของพิธีกรรมมาเยอะมากๆแล้วตรงนี
0: ้คือกินแล้วได้บุญด้วย
1: ได้บุญด้วยฮะนี่คือความเชื่อถือนะจากบรรพบุรุษที่เราสืบทอดมาเป็นร้อยๆปีพันปีแล้ว
0: สมัยนี้เขาก็ยังแบบ
1: ยังทำอยู
0: ่ยังสนุกสนานก็อยู่เหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าเด็กๆก็คอยผู้ใหญ่ก็คอยคือเวลาที่ได้ร่วมงานประเพณีแบบนี้อย่างแรกคืออิ่มอกอิ่มใจอย่างที่สองมันเป็นเหมือนกิจกรรมที่สร้างความ
1: รักความสามัคคี
0: ใช่ให้เกิดขึ้นในหมู่ของคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้แต่เพื่อนร่วมที่อยู่ใกล้เคียงกันถูกไหมว่าเอ๊ะได้แย่งขนมแย่งอะไร
1: คือไอ้คนที่ไม่ค่อยได้คนได้เยอะก็แบ่งให้อีกมีน้ำใจเอาแบ่งกันไปทานไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานมากนะของคนใต
0: ้
1: นะฮะ
0: แล้วทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเล็กๆไม่ทำต้องใหญ่ๆสำหรับสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะอะไรปีนี้เขาจัดงานบุญเดือน10เนี่ย10วันนะคุณผู้ชมครับ2ถึง11ตุลาคมนี
1: ้ครับครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งว่าวันรับตายายวันรับตายายนี่เขาจะมีพิธีกรรมรับตายายที่โยมบวรได้ปล่อยออกมาเมื่อมาทานอย่างนี้เราทำพิธีอะไรเสร็จพอวันส่งตายายเราก็มีพิธีทางสงฆ์โดยเฉพาะของเรานิมนต์พระ
2: 94 รูป
1: ตามสมาคมของ
2: อายุสมาคม
1: เพื่อทำพิธีกรรมนะพิธีกรรมที่เราทำตามประเพณีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะคนที่อยู่กรุงเทพนะไม่มีโอกาสที่กลับไปทำบุญที่บ้านก็มาที่นี่หรือคนที่ ปริมณฑลทั้งหมดอยากเห็นประเพณีของเราชาวใต้ให้ไว้ที่สมาคมเราได้เลยม
0: ัน
1: จะมีครบทุกอย่างถอดแบบจากภาคใต้มาทุกจุดเดี๋ยวจะมีของกิจกรรมมหรสพอะไรเดี๋ยวผมจะให้ท่านเลขาเขาได้ชี้แจงว่าเรามีอะไรบ้าง
0: ม
1: ีทั้งอาหารการกินมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีหนังโนราเรามีครบทุกอย่างนะเพราะถ้าท่านไม่สามารถจะเดินทางกลับไปผู้เรียนเราได้ก็มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างถอดจากปากใต้มาไว้ที่นี่ทั้งหมดซ
0: ึ่
1: งปีนี้สมาคมเราท่านนายกก็ได้ปรับปรุงสถานที่ใหญ่มากและสวยมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญปีนี้พระธาตุเราได้พระธาตุด้วย
2: สู่มรดกโลก
1: มรดกโลก
0: ภา
1: คใต้ชน
0: ะ
1: กรนี่สิ่งที่เราภาคภูมิใจของคนใต้นะท่านจะได้เห็นตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำไว้อย่างดีเลยเพื่อโชว์ไว้ที่บูชาแล้วเรายังมีไหว้หลวงพ่อทวดที่ทางใต้เรานับถือนะมีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะอาหารการกินที่เดี๋ยวผมอยากให้ท่านเลขาลองชี้แจงตัวประตูนี้ดูเชิญครับ
0: งานใหญ่10วันมีอะไรบ้างครับ2ถึง11ตุลาคม
2: คืองานเราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่2นะครับถึงวันที่11นะครับถึงวันที่11ตุลาฉะนั้นงานหลักๆเลยของเราเนี่ยเราเน้นประเพณีว
0: ั
2: ฒนธรรมของพี่น้องภาคใต้นะครับแต่มันจะลืมเสียไม่ได้ว่างานประเพณีนั้นมัน10วัน10คืนนะครับเราจะเอาแบบประเพณีแบบวัฒนธรรมอย่างเดียวมันคงไม่ได้ฉะนั้นเราต้องจัดให้มันทันกับยุคทันกับสมัย
0: มีมหรสพ
2: มีมหรสพ
0: ครับ
2: 10วัน10คืนนะครับมหรสพเราจะรังสรรค์ของมหรสพภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยที่ดังๆนะตอนเนี้ยมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเช่นมารีวันน่านะครับบาวีนะครับแล้วก็ปุ้ยแอลกอฮอล
0: ์
2: นะครับแล้วก็มีศิลปินดังๆปัจจุบันที่ต่างภาคใต้ดังอยู่เราก็เชิญมาอยู่ที่นี
0: ่
2: อันนี้10วัน10คืนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าศิลปินที่มาแสดงในงานเนี่ยเต็มรูปแบบคือจัดเต็มนะครับแล้วยังไม่เท่านั้นไม่พอนะครับเรายังมีมโหรสพของวัฒนธรรมภาคใต้เช่นหนังทะลุงมโนรานะครับหนังทะลุงนี่ก็ดังทางภาคใต้แล้วมโนราเนี่ยขนมา50กว่าชีวิตมาแสดงที่นี่นะครับฉะนั้นการแสดงของมโนราปัจจุบันนี้มันต่างกับสมัยก่อนนะครับมโนราสมัยก่อนมีไล่ลำแสดงเป็นวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันนี้เราจัดเป็นคอนเสิร์ตนะครับ
0: คอนเสิร์ต
2: คอนเสิร์ตเลยก็คือไล่ลำก่อนนะครับไล่ลำก่อนแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตเลยคอนเสิร์ตก็คือมีนักร้องมีแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเต็มรูปแบบแล้วก็มีหนังตะลุงที่ขาดจะไม่ได้มีหนังตะลุงนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าการแสดงของวัฒนธรรมภาคใต้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามีแค่หนังตะลุงมโนรา มันยังมีอีกแขนงหนึ่งคือเพลงบอก
0: อะไรนะฮะ
2: เพลงบอกเพลงบอกเนี่ยคือภาคใต้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไว้ไปร่ายรำหรือไปร้องเนี่ยไปร้องเพลงบอกก็เรียกร้องตามงานประเพณีเช่นงานบุญงานศพอะไรต่างๆนะครับ
0: อย่างภาพ
2: อย่างนี้คือ
0: มโนรา
2: ฮะมโนราคือมโนราสีทนปีนี้เราจ้างมาจากจังหวัดพัทลุง
0: อันนี้คือมโนราสมัยใหม่แล้ว
2: สมัยใหม่แล้ว
0: ครับยังไงฮะเราจับ
2: ก็คือมโนราสมัยใหม่เนี่ยคือเริ่มจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราร่ายรำเป็นมโนราธรรมดาแล้วก็มีเรื่องเวลานิดหน่อยแต่ปัจจุบันเรามีเป็นคอนเสิร์ตเหมือนศิลปินเลยคือจะเห็นได้ว่าศิลปินปัจจุบันเนี่ยมาจากมโนราม าก่อนก็มีนะครับแล้วก็มาเป็นศิลปินดังปัจจุบันก็มีนะครับก็แสดงถึง 3-4 ชั่วโมงนะครับในงานนะครับทีนี้ผมไม่ได้ว่าศิลปินทางภาคใต้เท่านั้นนะครับเพราะว่างานเราเนี่ยมันจะมีก็เรียกว่าอะไรพี่น้องชาวไทย
0: กับ
2: ภาคที่มาร่วมงานนะครับเราก็ต้องเอาศิลปินของภาคอื่นๆมาแสดงด้วยเช่นภาคอีสานเราก็หมอลำเช่นหมอลำรุ่นแอที่ดังๆมาอยู่ที่นี่ด้วยปีนี้ก็เอาคณะของปลายขนกพรมาเล่นนะของวัยรุ่นก็ชอบแล้วก็ศิลปินภาคกลางไปรวมมาอยู่ที่นี่นะครับฉะนั้น10วัน10คืนนี่ฟรีตลอดงานนะครับ
0: โอ้
2: ฟรีตลอดงานนะครับแล้วไม่นำซ้ำภาคกลางเรามีศิลปินดังๆเช่น

0: ที่นั่นหมดเราจะเอาศิลปะปอกใต้แล้วอาหารการกิน
1: การจัดให้สะอาดสวยงามเพื่อปรับให้เข้าสถานที่ใหม่ที่ท่านนายกหรือคณะกรรมการชุดนี้ได้ในรีโนเวทใหม่สวยมากใช่ไหมเพราะเราก็พัฒนาขึ้นอีกแบบกับเรื่องของมรดกโลก
0: ใช่ก็คือ
1: ของประเพณี
0: ใช่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สำคัญสำหรับพี่น้องชาวใต
2: ้
0: เพราะว่าเราได้มรดกโลกของพระบรมธาต
2: ุที่นคร
0: ของนครศรีธรรมราชฉะนั้นปีนี้เรามองว่าเป็นปีที่เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมที่เราได้เพื่อมรดกโลกมาอีกขั้นหนึ่งทำให้พี่น้องชาวใต้เองเนี่ยได้มารวมตัวกันที่สมาคมภาคใต้เนี่ย มากเป็นพิเศษปีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพี่น้องที่อยู่14จังหวัดภาคใต้นั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาอยากจะไปอยู่รวมกันที่นั้นเนี่ยมากที่สุดแต่ละปีเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้าน
2: กับ
0: ลูกเต้าญาติพี่น้องเนี่ยจะไปอยู่ที่นั้นกันเยอะนะครับเพราะว่าสมาคมภาคใต้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้อง14จังหวัดภาคใต
2: ้
0: คือที่นั้นเป็นจุดศูนย์กลางเราสร้างสมาคมภาคใต้เนี่ยก็ต้องขอชื่นชมรุ่นก่อน
2: ๆ
0: นะครับที่เขาได้สร้างสมาคมภาคใต้มาให้เราได้สานต่อในปัจจุบันนี้นะครับรุ่นก่อนๆนั้นก็ทำมาดีมากนะทำมาดีมาก
2: คืออย่างน้อยๆเวลาที่ไม่ได้กลับใต้แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนใต้
0: ใช่
2: ได้ยินภาษาสำเนียงเดียวกัน
0: ใช่
2: ตายกันแบบนี้โอ้ก็มันเหมือนกับได้กลับบ้านแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: สิ่งนึงอยากขอเสริมในเรื่องของอย่างรุ่นพวกผมอย่างนี
2: ้
1: มาอยู่กรุงเทพนะจะมีลูกหลานเป็นลูกชาวใต้แต่พูดใต้ไม่ได้
0: ใช่
1: ตรงนี้อยากเชิญชวนตรงนี้เยอะมากใช่ไหมที่มาประกอบอาชีพจะมีลูกมีหลานก็มาแต่พูดใต้ไปเลยอยากให้พามางานนี้เพื่อมาดูว่าของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายว่าศาสตร์เดือน10เนี่ยเป็นยังไงเพื่อรุ่นนี้จะได้สานต่อเพราะว่าโอกาสที่เขาจะไปที่ใต้น้อยมากนะฮะอย่างพวกผมนี้แน่นอนเพราะเราเกิดที่ใต้เรารู
2: ้
1: แต่คนที่เกิดกรุงเทพลูกหลานเนี่ยอยากจะให้มาชมงานนี้ให้มากที่สุด
2: จะได้ซึมซับ
1: ซึมซับเข้าไปใช่ไหม
2: วัฒนธรรมของชาวใต้เป็นแบบไหนอาหารการกิน
1: อย่างนี้คืออะไรบ้างจะได้รู้ทั้งนี้ทั้งหมดเลย
2: ใช่ไหมหมับคือขนม5อย่างนี่คืออะไรบ้างแล้วรสชาติอาหารใต้อร่อยอร่อยที่รสจัดจ้านแรงหน่อยเนี่ย
0: มาก
2: ต้องกิน
1: ทำไมเรียกศาสตร์เดือน10ส่งตายายรับตายายเป็นยังไงมันจะได้รู้ทั้งหมดตรงนี้
2: จริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของภาคใต้เนี่ยมีมากมายทีเดียวนอกจากที่พระบรมธาตุที่นครแล้วเนี่ยเขาบอกตอนนี้ที่สงขลาก็กำลังที่จะเตรียมในการที่จะยื่นของเพราะว่าความหลากหลายในมิติของสงขลาเองเนี่ยในพื้นที่เดียวเนี่ยแต่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโดดเด่นกันมากๆเลยชาวสงขลาเขากำลังเตรียมดีใจเหมือนกันแต่มันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเชิญชวนชาวสงขลาด้วยสักนิดดีไหม
0: ครับก็ยินดีครับคืออยากจะให้ชวนพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็ทุกจังหวัดเลยนะครับมาร่วมกันเที่ยวงานประเพณีศาสตร์เดือน10แล้วก็สนับสนุนการทำให้พี่น้องร่วมมือกันเนี่ยมันทำอะไรที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าต้องชื่นชมพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดไม่ใช่จังหวัดสงขลาอย่างเดียวนะครับมีกิจกรรมแบบนี้ก็จะมาช่วยกันดีมากคืออย่างที่ผมบอกว่าการที่จะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยมันงานเนี้ยใหญ่มากนะครับเราจะใช้คนจำนวนน้อยๆนี่ไม่ได้
2: ใช่
0: ฉะนั้นเราต้องรังสรรค์พี่น้อง14จังหวัดภาคใต้เนี่ยใครถนัดด้านไหนเข้ามาช่วยเราจะจัดให้แต่ละฝ่ายเนี่ยรับผิดชอบกันไปต้องใช้คนมากในการทำงานในครั้งนี้นะครับทุกครั้งเราจัดใช้คนเยอะมากฉะนั้นผมต้องขอชื่นชมพี่น้องชาวภาคใต้นะครับทุกท่านไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่มาร่วมกันครับร่วมกันทำงานลักษณะอย่างนี้เพื่อวัฒนธรรมพี่น้องภาคใต้ของเรานะเพื่อจะคงอนุรักษ์ไว้ต่อชั่วลูกชั่วหลานต่อไป
1: ครับการทำงานชิ้นนี้นะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะมันต้องมีประเพณีที่สืบทอดเพราะที่ทำ13จุดด้วยกัน
0: ครับ
1: 13ฝ่ายเขามีความรู้นะจากบรรพบุรุษมีความรู้สายทอดทำมาหลายปีแล้วคอยพัฒนาไม่อยากจับใครเข้ามาทำจะไม่ได้อะ
2: ครับ
1: มันต้องถูกต้องตามประเพณีด้วย
2: แล้วงาน
1: แต่ละจะทำด้วย
2: ใช่แต่ละปีเรามีการพัฒนา
1: ขึ้น
2: เรื่อย
1: ๆตามยุคตามสมัย
0: ครับ
2: ไฮไลท์แต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปด้วย
0: เปลี่ยนไปครับเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราจัดเราก็ใช้ออแกไนซ์เข้ามาช่วยเราจ้างออแกไนซ์เข้ามาช่วยแต่ว่าเราปีนี้เราคณะกรรมการ

0: การมาคิดว่าถ้าเราใช้ออร์แกไนซ์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมเราอย่างแท้จริงคนของเราไม่ได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างแท้จริงฉะนั้นคนใต้เนี่ยก็ดีของเขาอย่างหนึ่งคือเขาอยากแสดงความสามารถของตัวเองออกมานะครับเพื่อจะให้รู้ว่านี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขใต้อย่างแท้จริงก็เลยทำออกมาปีนี้ก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราได้รีโนเวทของสมาคมใหม่ด้วยต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับคือท่านพลตรีเอกสุรเชษฐ์ดังปานได้ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างของสมาคมเนี่ยเราปรับปรุงใหม่หมดปีนี้นะครับเลยทำให้ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วและทุกปีอย่างที่บอกว่าเราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเหมือนปีนี้การแสดงอะไรต่างๆเราก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเลยทำให้งานแต่ละปีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาทุกปีครับ
1: ครับท่านประธานทวีศักดิ์ล่ะครับอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมว่างานแต่ละงานที่เราทำเนี่ยเราคิดเรากลั่นกรองเราเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดในตรงนี้นะครับ
2: คือก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายกนะท่าน
1: ครับ
2: เป็นในตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถาภะแล้วก็คณะกรรมการของสมาคมทุกท่านที่มอบหมายให้ผมแล้วก็ท่านเลขาและคณะทำงานทั้งหมดนะในการจัดงานครั้งนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ท่านได้พัฒนาของสถานที่ได้สวยทีนี้เราก็พยายามเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมให้เข้ากับสถานที่นะฮะจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องความสะอาดในความเรียบร้อยนะฮะนี่ท่านนายกเลยเน้นไว้มาวัฒนธรรมประเพณีที่เราต้องเน้นไว้นะให้ลูกหลานเราได้สืบทอดและได้มาเห็นการพัฒนาของเราชาวใต้ขึ้นไปทุกระยะนะฮะจากเดิมๆก้อยพัฒนาเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้สืบทอดของเราต่อไปข้างหน้าในสิ่งนี้ก็ทางเราคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะรอบวัดพระนิพนธ์หรือว่าต่างจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้มาเที่ยวงานนี้ที่ผมได้เรียนเบื้องต้นว่าอยากให้ลูกหลานของพ่อแม่ที่เป็นคนใต้แต่พูดใต้ไม่ได้ะนะฮะอยากได้ไปรู้ว่าสตอคืออะไร นะลาคืออะไรปองคืออะไรเนี่ยพ่อแม่จะได้ถ่ายทอดให้เห็นว่าปู่ย่าตายายเนี่ยทำมาอย่างนี้นะชิงเป็ดอย่างนี้นะนะรับตายายอย่างนี้นะส่งตายายอย่างนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่มันมีความรักความสามัคคีและผูกพันมาให้เห็นว่าความรักสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะที่สมาคมเราได้พัฒนาและตรงนี้เราพยายามเน้นความรักความเสียให้มากที่สุดครับ
1: ท่านเลขาครับถ้าจะไปเนี่ยเดินทางยังไงเพราะอะไรของเราโอ้รถจะมีที่จอดไหมหรือว่าอะไรต่างๆ
0: คือเราได้เตรียมพื้นที่จอดรถนะครับว่า9ไร่พื้นที่9ไร่ที่เราเตรียมไว้ให้คนที่ไปร่วมงานนะครับการสัญจรอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปจากอยู่ตรงนั้นมันกาญจนาถนนกาญจนาอยู่โซนบางแคใกล้บางแ
1: ค
0: นะครับเขตทวีวัฒนาแถวนั้นนะครับทีนี้ว่าอย่างที่บอกว่าบางท่านไปจะที่จอดรถอะไรสะดวกไหมเรามีที่จอดรถไว้ประมาณ9ไร่นะครับพื้นที่เรามีเจ้าหน้าที่จราจรนะคนที่ดูแลรถคนที่ดูแลความปลอดภัยนะคือในงานเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล300กว่าชีวิตนะครับเช่นฝ่ายศาสนพิธีก็ดูแลอีกฝ่ายปฏิคมอาหารเรารู้แลเต็มรูปแบบนะครับทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยก็เรียกว่าอะไรร่วมมือร่วมใจกันทำงานเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เชิญชวนนะครับสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10 2569ของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์2-11ตุลาคมนี้เชิญชวนทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านครับท่านทวีศักดิ์สุทินในฐานะประธานการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ท่านเลขานุการการจัดงานนะครับคุณวิรัตแป้นแก้วครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ครับครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวิรัตขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ต่อเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2579โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน1444
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
4: มงคล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

0: มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้และในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook X Instagram นะครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระกรณียกิจที่หลากหลายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งในนั้นนอกจากดูแลความเป็นอยู่ให้กับประสบกรณิกรให้กับประชาชนชาวไทยแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ติดรอบๆชายแดนของเราแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านยังทรงให้ความห่วงใยเรื่องของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราในพื้นที่5จังหวัดทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นป่ารอยต่อพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับในเรื่องนี้นะครับว่าคนกับสัตว์ป่าอย่างช้างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรวันนี้จะพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านนะครับในโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติด้วยวันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสังกัดกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณธรรมนูญเต็มชัยครับสวัสดีครับธรรมนูญครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องก่อนอื่นให้เล่าหน้าที่แล้วก็ภารกิจงานที่ตัวของคุณธรรมนูญได้ทำอยู่ณขณะนี้ก่อนครับ
1: ผมทำงานวิจัยในนามของศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ชื่อหน่วยงานแต่ว่าตัวงานรับผิดชอบเนี่ยของผมใน3ภาคมีภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกตอนล่างแถวเมืองการลงไปถึงประจวบครับก็ทำหน้าที่วิจัยแล้วก็สนับสนุนงานวิชาการของอุทยานแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบแต่ว่างานวิจัยที่ผมทำมันก็ออกไปในแนวการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
0: ครับโดยเฉพาะในโครงการหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าและก็ถวายงานพระองค์ท่านด้วยก็คืองานของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ
1: ์ครับครับ
0: มีโอกาสยังไงครับได้เริ่มจากตรงไหนที่ไปถวายงานพระองค์ท่านครับ
1: เริ่มจากผมไปเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องปัญหาช้างอยู่ในพื้นที่ก็คือพื้นที่รับผิดชอบผมเนี่ยมีปัญหาช้างทุกที่เลยเมืองการแก่งกระจานกุยบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกผมก็เก็บข้อมูลอยู่หลายปีแล้วก็เก็บในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะหลายเรื่องหลายด้านหลายมิติเรื่องชุมชนเรื่องเส้นทางเดินช้างเรื่องพฤติกรรมช้างวงรอบการหากินเรื่องระบบนิเวศที่อยู่ช้างแล้วก็พอวันหนึ่งมีราษฎรไปถวายฎีกาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านที่ตอนนั้นก็มีเขาเรียกอะไรจังหวัดเคลื่อนที่ท่านเป็นอัยการที่ระยองก็ชาวบ้านที่อำเภอเขาชะเมาไปถวายฎีกาตอนประมาณปี60กลางๆปีค่อนมาทางปลายแล้วก็พระองค์ก็รับแล้วก็เชิญผู้ที่ทำเรื่องช้างในภาคตะวันออกเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาแนวทางก็เบื้องต้นก็กลับทูลเชิญไปดูที่กุยบุรีเพราะว่าที่กุยบุรีเนี่ยใช้แนวของรัชกาลที่9ก็คือในการแก้ปัญหาแล้วก็สำเร็จแล้วก็ที่กุยบุรีโดยที่ผมเองก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคณะทำงาน1ใน13องค์กรสมัยนั้นเนี่ยในการไปช่วยงานแก้ปัญหาช้างแล้วก็เรามองว่าที่นี่เป็นแบบอย่างได้คือที่กุยบุรีเป็นแบบอย่างระดับโลกเลยนะครับทั่วโลกมาดูงานที่นี่เรื่องการแก้ปัญหาช้างก็กราบทูลพระองค์ก็เสด็จไปดูว่าที่นี่แก้ยังไงทำยังไงหลังจากนั้นก็พระองค์ก็กลับมาทำที่เขาชะเมาเป็นตัวตั้งต้นเป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มต้นก่อนครับ
0: ครับ
1: ก็ผมก็มีโอกาสได้ถวายงานเป็นลำดับขึ้นมา
0: จากกุยบุรีมาที่เขาชะเมาความแตกต่างมันมีตรงไหนมั้ยครับ ในเรื่องของการทำงาน ในการบริหารจัดการสัตว์ป่ากับคนจะอยู่ด้วยกันยังไง
1: ความแตกต่างของปัญหาก็คือกุยบุรีเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันได้ผลแล้วระดับที่เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าได้ผลแล้วก็ตอนที่กุยบุรีเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นไม่ต่างกันเรื่องปัญหาแต่ว่ากุยบุรีโชคดีในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานความช่วยเหลือลงมาก่อน
0: ครับ
1: ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ซับซ้อนแล้วก็บางทีก็แก้เรื่องนี้ไปโผล่อีก10เรื่องเนี่ยก็พันกันไปเรื่อยทำให้มีมิติความซับซ้อนของปัญหามากขึ้นแต่ถ้าดูปริมาณช้าง2พื้นที่เนี่ยแก่งกระจานกุยบุรีเนี่ยจำนวนช้างมารวมกันเนี่ยเผื่อเท่ากับภาคตะวันออกทั้งภาคแต่ปัญหาต่างกันคนละเรื่อง
0: ครับ
1: อันนี้ก็มองว่าเนี่ยเพราะอะไรซึ่งพระองค์เองก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเพราะอะไรปัญหาที่ภาคตะวันออกมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมที่คุยบุรีปัญหาจึงไม่เป็นก็มีการเปรียบเทียบแล้วพระองค์ก็สุดท้ายพระองค์ก็เลือกว่าจะใช้แนวของคุยบุรีซึ่งเป็นแนวของเสด็จปู่ของพระองค์ครับ
0: ในการที่จะทรงงานต่อว่าเอ๊ะในพื้นที่ภาคตะวันออกจะทำอย่างไรให้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เนี่ยประสบความสำเร็จได้
1: ครับ
0: ครับแต่ทีนี้เวลาที่พระองค์ท่านทรงงานเนี่ยหลายคนบอกว่าพระองค์ท่านจะทรงศึกษาอย่างละเอียดในทุกๆด้านให้ครอบคลุมในทุกมิติในขณะที่เราเองเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วต้องถวายงานพระองค์ท่านนำเสนองานเอาง่ายๆพูดภาษาบ้านๆเนี่ยตื่นเต้นแล้วรู้สึกเกรงอะไรยังไงไหมครับคุณธรรมนูญ
1: ก็แรกๆก็เกรงครับอย่างตอน
0: เล่าให้ฟังนิดนึง
1: ตามเสด็จที่คุยบุรีก็ผมอ่ะไม่นึกว่าจะได้ตามเสด็จในรถคันเดียวพระองค
0: ์
1: คือผมมาอยู่คันสุดท้ายเลยพระองค์อยู่คันหน้าแล้วก็ถึงจุดแปลงหญ้าก็มีคนกวักมือเรียกไปเข้าไปถวายงานในแปลงหญ้าที่คุยบุรีพอถวายงานเสร็จผมก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถของผม
0: แล้วอยู่ข้างหลังเลย
1: ต้องห่างไปอีกคันหนึ่งของพระองค์ขึ้นแล้วท่านนั่งท้ายรถกระบะมีไม้วางพาดท่านเสร็จขึ้นไม้พาดรถที่เตรียมให้ท่านไม่ขึ้นแล้วท่านก็เรียกว่ามีที่นั่งว่างผมก็เลยรุนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขึ้นไปก่อนซึ่งเป็นผู้บัญชาผมแล้วท่านหันมามองบอกว่ามีอีกที่ชี้ไปอีกที่ผมก็เลยต้องขึ้นไปก็เลยก็น่าจะเป็นจุดที่พระองค์รู้จักผมที่นั่นแต่ว่าที่เขาชะมอว่าผมเคยถวายงานอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้จักครับ
0: คือแสดงว่าทรงจำได้จากขึ้นรถกระบะ
1: น่าจะเป็นไปได้
0: ในจุดตรงนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่พระองค์ทรงจำ
1: นั้นมาก็อาจจะมีเรื่องของความใส่ใจในรับสั่งเวลารับสั่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ออกมาจากพระโอษฐ์เนี่ยผมจะจดแล้วก็ตีความว่ารับสั่งนั้นน่ะมีพระประสงค์อะไรแล้วผมก็ไปทำอย่างเช่นรับสั่งเรื่องของให้มีงานศึกษาวิจัยไว้ใช้ในการตัดสินใจผมก็พระองค์ไปหว่านหญ้ามาแล้วผมทำแปลงทดลองให้พระองค์เลยโดยพระองค์ไม่ได้รับสั่งว่าให้ทำแปลงทดลองแต่ว่ารับสั่งให้มีงานศึกษาวิจัยในการตัดสินใจผมทดลองเลยว่าหญ้านี้9ชนิด10ชนิดช้างชอบกินหญ้าเช่นไหนทดลองปลูกอันไหนเติบโตเหมาะกับพื้นที่
0: แล้วคือให้ช้างมากินให้ดูเลยว่าหญ้าทั้ง10ชนิดเนี่ยที่ปลูกเนี่ย
1: ใช่
0: ชอบอันไหน
1: ใช่แล้วก็มีการติดตามทุกเดือนว่าเดือนนี้ช้างกินอะไรมากน้อยแค่ไหน
0: แล้วพอเห็นผลก็ถวายรายงานพระองค์ท่านกลับขึ้นไป
1: ก็พระองค์ไปทรงไปติดตามผลติดตามผลก็มีรับสั่งเรื่องของรับสั่งขึ้นมาว่าอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบที่ผมถวายงานด้วยก็คืออยากให้นักเรียนในพื้นที่เนี่ยได้มามีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องช้างในแปลงหญ้าพระองค์ด้วยผมก็ไปทำกิจกรรมนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ก็ตามมาอีกแล้วก็เนี่ยถ้าดูในรูปเนี่ยอันนี้เป็นแปลงหญ้าเนี่ยรูปนี้เป็นใช่เลยเนี่ยคือเป็นจุดที่พระองค์รับสั่งเรื่องให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในพื้นที่แปลงหญ้าของพระองค
0: ์
1: ก็มีหลายเรื่องแล้วก็ในแปลงหญ้าเนี่ยก็เป็นอันนี้พระองค์ไปทรงโป่ง
0: เวลาพิธามนูลเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ถือป้าย
1: ใช่ก็คือโป่งถ้าปกติถ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเกือบเสร็จแล้วพระองค์แค่ไปเอาน้ำรดเอาเกลือโรยพอเป็นพิธีแต่ของผมนี่ไม่ใช่ผมขุดให้พระองค์ดูแล้วว่าต้องลึกเท่าไหร่แล้วพระองค์ก็ลงไปในโป่งไปทำให้เสร็จคือทำจนใครก็ห้ามไม่ได้ว่าพอก่อนพอแล้วอะไรเงี้ยต้องใครเป็นคนกราบทูลให้พระองค์ทำคนนั้นต้องกราบทูลให้หยุดให้พอก็คือผมก็ต้องไปกราบทูลว่าขอพระราชทานงานที่เหลือให้เจ้าที่ทำกราบต่อ
0: แล้วท่านรับสั่งไงฮะ
1: ท่านก็เชิงแซวว่ากลัวเจ้าที่จะไม่มีงานทำหรือไงอะไรเงี้ย
0: ให้เล่าถึงพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเนี่ยในการทรงงานตามที่ต่างๆแล้วเราเองได้มีโอกาสตามเสด็จด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: พระธรรมนูญอยากจะเล่าและถ่ายทอดยังไงครับ
1: ถ้ามันก็ในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เกิดเป็นความประทับใจเรื่องอย่างเรื่องของ

0: การสืบสารของแนวทางในหลวงรัชกาลที่9จริง
1: ๆครับ
0: คือแนวทางการทรงงานของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือแนวทางเดียวกันกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าก็ฟังจากหลายท่านก็บอกพระองค์ศรัทธาเสด็จปู่ของท่านบ้างแล้วก็พระองค์ก็ใช้แนวทางนั้นไม่ว่าเวลาพระองค์จะไปทรงงานเรื่องช้างเรื่องคนเนี่ยก็จะดูเรื่องของแนวทางในการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรื่องการระเบิดจากข้างในหรือว่าทำให้ง่ายเรื่องง่ายๆเนี่ยบางเรื่องหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่พระองค์มีพระดำริออกมาในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงหลายเรื่อง
1: เช่น
0: อย่างเช่นท่านพระองค์อย่างเช่นพระองค์ศึกษาเรื่องผลกระทบของการทำรั้วป้องกันช้างทำคูซึ่งผมก็ถวายงานเยอะมากหาเปเปอร์หาเอกสารหาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับช้างกับรั้วแล้วพระองค์ก็มีพระดำริอีกแนวทางหนึ่งใช้คำว่ารั้วที่มองไม่เห็นกับคำว่ารั้วธรรมชาติอย่างรั้วธรรมชาติคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ช้างไม่คิดว่าคือรั้วแต่คือรั้ว
1: เช่น
0: อย่างเช่น
1: เป็นอาหารที่ช้างไม่กินหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: คือเช่นไผ่หนาม
1: ไผ่หนาม
0: อันนี้ก็เป็นรั้วธรรมชาติอย่างนึง
1: อ๋อเวลามาแล้วมันก็จะมี
0: เวลาปลูกจนแน่นเนี่ยมันก็จะสานกันแน่นจนช้างไม่สามารถออกมาได้ต้องปลูกเป็นแนวแต่ช้างไม่รู้ว่านี่คือแนวรั้วที่เราสร้างขึ้นเพราะมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมธรรมชาติ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรฮะเป็นอัจฉริยะของพระองค์ในการคิดเรื่องพวกนี้เราไม่เคยคิดว่ามีศัพท์นี
1: ้ครับ
0: อย่าง invisible fence คือรั้วที่มองไม่เห็นอันเนี้ยก็คือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอันนี้ก็เราต้องไปตีความว่าสิ่งนี้คืออะไรรับสั่งนี้คืออะไรแล้วเราก็พยายามทำให้ออกมาเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: คือหลังจากที่มีโอกาสถวายงานแล้วก็เวลามีรับสั่งอะไรจดแล้วก็สามารถที่จะทำการวิจัยติดตามผลแล้วก็ถวายงานพระองค์ท่านเวลาเสด็จกลับมาดูเรื่องของความคืบหน้าก็มีรายงานที่จะถวายพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาจนหลังๆเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งถามถึงเลยไหมฮะ
0: ก็ถามถึงบางครั้งเนี่ยก็ถามหาว่าคุณธรรมนูญอยู่ไหนอย่างก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันก็คิวผมเนี่ยไม่ใช่คิวถวายงานแค่ไปตั้งแถวรับอย่างเดียวก็พระองค์ก็กำลังจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับก็หันมาเห็นแล้วก็ถามขึ้นมาทำไมวันนี้คุณธรรมนูญไม่คุยกับเราก็เป็นประโยคที่ผมจำแล้วตอนไปร่วมงานพระศพก็เป็นประโยคที่ผมอยู่ๆมันแวบขึ้นมา
1: โอ้ครับ
0: คำว่าทำไมวันนี้คุณธรรมนูญไม่คุยกับเราผมว่าทำไมวันนี้พระองค์ไม่รับสั่งข้าพเจ้าคือแบบโอ้เรานึกถึงประโยคนั้นขึ้นมาในงาน
1: เป็นถือว่าเป็นภาพความประทับใจ
0: ภาพความประทับใจ
1: ที่ยังตราตรึงอยู่ในเราตลอดไป
0: ครับ
1: กับเหตุการณ์ทรงงานของพระองค์ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทรงมีความตั้งพระทัยอย่างมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เรื่องของคนกับช้างป่าแล้วเนี่ยเรื่องของที่กาญจนบุรีอันเนี้ยตัวของคุณธรรมนูญก็มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
0: ก็จุดเริ่มต้นก็มาจากพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรถนนทางขึ้นหมู่บ้านซึ่งมันเป็นช่วงหน้าฝนรถขึ้นไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวพระองค์ก็พระดำเนินเดินจากหมู่บ้านลงมาข้างล่างเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพถนนตามความเป็นจริง
1: อันนี้คือที่ไร่โวสารวะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทางเลขาของพระองค์ก็บอกว่าให้ผมไปตามเสด็จด้วยเผื่อมีประเด็นที่ถามถึงเรื่องปัญหาช้างเรื่องฟันไม้เรื่องอะไรต่างๆผมก็ไปตามเสด็จหลังนั้นก็มีการถวายงานตามมาตั้งแต่มีการถามเรื่องความเห็นในการเดินโครงการผมก็ว่าไปตามหลักของผมนะก็คือเรื่องการความสอดคล้องระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคือเพราะเป็นพื้นที่ในมรดกโลก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เราก็ประยุกต์เอาจากแนวของรัชกาลที่9เอามาใช้กับโครงการพัฒนาผมก็ซึ่งคงอยู่ในใจพระองค์อยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีรับสั่งให้ทำเริ่มต้นการศึกษาเรื่องของพันไม้ที่ชาวกะเหรี่ยงที่นั่นใช้

0: โยชน์ว่าที่นั่นใช้อะไรใช้ทำอะไรในชีวิตประจำวันก็กรมอุทยานก็มอบหมายให้ผมไปศึกษาเพื่อกราบทูลถวายแล้วก็เอามาต่อยอดเป็นเรื่องของโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: ซึ่งพระองค์น้อมนำมาแล้วก็วันที่พระองค์เสด็จมาในแปลงปลูกป่าที่ผมรับผิดชอบก็น่าจะเป็นการเสด็จหมู่บ้านสระวะครั้งสุดท้ายเมื่อปี65แล้วก็ระหว่างที่พระดำเนินอยู่ในพื้นที่ในป่านั่นแหละก็มีรับสั่งขึ้นมาว่าให้ตรงนี้เป็นที่เรียนรู้ของนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่มอตโลกเนี่ยควรจะเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ก็เลยทำเป็นโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือมีทรงโปรดให้ใช้แนวทางที่ผมทำที่ภาคตะวันออกนักวิจัยน้อยกชานุรักษ์ให้เอามาใช้กับที่นี
1: ่ครับ
0: ก็เลยต่อยอดกันมาครับ
1: ครับจนโครงการนั้นประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ท้ายสุดถ้าจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสบกรณิกรอยากจะพูดถึงอะไรพระองค์ท่านบ้างครับ
0: อยากพูดถึงพระองค์ท่านก็ในส่วนของงานของพระองค์ยังไม่เสร็จผมมามองในส่วนของผมเนี่ยทางผมกับทีมงานกำลังที่มีเนี่ยก็จะน้อมสืบสานต่อโดยใช้แนวทางของพระองค์
1: ครับ
0: ก็เรารับรู้ถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อผมกับทีมงานมีต่อช้างต่อประชาชนในพื้นที่พระองค์นี่มีเมตตาต่อทุกคนคือเมตตาพระองค์สูงมากครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสังกัดกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณธรรมนูญเต็มชัยครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับหลังจากจบรายการร้อยวันร้อยใจไทยแล้วเดี๋ยวจะไปติดตามการแถลงสดกันต่อนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เรื่องของคดีโกงสว.หรือว่าหัวสว.นะครับส่วนวันนี้รายการร้อยวันร้อยใจไทยผมวีระศักดิ์ขอบเขตและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ใช่229ตามที่ปรากฏในข้อมูลของสื่อมวลชนหรือคณะบุคคลแต่อย่างใดนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับโดยมีข้อกล่าวหานะครับจำนวนทั้งสิ้น7ข้อกล่าวหาครับการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ในมาตรา37ครับประกอบระเบียบคณะกรรมการสืบสวนพุทธศักราช2561ในข้อ13และข้อ16ครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้1ครั้งไม่เกิน30วันครับรวมเป็น120วันนะครับ15กันยายน2568ครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลนะครับเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน60วันครับ16กันยายน2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36 เพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561มาตรา37และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ในมาตรา74นะครับซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับมีระยะเวลาในการดำเนินการ90วันนะครับและสามารถขยายได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันนะครับรวมเป็น150วันครับ26กุมภาพันธ์2569ครับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับได้จัดทำความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมขออนุญาตชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นข้อสงสัยนะครับว่ากรณีที่มีคณะสืบสวนในชุดที่26แล้วทำไมต้องมีชุด36ด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกระบวนการสืบสวนไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกรณีมีความปรากฏหรือมีคำร้องเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรม

มาการสืบสวนไต่สวนขึ้นมาเทียบเคียงในสำนวนนี้ก็คือชุดที่26นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าสู่กระบวนการความเห็นของเลขาธิการนะครับซึ่งในสำนวนนี้ก็เป็นความเห็นของรองเลขาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็จะไปสู่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เพียงสำนวนนี้ก็คือคณะที่36ครับถึงจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายไปการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าในความเห็นของแต่ละชั้นนะครับการพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้นะครับเนื่องจากว่าในแต่ละชั้นนะครับจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบในการประเมินในการปัดกันกองในการประเมินข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายตามอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าความเห็นแต่ละชั้นครับไม่เป็นข้อมูลหรือเป็นข้อผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีความเห็นหรือมีมติตามชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อย่างใดนะครับต้องบอกว่าโดยความเห็นของแต่ละชั้นนั้นเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้นครับประเด็นต่อมาครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อโต้แย้งมา35คณะแล้วนะครับทำไมจำเป็นต้องตั้งคณะที่36ด้วยต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสำนวนนี้มีผู้ถูกร้องเป็นจำนวนมากถึง427คนนะครับและมีข้อกล่าวหาถึง7ข้อกล่าวหานะครับซึ่งก็ต้องมีคณะอนุกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเนื่องจากว่าเหมือนที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำนวนมากและมีรายละเอียดมีความซับซ้อนของข้อมูลนะครับซึ่งคณะชุด36นะครับมีการตั้งคณะชุดนี้ขึ้นมาจำนวน7คนด้วยกันไม่ใช่5คนเป็น35คณะนะครับเนื่องจากมีความซับซ้อนเหมือนที่นำเรียนไปนะครับ30มีนาคมครับประธานกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งนำบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลและการพิจารณาตรวจสอบรายงานสำนวนการไต่สวนในเบื้องต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยสรุปก็คือสำนวนมีเอกสารทั้งสิ้น 75,722 หน้าครับนะครับ8มิถุนายนถึง28สิงหาคม2569ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสำนวนครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสำนวนถึง11ครั้งด้วยกันรายละเอียดก็ปรากฏตามไทม์ไลน์ที่ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับและวันนี้ครับ14กันยายน2569นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาลงมตินะครับวันนี้ขออนุญาตนำเรียนถึงข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาครับว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับข้อกล่าวหาที่1ครับตามมาตรา76วรรค1นะครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกนะครับข้อกล่าวหาที่2ครับเป็นไปตามมาตรา76วรรค2ครับผู้สมัครผู้ใดยินยอมให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับข้อกล่าวหาที่3ครับตามมาตรา7ขออภัยครับตามมาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ครับแนะนำตัวให้เป็นไปตามวิธีการไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนในรายละเอียดในข้อกล่าวหาข้อนี้ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับซึ่งจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโพยนะครับการนำโพยเข้าไปในสารที่เลือกกระทำได้หรือไม่และโพยเมื่อเข้าไปแล้วจะนำไปใช้ประกอบอย่างไรต่อไปมีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับโดยศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท125/2567นะครับและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568นะครับลงวันที่28มกราคม2568นะครับกรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาประเด็นนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจแบบนี้ครับก่อนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

0: ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567ครับโดยในข้อ7วรรค2กำหนดว่าเอกสารแนะนำตัวตามวรรค1นะครับจะแจกจ่ายหรือนำเข้าไปในสถานที่เลือกไม่ได้นั่นหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบข้อนี้ไปแล้วนะครับแต่ต่อมาครับศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนข้อ7วรรค2ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกระเบียบไปนะครับซึ่งเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามนะครับหรือกำหนดให้เป็นความผิดไว้นะครับผู้สมัครย่อมมีสิทธินำเอกสารใดๆเข้าไปสถานที่เลือกได้ครับนะครับประเด็นต่อมาครับกรณีมีการเก็บโพยนะครับมีการพบโพยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบอกว่าในการเลือกระดับประเทศนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศนะครับควบคุมดูแลกำกับให้กระบวนการในสถานที่เลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นอาจจะมีการพบโพยมีการเก็บเอกสารนะครับและกระบวนการนี้ถามว่าโพยที่พบหรือเอกสารที่พบนำไปไหนอย่างไรดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับโพยก็จะมีประมาณ2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คืออาจจะเป็นโพยธรรมดาที่ผู้สมัครอาจจะจดเข้าไปการลืมนะครับเพราะในการเลือกระดับประเทศจะต้องเลือกในรอบแรกจำนวน10คนด้วยกันนะครับกับโพยที่2ครับเป็นเรื่องที่โพยที่มีการเกี่ยวโยงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ครับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนนะครับจะมีการตรวจสอบนะครับและหากพบเหตุของความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่มีรายชื่อในโพยทุกรายครับขออนุญาตนำเรียนแบบนี้นะครับต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่4นะครับเป็นไปตามมาตรา77วรรค1อนุ1นะครับการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะครับมาข้อกล่าวหาที่5ครับตามมาตรา77วรรค1อนุ3ครับเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดครับมาตราขออภัยครับข้อกล่าวหาที่6ครับตามมาตรา79เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกหรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครใดครับและข้อกล่าวหาที่7ครับข้อกล่าวหาสุดท้ายนะครับเป็นไปตามมาตรา81ครับเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดนะครับนี่คือสรุปขั้นตอนการดำเนินการนะครับตามไทม์ไลน์ในสำนวนนี้ครับนะครับในลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านณรงค์จันทร์วรินทร์ครับประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กรุณาให้รายละเอียดผลของการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทุกท่านครับผมในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับและได้ร่วมพิจารณาคดีนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็สังคมผมเองในฐานะที่พิจารณานะครับก็อยากจะมาร่วมแถลงข่าวนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะครับคิดว่าการทำความเข้าใจกับสังคมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะดีกว่าเพรสข่าวนะครับให้แก่สื่อมวลชนหรือพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับจึงขอเป็นตัวแทนนะครับของกกต.ทุกท่านนะครับมานั่งร่วมแถลงข่าวและยินดีนะครับที่จะตอบข้อซักถามของทุกๆท่านนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับนี่ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสำนวนทุกเรื่องรวมทั้งสำนวนสว.ที่กำลังพิจารณานะครับเรามีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับหลักๆ ก็คือเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านนะครับหรือเป็นความปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะมีการ

0: ไต่สวนนะครับการไต่สวนเนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนที่รองภาสกรนะครับได้ชี้แจงสื่อมวลชนนะครับพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดูทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.นะครับเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเราพิจารณาทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อยากชี้แจงให้เข้าใจนะครับทีนี้ผลการพิจารณาเนี่ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทุกท่านก็มีสละนะครับในการพิจารณาผมในฐานะตัวแทนก็อาจจะมาชี้แจงได้ในกรอบของข้อจำกัดบางประการนะครับไม่อาจบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่านะครับมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่7นะครับก็อยากจะสรุปมติให้เราฟังนะครับก็มีรายละเอียดนะเชิญท่านรองภาสกรก็ได้ให้ขึ้นจอเลยนะครับครับจอเป็นหลายข้อนะครับครับ
1: ครับครับจะสรุปข้อกล่าวหาที่1นะครับตามมาตรา76วรรค1นะครับซึ่งผู้เกี่ยวข้องนะครับประเภทลำดับที่1นะครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจำนวนผู้ถูกร้อง20คนครับจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาลฎีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับนะครับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
0: ส่วนรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากทราบเหตุผลนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบแทนท่านอื่นได้ว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับในการที่จะไม่ดำเนินคดีหรือไม่ส่งผู้ถูกร้องในข้อกล่าวหาที่1นะครับคิดว่าข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในท้ายครับผมจะชี้แจงนะครับด้วยตนเองครับเชิญต่อนะ
2: ต้องจับคู่แล้ว
1: ครับต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่2ครับตามมาตรา76วรรค2ครับมีลำดับที่1นะครับสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องนะครับ137คนครับและลำดับที่2นะครับสมาชิกวุฒิสภาสำรองซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับจำนวน1คนครับและลำดับที่3นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งไม่ใช่บุคคลตามลำดับที่1และ2นะครับจำนวน2คนครับรวมทั้งสิ้น140คนครับ
0: ครับคือข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมันยึดโยงกับข้อกล่าวหาที่1นะครับข้อกล่าวหาที่1เนี่ยเป็นกรณีที่กรรมการบริหารพรรคหรือผู้มีตำแหน่งนะครับในพรรคการเมืองหรือเรียกง่ายๆคือส.ส.นะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับข้อกล่าวหาที่2นะครับเรามีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นส.ว.นะครับแล้วก็สว.สำรองนะครับรวมทั้งสิ้น140คนครับจะชี้แจงเหตุผลในภายหลังครับเชิญนะ
1: ต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่3ครับตามมาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ครับ

0: ลำดับที่1ครับสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องครับจำนวนทั้งสิ้น137รายครับและจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาลฎีกาจำนวน26รายครับลำดับที่2ครับสมาชิกวุฒิสภาสำรองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อครับจำนวน1รายครับลำดับที่3ครับผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งมิใช่บุคคลตามลำดับที่1และ2นะครับจำนวน2รายซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งศาลฎีกาจำนวน1รายครับลำดับที่4ครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับจำนวนผู้ถูกร้อง20รายครับและลำดับที่5ครับบุคคลอื่นนะครับจำนวน15รายนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งศาลมีมติส่งศาลจำนวน9รายครับ
1: ตอบแล้ว
0: ต่อไปเป็นข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับข้อกล่าวหาที่4ครับข้อกล่าวหาที่4ถึง7ขออภัยนะครับเป็นภาพรวมนะครับข้อกล่าวหาลำดับที่1นะครับสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องนะครับจำนวนที่ส่งศาลฎีกา26รายครับสมาชิกวุฒิสภาสำรองที่อยู่ในบัญชีรายชื่อไม่มีนะครับลำดับที่3ครับผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ใช่บุคคลตามลำดับที่1และ2นะครับมีมติส่งศาลฎีกาจำนวน36รายครับลำดับที่4ครับสมาชิกขออภัยครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีนะครับและลำดับที่5ครับบุคคลอื่นๆนะครับมีมติส่งศาลฎีกาจำนวน15รายครับ
1: ครับในภาพรวมนะฮะท่านรองเลขาก็ได้ชี้แจงนะครับในข้อสรุปต่างๆนะตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่7แล้วก็มีบุคคลใดบ้างนะครับที่ทางกกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณานะครับผมขอเน้นย้ำนะครับว่าคนที่เราส่งศาลนะครับศาลฎีกาก็คือศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับมติของกกต.เนี่ยเป็นมติเบื้องต้นนะครับที่เราเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนนะครับบทบัญญัติของกฎหมายนะครับตามที่ข้อกล่าวหาที่แจ้งไปทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านที่ถูกส่งศาลฎีกานะครับท่านสามารถไปต่อสู้นะครับในชั้นฎีกานะครับและคำพิพากษาศาลฎีกาก็คงไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับขอเรียนว่าผมเคยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ท่านใช้ระบบกล่าวหานะครับก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องทุกคนนะครับต่อสู้คดีได้เต็มที่นะครับศาลก็จะใช้ระบบไต่สวนนะครับก็หลักๆจริงๆก็คือสำนวนการไต่สวนของกกต.เนี่ยแหละนะครับเอาไปเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลเนี่ยก็สามารถเรียกพยานหลักฐานนะครับหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับยังไม่ถือว่ากระทำความผิดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีหลักฐานนะครับตามที่ไต่สวนมานะครับเชื่อว่าหรือน่าเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้นะครับเราจึงมีมติแล้วมติเนี่ยก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ามันเป็นรายละเอียดนะครับก็เป็นมติเสียงข้างมากนะครับแต่ทีนี้มติก็คงจะให้ทางสำนักงานเนี่ยนะครับเพจข่าวในรายละเอียดให้ทราบนะครับเพราะว่าเป็นรายละเอียดเราไม่ต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็หลังจากนี้ครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็เชิญซักถามได้นะครับผมยินดีตอบคำถามทุกคำถามนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ทุกเรื่องนะครับเชิญเลยฮะ
2: ค่ะ

0: ก่อนที่จะแจกเพจข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจะขออนุญาตเพิ่มเติมสรุปกระบวนการตอนท้ายสำหรับว่าถ้าเกิดกรณีที่ผู้สมัครทุกท่านที่ได้ท่านประธานแล้วก็ได้ดำเนินเมื่อสักครู่นี้นะคะกระบวนการหลังจากที่ส่งศาลฎีกาแล้วนะคะค่ะมีกระบวนการอย่างไรขออนุญาตให้ท่านรองภาษากรชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้ก่อนที่จะไปซักถามค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับทุกท่านครับเมื่อวันนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติวินิจฉัยสำนวนสวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับต้องมีกระบวนการดำเนินการดังนี้นะครับเพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสวนะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับขออนุญาตนำเรียนขั้นตอนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอให้น้องเจ้าหน้าที่นะคะแจก QR code สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้พี่สื่อมวลชนได้รับทราบนะคะเพื่อสแกน QR code สำหรับ PowerPoint ที่ได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลเข้าเพิ่มเติมหลังที่จบการแถลงข่าวแล้วค่ะนะคะ
2: กับเขียนพี่น้องสื่อเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่ผมอาจจะพูดว่าศาลฎีกาใช้ระบบกล่าวหาที่จริงเป็นใช้ระบบไต่สวนนะฮะอาจจะพลาดไปต้องขออภัยนะครับ
0: ค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการซักถามของสื่อมวลชนทุกท่านค่ะจะขอให้ทางสื่อมวลชนนะคะแนะนำชื่อนามสกุลและก็ชื่อสังกัดนะคะก่อนที่จะซักถามนะคะค่ะขอให้ทางน้องๆค่ะขออนุญาตทางที่สื่อมวลชนยกมือก่อนค่ะขอเชิญทางคุณยานีก่อนค่ะขอน้องๆเดินไมค์ให้ทางคุณทั้งพี่ยานีเลยค่ะเชิญค่ะ
3: ยานีจากไทย PBS ค่ะอาจจะมีคำถามจากสังคมจากฝ่ายค้านจากไอลอค่ะว่าทำไมผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะไปไม่ถึงนักการเมืองหลังจากที่เขาเนี่ยค่ะได้เปิดเผยเส้นเงินหลักฐานอะไรที่เกี่ยวไปถึงและท้ายสุดกกต.ไม่ได้มีมติไปถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นรัฐมนตรีอยู่ค่ะท่าน
2: คือข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะครับที่เราเป็นความปรากฏแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับนักการเมืองจริงๆก็คือนักการเมืองหรือเราเรียกว่ากรรมการนะฮะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับผมขอตอบตอนหลังได้ไหมนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับครับเชิญคำถามต่อไปนะ
4: ครับผมสมัยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับขอเรียนถามถึงจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับว่าในจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่3กับข้อที่4ถึง7จำนวน111รายที่เป็นบุคคลเดียวกันทั้งหมดหรือเปล่าครับหรือว่าคนละบุคคลครับ
2: ก็ส่วนมากเป็นบุคคลคนเดียวกันครับ
3: ขออนุญาตยกมือ
0: ค่ะขออนุญาตยกมือค่ะเชิญค่ะ
5: ขออนุญาตครับจากธัญวัฒน์จากช่อง3ครับพฤติการของสวที่ถูกสั่งฟ้องนะครับ26คนเนี่ยครับมีพฤติการยังไงบ้างที่ทำให้กกต.ตัดสินใจที่จะสั่งฟ้องลงมติ
2: คือเราดูรายบุคคลนะฮะดูตามข้อกล่าวหานะครับ

0: ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีพฤติการนะครับในให้กับตัวเองการไต่สวนเราพบความเชื่อมโยงนะครับพบเส้นเงินนะครับไปยังตามผังต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมกล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าในการพิจารณาสำนวนเราดูเป็นลายสำนวนนะครับกรณีนี้ถูกกล่าวหาแล้วก็ดูคำร้องนะครับคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆนะครับเราฟังได้ว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่77ก็คือจูงใจนะครับผู้สมัครนะครับให้มาเลือกตัวเองนะครับหรือเรียกว่าจ้างโหวตเตอร์นะครับเราก็มีมตินะครับว่าให้ส่งศาลฎีกานะครับเพื่อตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญาอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วบรรทัดฐานของกกต.เนี่ยในกลุ่มจังหวัดที่มีการกระทำความผิดนะครับก็จะพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกันหรือการกระทำความผิดของรายบุคคลนะครับซึ่งเราก็ส่งศาลฎีกาเหมือนกันเราก็จะไต่สวนลักษณะนี้เหมือนกันนะครับใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะนี้เหมือนกันนะครับว่าพฤติการแบบนี้นะครับเราเชื่อนะครับว่ามีการทุจริตนะครับในการเลือกสว.ครับก็คงตอบคำถามนะครับท่านแต่ว่าผมไม่อาจที่จะยกทุกจังหวัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พิจารณาลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ากกต.มีมาตรฐานนะครับในการพิจารณาสำนวนนะครับก็ชั่งน้ำหนักนะครับผมมาจากศาลนะครับก็จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ส่งศาลส่วนคนที่ไม่ส่งศาลนะครับก็เหมือนกันนะครับว่าเมื่อถูกร้องเรียนนะครับหรือความปรากฏถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเขาแจ้งเขาแก้ข้อกล่าวหาเอาพยานหลักฐานนะครับเข้ามาในสำนวนนะครับมันฟังได้ว่าเขาไม่ได้มีการจูงใจนะครับโดยใช้เงินใช้ทองหรือไปจูงใจโดยวิธีอื่นกรณีนี้เราก็ยกคำร้องไปนะครับซึ่งก็มีจำนวนมากนะครับก็คงตอบคำถามนะครับของผู้สักถามนะครับ
1: ค่ะขอเชิญทางพี่แยมค่ะ
2: ค่ะทัปปณีนะคะจากทริปพอตเตอร์ค่ะก็ขอถามต่อเนื่องถึงเหตุผลที่ไม่ได้มีการสั่งฟ้องในกลุ่มกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือจากที่มีการเผยแพร่ความเชื่อมโยงต่างๆหลักฐานที่มีการนำเสนอต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะไปถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะ
0: อย่างนั้นผมอธิบายข้อกล่าวหาที่1และที่2เลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนอยากฟังกรณีว่าผมเรียนก่อนนะครับว่ากรณีเนี้ยเป็นมติของกกต.เสียงข้างมากนะครับที่ไม่ส่งศาลนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับอยากให้เหตุผลนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นในสังคมผมคิดว่าน่าจะทำความเข้าใจให้มีความชัดเจนคือข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะครับซึ่งผมพูดตั้งแต่แรกว่าข้อกล่าวหาที่หนึ่งกับข้อกล่าวหาที่สองมันเชื่อมโยงกันนะครับข้อกล่าวหาที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่เป็นความปรากฏนะครับแล้วก็กกต.เนี่ยสั่งให้รับเรื่องนะครับแล้วก็ทำการไต่สวนนะครับ

ก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือผู้ถูกร้องที่187ถึง206แล้วก็228นายนอก็คือนายเนวินนะครับก็เปิดชื่อไปเลยนะครับทีนี้ข้อกล่าวหาเนี้ยก็มีการเป็นความปรากฏนะครับคือจากสำนวนการไต่สวนนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือนะครับบุคคลที่เป็นสวนะครับ140คนอธิบายง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจถามนะครับที่140คนนะครับที่เชื่อว่ามีชื่ออยู่ในโพลแล้วก็ได้อันดับต้นๆเนี่ยนะครับรับความช่วยเหลือจากผู้ถูกร้องนะครับทั้ง21คนแล้วตัวเองก็ได้รับเลือกเป็นสว.นะครับเหมือนที่ผมชี้แจงแต่แรกนะครับว่าในการพิจารณาสำนวนนะครับเราดูข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดูคำชี้แจงที่สำคัญก็คือดูพยานหลักฐานว่าในสำนวนนั้นน่ะมีพยานหลักฐานอะไรบ้างสำนวนนี้มีพยานหลักฐานก็คือพยานรหัสที่16ทับ26พยานรหัสที่21ทับ26พยานรหัสที่22ทับ26นะครับแล้วก็พยานรหัสที่25ทับ26แล้วก็มีนางกูสุมาวตีสิริโกมุตนะครับผมขออนุญาตใส่แว่นนะเป็นพยานนะครับกล่าวอ้างว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับแต่พยานที่สำคัญนะครับเขาอ้างว่าเป็นประจักษ์พยานก็คือพยานรหัสที่16ทับ26ที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะครับพยานเนี่ยมาให้ถ้อยคำอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1เนี่ยพยานอ้างว่าเดือนเมษายน2567กลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่นำโดยนายปราดอนปิศนานันทกุลได้ร่วมการวางแผนหัวสวนะครับโดยมีการศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสวนะครับมีการคิดค้นโปรแกรมฮะออฟไลน์เพื่อคำนวณสูตรสำหรับการเลือกสวโดยพยานอ้างว่าทราบจากเพื่อนสสพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ผมลงรายละเอียดเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าสื่อมวลชนอยากรู้ประเด็นนี้นะครับพยานอ้างต่อไปว่าเหตุการณ์ที่2นะครับก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสว.นะครับคือวันที่16ถึง26มิถุนายน2567หลังจากมีการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะครับก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ทำการพักที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการบรรยายวิธีการให้เป็นไปตามแผนที่จะใช้โปรแกรมผู้บรรยายหลักก็คือนายพลดอนและนายชัยชนกชิดชอบมีกลุ่มกรรมการบริหารพักและสสพักร่วมฟังคำบรรยายมีนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกุลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเหตุการณ์ตรงนี้พยานรหัสที่16ครับ26อ้างว่าเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับท่านตามให้ทันนะครับเหตุการณ์ที่3ที่พยานอ้างว่าเห็นเหตุการณ์รู้เห็นเหตุการณ์ก็คือวันที่24มิถุนายน2567ก่อนเลือกระดับประเทศนะครับพยานรหัสที่16กับพวกนะครับไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำโพยหัวกันแล้วก็มีทีมติวเตอร์

0: ก็คือนางสุขสำรวยวันธนีกุลพร้อมนักศึกษาผู้ช่วยเข้ามาติวเรื่องการทำโพยนี่เป็นเหตุการณ์ที่3ที่พญานาคเหตุการณ์ที่4หลังจากมีการเลือกสว.ระดับประเทศนะครับมีพยานรหัสที่16ทับ26นี่แหละนะครับนำสว.ในสายของตนเนี่ยไปรับมอบนโยบายจากนายเดวินที่โรงแรมฟูลแมนคิงพาวเวอร์ซอยหลังน้ำกรุงเทพมหานครในข้อกล่าวหานี้ผู้ถูกร้องทุกคนชี้แจงเป็นหนังสือนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับในส่วนตัวผมเองนะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือความเห็นของผมที่ผมวินิจฉัยแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรแต่มติเสียงข้างมากยกคำร้องนะครับผมขออนุญาตเอาความเห็นผมนะครับให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าผมเห็นว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสว.ในระดับประเทศเนี่ยมีการเลือกเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67และกกต.เนี่ยประกาศผลการเลือกสว.แล้วก็บัญชีสำรองเนี่ยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2517ภายหลังจากเลือกสว.และกกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วมีการร้องเรียนการเรียกสว.ว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมากเหมือนที่รองภัสกรอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้รับเรื่องและมีมติไปแล้วหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่18มีนาคม2568ท่านจำวันที่นะครับ18มีนาคม2568หลังเลือกตั้งนะครับรับทราบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือที่ยท0824ทับ4754ลงที่25กันยายน2567แจ้งเรื่องรับเรื่องไว้สอบสวนกรณีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้สอบสวนกรณีการเลือกสว.ที่มีกระบวนการหรือพฤติการที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และประมวลกฎหมายอาญาตอนนั้นมี3คำร้องนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีมูลและมีพฤติการนะครับมีการฝ่าฝืนนะครับตามมาตรา36 77วงเล็บ1มาตรา70มาตรา79มาตรา81ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยได้มาซึ่งสว.นะครับจึงเสนอกรรมการการเลือกตั้งให้รับเรื่องนะครับเป็นความปรากฏนะครับท่านจะเห็นว่าวันที่18มีนาคม2568ไม่มีข้อกล่าวหานะครับตามมาตรา77ก็คือยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการบริหารพรรคนะครับก็คือไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มที่ถูกร้องเรียนทั้ง21คนเนี่ยแหละนะครับอธิบายง่ายๆนะครับตอนนั้นเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งก็แต่งตั้งนะครับชุดไต่สวนนะครับสรุปง่ายๆก็คือชุด26เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมานะครับจนจะเห็นว่าคนที่ถูกร้องจริงๆเนี่ยแต่แรกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีชื่ออันดับที่1ถึงที่7ของโพยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาต่อมานะครับท่านสังเกตวันที่10มิถุนายน2568นะครับผ่านมาหลายเดือนคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้รับรายงานจากคณะชุดที่26ผมขอ26นะฮะเพราะว่ามันจะได้สั้นนะครับว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศและผู้อื่นรวมทั้งผู้มีตำแหน่งสถานะที่เป็นบุคคลตามมาตรา76ก็คือเริ่มที่จะมาขอให้ กกต.เดครับให้รับเรื่องเพื่อจะสอบกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับตามมาตรา76อีกข้อกล่าวหา1นะครับซึ่งมันเป็นเวลาภายหลังนะครับจากที่ได้รับคำร้องมาแต่แรกนะครับประเด็นสำคัญก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาเนี้ยก็เพราะมีพยานรหัสที่ผมแจ้งเลยนะครับพยานรหัสที่16/26 21/22 แล้วก็22/26มาให้ถ้อยคำนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง21คนนะครับร่วมกระทำความผิดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมเห็นก็คือนะครับเหตุการณ์ในการเลือกสว.นะครับการรับรองผลนะครับมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะครับทำไมพยานรหัสเนี้ย16/26เนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับพยานรหัสปากเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2568ล่วงเลยเวลาที่พยานอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์เวลาประมาณ1ปีนะครับและช่วงนั้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับพยานรหัส16/26เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็มีมติให้พ้นจากพรรคภูมิใจไทยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพยานรหัสนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสนะครับเป็นเวลา4ปี9 13เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมืองต่อมาวันที่28พฤษภาคม2568พยานรหัสจึงมาให้ถ้อยคำในฐานะที่ยอมรับว่าร่วมกระทำความผิดและก็ขอกันตัวเองออกมาเป็นพยานนะครับเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26นะครับมันก็มีมูลเหตุนะครับก็มีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับอันนั้นเดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับเราก็ต้องฟังด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะถือว่าแต่ว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคืองเหมือนที่สรุปกันมามันก็ยังฟังไม่ถนัดนะครับแล้วเมื่อเรามาวิเคราะห์พยานรหัสปากนี้นะครับที่ให้ไว้ต่อคณะ26เนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่1และที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงมีแต่พยานรหัส 16/26 เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2นะครับไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มเนี้ยนะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับแบบนั้นนะครับไม่ปรากฏนะครับกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพระดอนไม่มีเอกสารวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้าง หรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับนอกจากพยานรหัสที่16/26นะครับข้อกล่าวหานี้ยังมีพยานอีก2ปากนะครับท่านดูนะก็ยังมีพยานที่21/26ทั้ง2คนปัจจุบันเป็นสว.ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นพยานประกอบนะครับในสำนวนนะฮะเป็นพยานประกอบเราก็จะมาดูว่าพยานประกอบเนี่ยมันเชื่อมโยงมันสอดคล้องกับพยานรหัสที่16/26หรือไม่ขอโทษนะครับบางทีผมอยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังนะครับแต่ท่านรู้หมดแล้วผมรู้นะครับแต่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้แล้วมันก็ยากในการอธิบายนะครับผมต้องบอกพยานรหัสนะครับถ้าผมบอกว่านายอ้ออ่างเนี่ยท่านก็จะรู้ใช่ไหมก็แค่พยานรหัสไปแล้วกันนะครับเราก็มาดูว่าพยานที่เขาอ้างว่าในจำนวนเนี้ยที่เกี่ยวข้องอีก2คนนะครับก็คือพยานรหัสที่21/22เนี่ยที่เขาไปให้ถ้อยคำเนี่ยมันสอดรับกันไหมพยานทั้งสองก็เช่นเดียวกันนะครับได้มาให้ถ้อยคำนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมก่อนนิดนึงก็หลังจากที่มีเรื่องหลังจากที่พยานรหัสที่16เนี่ยไปให้ถ้อยคำนะครับคือพยานทั้งสองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่อ้างว่าไปจัดทำโพยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับโดยอ้างว่าพยานรหัส16/26เนี่ยประสานให้ไปนะครับในวันที่24/2567เนี่ยพยานทั้งสองเข้าร่วมประชุมในการจัดทำโพยด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทีมเนี่ยก็คือของเจ๊รวยนะครับหรือนางสุขสำรวยวัฒนียกุลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญพยานยืนยันนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยมาให้ถ้อยคำว่าได้รวมกลุ่มกับพยานรหัส16/26นะครับและทราบว่ากลุ่มของพยานรหัสที่16/26เนี่ยมีสว.หรือได้โควต้าจากระบบจัดหัวเนี่ย2คนนะครับก็คือตัวเองก็คือพยานที่22/26แล้วก็พยานรหัสที่21/26เหมือนที่ผมกล่าวก็ได้สว.2คนนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขไปนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเรากลับมาพิจารณาถ้อยคำของพยานรหัสที่16/26เนี่ยไม่มีถ้อยคำตอนใดเลยนะครับที่กล่าวถึงว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยซึ่งอยู่ที่พะเยานะครับจำง่ายๆนะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าพยานรหัส22/26เนี่ยอยู่ในทีมเขานะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการว่ามีการกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ที่ถูกร้องนะครับตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมีส่วนด้วยนะครับนอกจากนี้พยานรหัสที่16/26เนี่ยกับยืนยันหรือบันทึกถ้อยคำนะครับว่าทีมของเขามีคนเดียวนะครับก็คือพยานรหัสที่21/26ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาท่านจะเห็นไหมฮะว่าความแตกต่างความไม่สอดคล้องของพยานรหัสมันเกิดขึ้นนะครับส่วนพยานรหัสที่22/26ก็เหมือนกันนะครับไม่เคยกล่าวถึงเลยนะครับว่ากลุ่มผู้ถูกร้องเนี่ยอยู่ในกระบวนการนะครับแต่เขาให้ด้วยคำว่าเขาเนี่ยน่าจะได้เพราะว่ามีการดำโพยในวันนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนทำให้นะครับ โดยอ้างว่าพยานรหัสที่16ทับ26เนี่ยเป็นคนส่งชื่อไปนะครับท่านจะเห็นว่าความสอดคล้องของพยานเนี่ยมันไม่มีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง21คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่าประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันนะครับผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่1การตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่ได้เป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเขาก็ต้องจับกลุ่มนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับการไปประชุมที่ภูแมนหลังจากที่เลือกสว.แล้วมีพยานกล่าวถึงนะครับผมจะพูดให้หมดให้จบทุกเรื่องนะครับก็มีคนกล่าวถึงนะครับว่าพบครับพบนายเนวินพบนายอนุชินนะครับแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทุกทางนะครับถึงพบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่แรกนะครับว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะครับเราจะดูพยานหลักฐานในสำนวนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมเองนะฮะผมไม่สามารถตอบแทนกกต.ท่านอื่นได้แต่ผมเชื่อนะครับว่ากกต.เสียงข้างมากก็จะใช้ดุลพินิจใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับเราขอตอบในประเด็นนี้เมื่อข้อกล่าวหาที่1นะครับเรายกคำร้องนะครับข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับมันก็ยังฟังไม่ได้นะครับว่าคนที่มีชื่ออยู่เนี้ยได้รับความช่วยเหลือแต่คนกลุ่มนี้เราก็จะไปพิจารณาในข้อกล่าวหาอื่นนะครับเช่นจูงใจนะครับให้เลือกตัวเองไปจัดทำโพยอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นที่มาที่กลุ่มเนี้ย26คนนะครับโดนนะครับส่งศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์นะครับแล้วก็บางคนถูกดำเนินคดีอาญานะครับชัดเจนไหมครับคุณผู้สื่อข่าวคุณแยมใช่ไหมค ครับ
1: ขออนุญาตค่ะ
2: สวัสดีค่ะรายการจาก BBC ไทยค่ะเรียนถามท่านประธานต่อจากที่ท่านประธานอธิบายอะค่ะคือในเมื่อมันมีหลักฐานเรื่องการโทรศัพท์ใช่ไหมซึ่งบางคนโดนสั่งฟ้องจากกรณีนี้ด้วยเนี่ยข้อมูลที่ภาคประชาชนเขาเปิดมาเราบอกอยู่ในสำนวนชุด26ก็มีการโทรศัพท์ระหว่างท่านรัฐมนตรีไปยังผู้สมัครหรือเป็นสว.แล้วด้วยนะคะทำไมอันนี้ถึงไม่ถือว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะต้องส่งนะนอกจากพยานที่กลับคำไปมาอันนี้ข้อที่1นะคะท่านประธานข้อที่2ก็คือการมีพยานไอ้กลับคำให้การเนี่ยค่ะทำไมเราถึงเชื่อว่าไอ้คำให้การอันหลังอะค่ะของเขามีน้ำหนักกว่าอันแรกที่เขามาปรับปรามพรรคภูมิใจไทยอะค่ะท่านแล้วนอกจาก3คนเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนจะมีพยานบุคคลอื่นๆอีกหรือไม่ที่ให้การปรับปรามนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอะค่ะ
0: คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้องขอบคุณคำถามนะจะได้อธิบายนะครับก็คือประเด็นแรกก่อนเอาประเด็นหลังก่อนนะครับผมที่ลืมนะประเด็นหลังเนี่ยทำไมเราเชื่อพยานกลับคำใช่ไหมผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกลับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้งสามปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะอะไรผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าพยานรหัส16/26มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านดูถ้อยคำนะดูไทม์ไลน์ต่างๆนะครับว่าเวลาที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยเขาให้ตอนไหนนะครับมันเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับต้องดูตรงนั้นผมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะครับความน่าเชื่อถือของพยานผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกและยิ่งพยานมากลับคำอีกนะครับมันเลยฟังไม่ได้เลยนะครับในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องโทรศัพท์นะครับผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันมีนะครับต้องยอมรับอันไหนมีผมจะยอมรับว่ามีนะครับจะไม่ปิดบังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากกต.เนี่ยเรายอมรับการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในการทำสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปเปิดยังไง ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพยานหลักฐานในสำนวนเราดูในสำนวนนะครับใครไปเปิดก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะไปรองรับหรือยืนยันได้ว่าหลักฐานที่ท่านเปิดนะมันจริงหรือไม่แต่กกต.เนี่ยต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนที่มันได้มาโดยชอบโดยกฎหมายนะครับคนอื่นผมไม่ทราบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็ขอตอบท่านผู้ถามนะครับไม่ใช่ไม่ชอบเราต้องดูประกอบกันนะครับต้องดูประกอบกันนะ
3: สถานะของพยานที่กลับคำไปมาเนี่ยเขาบอกสถานะพยานเนี่ยค่ะต้องให้การเทียบกับกกต.นะว่าอย่าง
0: พยานก็กกต.จะพิจารณาต่อไปครับว่าดำเนินการกับพยานเหล่านี้อย่างไรนะครับ
1: ค่ะใช่
0: ผมถามได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้พยานปากเอกก็คือพยาน16/26ผมถามท่านว่าถ้าสมมติเราส่งฟ้องเนี่ยเขาจะมาเป็นพยานให้กกต.ไหมท่านตอบได้ไหมฮะครับเชิญนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอุษามีชาดีจากเดลีนิวส์นะคะอยากทราบว่าในส่วนของการพิจารณาส่งสารเป็นบางส่วนและบางส่วนโดยเฉพาะคนการเมืองเนี่ยไม่ได้โดนดำเนินคดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางกกต.ฟอกข่าวแล้วสำนวนในส่วนของอ้างยี่ซ่องโจรที่ในชุดที่26ได้มีการรวบตึงมาจาก DSI ที่ได้ทำสำนวนมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นการตีตกไปด้วยไหมคะหรือว่าจะต้องพิจารณาเรื่องต่อไปได้ไหมคะ
0: คือสำนวนของ DSI ท่านก็ดำเนินการไปนะครับท่านก็ดำเนินคดีของท่านไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชุด26เนี่ยเรามี DSI อยู่ด้วยนะครับผมว่าเขา สืบสวนไต่สวนเนี่ยก็ทำร่วมกันนะครับเส้นเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้จากดีไซน์นะครับเรามาใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับมติของผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า20-30เรื่องผมเห็นด้วยกับคณะ26นะครับในการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมแจ้งท่านเลยนะครับว่าการไต่สวนนะครับไม่ว่าของคณะ26การทำความเห็นนะครับของท่านเลขาธิการของคณะ36เนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกท่านนะครับเราเอามาดูนะครับเอามาดูทุกความเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจี้เอาความเห็นของคนใดคนหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยท่านมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายที่มันฟังได้นะครับเราก็เอาเหตุผลของคนนี้หรือบางทีเอามาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกกต.แต่ละท่านเนี่ยมีดุลพินิจนะครับมติหรือความเห็นของชุดที่26เลขาแล้วก็ชุด36ไม่ได้ผูกมัดกกต.ผมเองนะครับประเด็นที่สำคัญผมทำคำวินิจฉัยเองอย่างเช่นข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ผมกลัวจะเสียเวลานะครับก็จะสรุปให้ท่านฟังว่าประเด็นที่สำคัญผมวินิจฉัยของผมเองนะครับขอบคุณครับ
2: ทางนั้นตรงนี้แสดงว่าในสำนวนของที่ DSI ส่งมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราทำให้สำนวนเขาอ่อนไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวนะ
2: มันเป็นคนละคดีถูกไหมคะม
0: ัน
2: ต้องแยกคดีไหมคะหรือว่าเขาต้องไปตั้งต้นยังไงต่อไหมคะท่าน
0: คือผมตอบแทนเขาไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องหน่วยงานของเขานะครับนะครับเป็นหน่วยงานของเขาแต่ว่าไม่ใช่เราปฏิเสธรับพยานหลักฐานไม่ใช่เราได้จาก DSI นะครับแล้ววันที่เราประชุมวันที่28สิงหาคมนะฮะแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยมีมติวันที่14ส่วนหนึ่งนะครับเราขอเส้นเงินเราขอโทรศัพท์นะครับจาก DSI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานร่วมกันตลอดครับขอบคุณนะ
4: ครับผมปิยะจากสำนักข่าวอิสลาครับ
0: ครับเชิญ
4: อยากจะถามขอความชัดเจนท่านประธานอีกสักรอบหนึ่งว่ากรณีที่มีการไปพบกันที่โรงแรมภูแมนเนี่ยในสำนวนมีพยานหลักฐานที่เช่น

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับผู้ชมครับการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่รอบเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงนะครับเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่มันจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำลำน้ำปาวอย่างเร่งด่วนครับเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งประมงและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังและเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดรวมถึงสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาหากินครับทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเป็นภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากปลาหมอคางดำแพร่กระจายเป็นวงกว้างอาจจะกระทบต่อผลผลิตต้นทุนการเพาะเลี้ยงและรายได้ของชุมชนประมงกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยแม้เป็นจำนวนน้อยแต่ปลาหมอคางดำบางตัวมีไข่เต็มท้องซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของการเข้าสู่การขยายพันธุ์นะครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดครับก่อนที่ปลาชนิดนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงทางจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อตรวจพิสูจน์และกำจัดได้ทันทีครับอย่านำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายนางสาวศิตรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาหมอคางดำตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปครับขณะเดียวกันได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในจุดเสี่ยงรอบเขื่อนลำปาวด้วยนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำลำปาวหาดดอกเกตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทและบ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอการตรวจสอบจะใช้เครื่องมือประมงหลายรูปแบบครับเพื่อสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำรวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามว่าปลาหมอคางดำยังจำกัดอยู่ในจุดเดิมหรือว่าเริ่มเคลื่อนย้ายและกระจายไปยังพื้นที่อื่นของเขื่อนลำปาวผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำครับพร้อมทั้งย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษครับและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากปลานิลสามารถนำไปทำอาหารได้ทางด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังและเร่งด่วนครับเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังเร่งกำจัดปลาหมอคางดำอยู่ครับ
1: ผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
2: เกษตรกรที่เขายังกังวลในการดังที่จะเกิดผลกระทบ
1: จริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่แย่งอาหารและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นนะครับส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับชุมชนประมงเช่นเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและเร่งกำจัดปลาหมอคางดำครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานช่างซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับหลังจากบ้านถูกกระแสน้ำซัดและกัดเซาะจนเสียหายไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยได้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของนางอันอัสมันชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วบ้านถูกกระแสน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาไหลทะลักกัดเซาะจนตัวบ้านหลุดออกจากเสาครับจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และเหลือเพียงซากตัวบ้านที่ยังเป็นความทรงจำของครอบครัวส่วนบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะครับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานงานช่างฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนางอันรวมถึงผู้ประสบภัยอีก2ครอบครัวทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งครับ
3: สภาพตอนที่ว่าน้ำมันมาเข้าไปในบ้านแรงมาก

0: เลยอะค่ะฝาผนังบ้านนั้นมันหล่นไปเลยมันแทงคานบ้านหักไปเลยอะค่ะแล้วก็เข้าของก็ลอยด้วยเป็นอุทกภัยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเวลามันจะเกิดก็ต้องทำใจเอาชีวิตรอดไว้ก่อนช่วงนั้นนาทีนั้นดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้อะค่ะหรือว่าถ้าไม่มีหน่วยงานนี้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำอะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่มาช่วยเหลือทั้งนายช่างทั้งหัวหน้าหน่วยงานค่ะพนักงานการเคลื่อนที่แล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: พันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ระบุว่าหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับจากนั้นได้ส่งกำลังพลเข้าซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าหน่วยบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับคุณผู้ชมครับการขุดพบกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องประดับทองคำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและอารยธรรมของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหระทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหระทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดและแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า 1,500 ปี
3: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามาสเตอร์พีซในชีวิตการทำงานทางโบราณคดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคำจำนวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิอะค่ะที่ศึกษาเรื่องราวของคนสุวรรณภูมิอะค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
2: สำคัญของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกลองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
4: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
2: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่

0: รุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
1: พอเราเก็บปูขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
0: ทุกครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NVT ภาคกลางรายงาน
2: จากเพชรบุรีครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักตลาดซาวไฮครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และจับจ่ายสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ครับตลาดซาวไฮเปิดเข้ามาสู่ปีที่10แล้วคุณผู้ชมครับตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับทั้งชาวกะเหรี่ยงลาวครั่งลาวอีสานในตลาดได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุธรรมชาติครับมีการจัดแสดงสินค้าทำมือหลายอย่างเลยนะครับเช่นเครื่องจักสานและผ้าทอลายโบราณรวมถึงสินค้าการเกษตรปลอดสารเคมีด้วยท่ามกลางดนตรีพื้นบ้านที่ขับกล่อมนักท่องเที่ยวตลอดงานนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครคนหนึ่งบอกว่าประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นกันเองครับชื่นชอบแล้วก็ชอบการเลือกสินค้าท้องถิ่นที่หายากในเมืองหลวงเช่นน้ำอ้อยอินทรีย์น้ำตาลอ้อยอินทรีย์และเม็ดพริกไทยอ่อนพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งครับ
3: คนขายก็น่ารักเนาะแล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีย์เม็ดพริกไทยอ่อนมาตูมใหม่ๆเลยค่ะก็น่ารักทั้งหมด
4: ครับ
3: บรรยากาศก็ดี
4: บรรยากาศดีคิดว่าจะมาอีกไหมครับ
3: มาค่ะชอบมากเลย
2: ทางด้านกรรมการตลาดบอกว่าตลาดแห่งนี้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเฉลี่ยคุณผู้ชมครับวันละ 100,000 ถึง 150,000 บาทเลยนะครับทำให้ช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่า 300,000 บาทมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อสัปดาห์ครับ
5: สัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณ
4: ช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซั่นคร
5: ับ ไฮซีซั่นก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกรานะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็วันนี้บรรยากาศดีขึ้นด้วยแหละวันไรมันก็อากาศเย็นพอสมควร
2: ทางกรรมการตลาดซาวไฮคาดการณ์นะครับว่าในช่วงไฮซีซั่นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่อำเภอบ้านไร่จะมีอากาศเย็นสบายครับตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับส่วนที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาติพันธุ์ครับเผยแพร่วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ด้วยนะครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงสื่อผสมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีของเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับคุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับประชาชนใช้จ่ายกันอย่างคึกคักต่อเนื่องภาพรวม4เดือนถือว่าคึกคักนะครับสินค้าต่างๆขายดีขณะที่ประชาชนอยากให้โครงการขยายต่อจนถึงสิ้นปีครับพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus ทั่วประเทศในเดือนสุดท้ายประชาชนใช้จ่ายใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับและอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปีครับชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซื้อสินค้าก็อยากคึกคักคุณผู้ชมครับในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40รวมถึงการใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับด้านร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้เตรียมสินค้าไว้หลากหลายครับเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าจำเป็นต่างๆผู้ประกอบการเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน4เดือนเดือนละ 1,000 บาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายร้านค้ารายย่อยได้อย่างชัดเจนเลยครับถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกครับ
1: ดีครับตั้งแต่มีมา4เดือนนี้กระตุ้นยอดขายได้เยอะเลยแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกแฮปปี้กับโครงการนี้เนาะชอบสารน้ำมันน้ำตาลไข่ผมว่าบริโภคครับตอนนี้โอเคเลยที่ว่าที่ชัดเจนก็คือน้ำมันพวกเนี้ยน้ำมันน้ำตาลเนี่ยข้าวสารนี่แน่นอนเลยถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมมันนะ SMEแต่ผมเนาะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีวินมีใจ
0: เช่นเดียวกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับบอกว่าอยากให้รัฐต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีครับเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพครับ
2: ช่วยได้หลายอย่างเลยครับช่วยได้ 1,000 ครับครับผมเพราะวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้า2คนก็อันนึงก็อยู่ได้ทั้งเดือนราคา

0: ดีขึ้นตามไปด้วยครับ
1: แต่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
2: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
1: ค่ะ
2: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
2: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
1: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกัน
3: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมาก
2: ระยะเวลา2เดือนมันก็ถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากให้แบบไปถึงปีใหม่ได้มั้ยครับ
3: ถ้ามีผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงกับโครงการ
2: แต่
3: ว่าคนตอบรับเยอะอยู
2: ่
3: ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบรับเยอะคนจะมาใช้เราตอบรับเยอะมากเลยเขาอยากให้ต่อทุกคนนะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทย Plus 6ช่วยไทย Plus ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้นะครับที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทย Plus ต่อไปอีก2เดือนเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายครับวันนี้ครับพาผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโดยเฉพาะยอดดอย3แห่งที่เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศาบริเวณวิวดอยทงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมทิวเขาเนี่ยสุดสายตาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินป่าธรรมชาตินะครับดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังสำรวจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับทางจังหวัดนะครับโดยท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับเริ่มจากสันดอยเมี่ยงอำเภอปายมุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องอำเภอปากมะผ้าซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบ 2,000 เมตรเลยนะครับระยะทางกว่า20กิโลเมตรนักเดินป่าจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ครับสลับกับเส้นทางขึ้นลงเนินชันและบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบเพื่อความท้าทายและความตื่นเต้นตลอดเส้นทางแต่พอไปพบกับวิวทิวทัศน์ก็เกิดความประทับใจและสวยงามครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินาสุพนาจิตลีลามาประจำการอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะลายชุดไทยที่สวมใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบที่2โดยตัวเสื้อเป็นเสื้อคอตั้งผ้าอกตลอดมีกระดุม5เมตรลักษณะตัวเสื้อเหมือนกับแบบที่1แต่เพิ่มความยาวของแขนเสื้อเนื้อผ้านิยมใช้ผ้าไทยเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าที่ผลิตในประเทศไทยและเลือกสีเรียบจางมีลวดลายสุภาพการนุ่งควรสวมคู่กับกางเกงขายาวสีสุภาพหรือสีเดียวกันกับตัวเสื้อนะคะสามารถใช้แทนชุดสากลนิยมได้ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยสำหรับเยาวชนทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหานักร้องลูกทุ่งลูกกรุงและเพลงไทยร่วมสมัยอย่างเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังครั้งที่ซีซั่น3ประจำปี2569ในรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกค่ะ
1: พรสวรรค์อย่างเดียว

คงไม่พอต่อความสำเร็จระยะยาวเพราะต้องอาศัยพรแสวงวินัยและความมุ่งมั่นควบคู่กันไปประโยคสั้นๆที่นาทีนี้คงอธิบายความตั้งใจของน้องๆเยาวชนคนเก่งในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ได้เป็นอย่างดีเพราะมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้ามามากถึง 2,205 คนโดยรอบการแข่งขันรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกก็ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้กำลังใจเด็กๆเพราะเวทีแห่งนี้ไม่เพียงให้โอกาสแต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านทักษะด้านกีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ผ่านการร้องเพลงพร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปโดยมีสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงหน่วยงานภาคีและกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นโดยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกันของน้องๆ90คนใน3ประเภทเพื่อคัดเลือกเหลือ9คนสุดท้ายเป็นตัวแทนภาคประเภทละ3คนที่ทั้งเข้มข้นขับเคี่ยวไม่แพ้รอบอื่นๆภาคอื่นๆเพราะน้องๆแต่ละคนเข้ามาด้วยความฝันที่พร้อมจุดประกายก้าวขึ้นไปเฉิดฉายเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลงไทยในอนาคตซึ่งในประเภทลูกกรุงผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่หนุ่มน้อยร้อยอาจารย์น้องนิวตันเด็กชายขันธนันท์ชินบุตรจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจังหวัดระยองกับเพลงประกวดสวรรค์มืด

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ก็ตกเป็นของเจ้าของน้ำเสียงสุดกังวานน้องพริมพราวเด็กหญิงปุณิกามหือเมืองที่มาในเพลงชั่วนิดนิรันดรและสาวน้อยเสียงใสผู้ใช้เพลงประกวดเย้ยฟ้าท้าดินอย่างน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสยาพรรัตน์ส่วนประเภทเพลงลูกทุ่งก็เป็นงานหนักของคณะกรรมการทั้ง3ท่านไม่น้อยเพราะน้องๆแต่ละคนล้วนทำการบ้านมาดีทั้งในเรื่องของการร้องการเลือกเพลงที่เหมาะกับน้ำเสียงของตัวเองรวมถึงการตีความหมายเข้าถึงอารมณ์ขณะแสดงโดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทในประเภทนี้ก็ได้แก่น้องอั่งเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาจากโรงเรียนดรุณราชบุรีจังหวัดราชบุรีกับเพลงประกวดน้ำตาโนรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ตกเป็นของน้องแก้มใสเด็กหญิงทัญชนกแจ่มจำรัดที่เลือกใช้เพลงตะวันลับฟ้าและน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงสุขกับน้ำเสียงและลีลาการร้องชวนตกพ่อยกแม่ยกเข้าด้อมในเพลงล่องเรือหารักเพลงนี้

0: และประเภทเพลงร่วมสมัยที่มีการจัดประกวดเป็นปีแรกก็เข้มข้นแบบสุดๆเพราะน้องๆแต่ละคนต่างเลือกเพลงที่ตัวเองมั่นใจใช้เทคนิคการร้องอย่างมืออาชีพจนคณะกรรมการออกปากชมพร้อมกับให้คำแนะนำให้ความรู้เพื่อที่น้องๆจะนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วย
1: นี่แล้วมันมีความสุขจริงแล้วความสุขนั้นมันส่งผ่านมาถึงผู้ชมที่คิดว่าการเล่นดนตรีอ่ะอันนี้มันคือคอมพลีทที่สุดแล้วคือเราสามารถสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะพูดไปถึงคนฟังได้มันทำหน้าที่ดนตรีทำหน้าที่สำเร็จแล้ววันนี้ตบมือให้น้องหน่อยค่ะ
0: ซึ่งผู้ชนะเลิศในประเภทเพลงร่วมสมัยตกเป็นของน้องกะทิเด็กหญิงรมิตารังสยาพรรัตน์จากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครกับเพลงพี่ชายที่แสนดีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งน้องแอลนางสาวชวนัทสมบูรณ์กุลวุฒิเพลงที่ใช้ประกวดรู้ไหมทำไมรองชนะเลิศอันดับสองน้องขวัญข้าวนางสาวรมิตามงคลในเพลงสักวันต้องได้ดีค่ะซึ่งน้องๆทั้ง9คนตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการร้องเพลงอย่างถูกต้องจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันเพื่อไปสู้ต่อในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
2: มาสู่รอบลึกๆแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนนะคะตรงไหนที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เรายังเก็บรายละเอียดไม่หมดเนี่ยก็เชื่อว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยกลับไปทำกันบ้านก่อนที่จะมานำเสนอบนเวทีให้ทุกๆคนได้รู้ว่าหลังจากรอบแรกมาจนถึงรอบที่จะต้องคัดที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ดีแน่นอน
3: แค่ทุกคนเนี่ยได้เริ่มร้องเพลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องวินัยในการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวไทยเนาะผ่านบทเพลงนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่มันอาจจะหล่นหายไปในยุคปัจจุบันเนาะก็ผสมผ่านกันมาทางบทเพลงแล้วน้องๆเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในยุคอนาคตด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครกันอีกนะในปีหน้านะคะ
4: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะของคนในวงการม้วนฟิล์มไทยที่เมื่อค่ำวันนี้เราศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศต่างตบเท้าร่วมเดินพรมแดงในงานพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026อย่างคับคั่งค่ะ
0: แลนด์มาร์กระดับโลกท่าเรือไอคอนสยามถูกปูพรมแดงต้อนรับเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศเข้าสู่งานใหญ่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026นำโดยผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ดอนสรณ โกวิทวณิชชา2หนุ่มนักแสดงมากฝีมือแห่งวงการม้วนฟิล์มไทยอนันดาเอฟริงแฮมกับเอมภูมิพัฒน์ในฐานะ Festival Ambassador Bangkok International Film Festival 2026เต้ยเจริญพรโยชิรินราดาเจเจกฤษณภูมิยดานริญญามีนพีรวิทย์มอสพานุวัฒน์ใบปอทิติยาและศิลปินดาราจากนานาชาติอีกหลายต่อหลายคนโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities เชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตและเปิดเทศกาลด้วยภาพยนตร์รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026อย่างก้าววัดสู่สวรรค์ใน Temples to Heaven โดยสมภพชิดเกศรพงศ์ที่เล่าเรื่องราวการเดินทางแสวงบุญของครอบครัวภายในระยะเวลาเพียง1วันแต่ภายใต้การเดินทางที่ดูเรียบง่ายกลับซ่อนคำถามและความหมายเกี่ยวกับศรัทธาความสัมพันธ์ความผูกพันและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งตลอด15วันของการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569จะมีการจัดฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องหลากหลายแนวทั้งหนังรางวัลระดับโลกเช่น The Man I Love และ All of Sudden รางวัล Best Actress จากคานส์ Asian Premiere เรื่อง Silent Night จากฟิลิปปินส์ สารคดีเรื่อง First Cut ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากนิวซีแลนด์ซึ่งจะเข้าประกวดในสาย New Voice Competition และหนังไทยสายประกวดเช่นสัปเหร่อ Special ด้วยโดยภาพยนตร์จะถูกกระจายใช้ผ่าน SF World Cinema Central World Major Paragon Cineplex Icon Cineconic House 3 ย่านและ Dog Club ระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bkkiff.co Bangkok International Film Festival ได้ค่ะ
4: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทยเดรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บหลายการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยบรมพิมานค่ะ
5: แห่งความสง่างามหรูหราในพิธีการเต็มยศกับสไตล์การแต่งกายที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ไทยชุดไทยบรมพิมานหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่มีความเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่รื้อถอนไปโดยเอกลักษณ์ที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเอกลักษณ์

0: ้อและผ้านุ่งเย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามสมคู่กับเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยและเพื่อเสริมความเป๊ะของรูปทรงตามความงดงามของชุดไทยบรมพิมานการเลือกเครื่องประดับจึงนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงเข้ากับทรงผมเกล้ามวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงที่จะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกและเนื่องจากชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงเหมาะสำหรับงานพิธีราชการไม่ว่าจะเป็นงานรัฐพิธีหรืองานสำคัญต่างๆในราชสำนักการสวมชุดไทยบรมพิมานในงานประเภทนี้จะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูสง่าและมีความเคารพต่อประเพณีชุดนี้ช่วยสร้างความภูมิฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีขณะที่งานแต่งและงานเลี้ยงชุดไทยบรมพิมานยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือผู้ร่วมงานสีที่เลือกมักเป็นสีทองสีชมพูหรือสีครีมที่ช่วยเพิ่มความโรแมนติกและความหรูหราให้กับงานแต่งตลอดจนงานเทศกาลและงานประเพณีไทยอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงหรืองานบวชดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยบรมพิมานคือผลงานศิลปะที่สวมใส่ได้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและความประณีตของกุลสตรีไทยทุกเส้นไหมและรอยจีบล้วนบอกเล่าถึงความเคารพในวาระโอกาสและสถานที่ทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดังภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญ
1: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นะคะที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT2HD Entertain หรือจะเป็น TikTok Entertain NBT2HD ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้ติณาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแม้ว่ายังไม่เปิดฉากชี้ชัยอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีบางชนิดที่เริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลชายค่ะล่าสุดผลงานทีมชาติจีนนะคะคว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามคาดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินนาโกย่าวันนี้มีแข่งขัน2ชนิดกีฬาค่ะคือบาสเกตบอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจเกมส์ชนะมา2นัดรวดพบกับฟิลิปปินส์แชมป์5สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะคะสถิติคือชนะ1แล้วก็แพ้1ปรากฏว่าเกมนี้หนุ่มจีนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะชนะไปขาดลอย105-61คะแนนเก็บชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนฟิลิปปินส์จบอันดับที่3ค่ะก็ถือว่าตกรอบแรกนะคะไม่เพียงพอในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเกมนี้หวังจุนเจียทำมากที่สุด20คะแนน5รีบาวด์3แอสซิสต์แต่ส่วนผลคู่อื่นในกลุ่มเดียวกันบาเรนชนะคาซัคสถาน101-78คะแนนค่ะ
1: ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมก็เปิดฉากแล้วนะครับฟิลิปปินส์ไล่ตีเสมออุซเบกิสถาน1-1ครับฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม G ที่สนามกีฬากินุนาการะกาวะฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญทอง4เกม2025เสื้อสีน้ำเงินพบกับอุซเบกิสถานครับครึ่งแรกไม่มีประตูนะครับเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อน 1-0 จากเอกัมเบอร์ดิวาเมริบอนในนาทีที่81ครับยิงไกลนอกกรอบเข้าไปนี่ครับส่งมาแล้วซัดเข้าไปเลยครับลูกนี้แต่ว่านาทีที่89ครับจังหวะนี้กองหลังของทางอุซเบกิสถานเนี่ยพลาดแล้วเป็นนาตาเลียคอลลินครับทำประตูตีเสมอให้กับฟิลิปปินส์ตีเสมอเป็น1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ
0: ไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E ค่ะซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทยนะคะเตะกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาไต้หวัน

0: เสื้อสีน้ำเงินเจอกับเวียดนามค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้16นาทีซูยูซวนยิงให้ไต้หวันนำไปก่อน1ประตูต่อ0แปรเรียดเข้าไปค่ะจากนั้นครึ่งหลังนาที81มิโนริวากาบายาชิทำประตูให้ไต้หวันนำห่าง 2-0 ยิงมุมแคบนะคะแล้วก็นาที85เหงียนที่ทานหาทำประตูให้เวียดนามไล่มา 1-2 ค่ะแต่ว่าไม่ทันค่ะจบเกมนี้ไต้หวันชนะไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ
1: ไปดูผลฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20ที่แข่งจบไปแล้วนะครับเกาหลีเหนือก็ชนะบังคลาเทศไป10ประตูต่อ0ครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยก็กำลังลงแข่งขันเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในขณะนี้นะคะสำหรับฟุตบอลหญิงของไทยเรานั่นเองค่ะส่วนข่าวของฟุตบอลชายค่ะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับภารกิจไล่ล่าแชมป์เอเชียนเกมค่ะความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องค่ะหลังจากเดินทางไปถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะเตรียมพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะซึ่งทีมงานสตาฟโค้ชเน้นไปที่การใส่แท็กติกเทคนิคต่างๆใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงครึ่งค่ะด้านพลเอกมณีกรแบ็คซ้ายของทีมไทยบอกว่าได้มีการฝึกซ้อมนะคะหลังจากเดินทางไปถึงนาโกย่าก็ลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครั้งแรกทันทีค่ะสภาพร่างกายหลายคนมีการล้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องของสภาพอากาศก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้ร้อนเกินไปแล้ววันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยสำหรับเอเชียนเกมยอมรับค่ะว่าทีมไทยเจองานแข็งนะคะก็มีการสเกาต์คู่แข่งดูจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมค่ะอย่างเกมการแข่งขันที่เราจะลงสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีสสถานนะคะก็เจอกันมาก่อนแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุดยู23ปีกับเอเชียนเกมคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกค่ะมีโอกาสดีที่เราจะได้แสดงศักยภาพค่ะ
1: เป้าหมายก็จะทำให้เต็มที่ครับช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้ฝากให้แฟนบอลเชียร์พวกเราเยอะๆและติดตามการถ่ายทอดสดด้วยสำหรับทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A นัดแรกวันที่16กันยายนไทยพบคีร์กีสสถานเวลา 14:00 นัดที่2วันที่20กันยายนไทยพบฮ่องกงเวลา 17:30 ตามเวลาประเทศไทยครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเร่งฟิตครับเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมประเดิมสนามพบอินโดนีเซียแมตช์แรกวันที่27กันยายนนี้ครับความเคลื่อนไหวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดมีโปรแกรมเสริมร่างกายเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมและก็คูเวทเทนนิ่งและคาร์ดิโอนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่คิตะคิวชูก่อนย้ายเข้านาโกย่าพรุ่งนี้ครับโดยโค้ชปาร์คกิวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการซ้อมทีมปกตินะครับจากกิจถนอมน้อยครับนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าได้เข้าเวทเทรนนิ่งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อสภาพร่างกายใกล้พร้อมแล้วครับ
2: เราไม่ได้เวทมาสักพักแล้วครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมครับ
3: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอื่นอาการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
2: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดด้วยการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านสักอาทิตย์นึงก็ทุกคนก็อาจจะ 100% แล้วครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมนะคะจะแข่งขัน27กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม B นัดแรกวันที่27กันยายนไทยเจอกับอินโดนีเซียเวลา 14:00 นนัด2 28กันยายนไทยพบกับอิหร่านนะคะเวลา 14:00 นแล้วก็นัดที่3 29กันยายนทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสสถานเวลา 8:00 นตามเวลาบ้านเราทุกนัดเลยค่ะส่วนวงการกอล์ฟค่ะน้องฟีฟ่าพงศพักก็ตั้งเป้าว่าจะล่าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเพื่อคนไทยให้ได้ค่ะฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนักกอล์ฟทีมชาติไทยได้อัปเดตความพร้อมและความท้าทายครั้งใหม่ในการลงรับใช้ชาติในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนะคะร่วมกับ2โปรรุ่นพี่อย่างสะดงแก้วกาญจนากับภูมิศักดิ์แสนสินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่งขันวันที่30กันยายนจนถึง3ตุลาคมนี้ชิงทั้งหมด4เหรียญทองในประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายแล้วก็ทีมหญิงค่ะ
1: ฟ ฟีฟ่าพงศพักเผยว่ารู้สึกดีใจมากดีใจทุกครั้งที่รับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติไทยครับสิ่งที่คาดหวังคืออยากคว้าเหรียญทองมาให้ชาวไทยในการเป็นทีมชาติไทยภูมิใจทุกครั้งที่มีธงชาติไทยปักอยู่บนเสื้อครั้งนี้เป็นการรับใช้ชาติในการลงเล่นเอเชียนเกมครั้งแรกก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับสำหรับการแท็กทีมร่วมกับ2รุ่นพี่มากประสบการณ์อย่างโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาและโปรภูมิศักดิ์แสนสินที่เคยผ่านเวทีแข่งขันมามากมายอีกทั้งยังเป็นรุ่น

0: พี่ทีมชาติไทยฟีฟ่ามองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และผนึกกำลังเพื่อทีมชาติไทยครับ
1: จากความสำเร็จในหางโจเกมครั้งที่แล้วนะคะนักกอล์ฟไทยเรากวาดมาได้2เหรียญทองจากทีมหญิงและ1เหรียญเงินจากทีมชายค่ะคราวนี้ทุกคนก็ตั้งเป้าว่าอยากจะอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดอยากจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้นั่นเองโดยเฉพาะน้องฟีฟ่านะคะกับเอเชียนเกมครั้งแรกอยากจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านค่ะส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดสู้ศึก FIFA Asian Cup 2026ออกมาแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล FIFA Asian Cup 2026ที่อินโดนีเซียจะเตะ26กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานค่ะรอบแรกก็จะแบ่งออกเป็นพบกันหมดนะคะในกลุ่มเพื่อหาทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2กลุ่มต้องไปชิงอันดับที่3กับอีกสายนั่นเองค่ะ
0: รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้ง23คนนะครับผู้รักษาประตูมีกำพลปฐมอัคคกุลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินกองหลังมีกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงศ์สาริยานิโคลัสมิเกลสันมานูเอลทอมเบียวาลิสจูทองสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางมีชนาธิปสงกสินคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองอิรดลฉ่ำรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิคลาสสันรนอนันต์ยอดสองวานกองหน้ามีสุประชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่และจูสุนซับเบลนะครับทางนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตในวันที่21กันยายนเวลา13นาฬิกาและจะทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center ต่อไปครับ
1: ค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันค่ะเริ่มวันที่26กันยายนนี้นะคะ16นาฬิกาไทยเจอกับปากีสถานค่ะ29กันยายน19นาฬิกา30นาทีพบกับเวียดนามค่ะแล้วก็วันที่2ตุลาคมในเวลา16นาฬิกาทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์
0: ต่อที่กอล์ฟเยาวชนนะครับวรวิทย์เจิมพงษ์คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนชิพคัพ2026ครับกอล์ฟเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนคัพ2026เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2026แบ่งออกเป็น3รุ่นที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีครับจบรอบในรุ่นซูเปอร์เจนชายผลปรากฏว่าวรวิทย์เจิมพงษ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในสนามนี้คว้าแชมป์ด้วยเพลย์ออฟนะครับโฮบายโฮชนะกิตติกรวงธนวัฒน์โดยทั้งคู่จบสกอร์รวม3วันเท่ากันก็คือ1อันเดอร์พาร์ส่วนรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงแชมป์เป็นของสุธัญญาโกมลเกตรักคว้าแชมป์สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์รุ่นสเปเชียลเจนชายแชมป์ณภัทรประเสริฐสุดสกอร์อีเวนต์พาร์รุ่นสเปเชียลเจนส์หญิงแชมป์พิชามนบัวคำทุ่มสกอร์รวม13โอเวอร์พาร
1: ์สำหรับนักกอล์ฟที่ได้รับรางวัล Order of Merit ในปีนี้ค่ะนักกอล์ฟที่มีคะแนนรวมสะสมในทุกสนามตามเกณฑ์กำหนดรวมทั้งหมด12คนนะคะจะได้สิทธิ์เป็นนักกอล์ฟในโครงการ Gen Crail แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย Gen Golf Tour ประจำปี2570ค่ะก็จะมีรุ่นซุปเปอร์เจนชายได้แก่พักซีวูวรวิทย์เจิมพงษ์แล้วก็ศาสสินฉันทอุไรรุ่นซุปเปอร์เจนหญิงพัฒธนมนสุทธิรักพงศ์เสาวนิจเจริญสุขรุ่งเรืองและสุธัญญาโกมลเกตรักนะคะส่วนรุ่นจูเนียร์เจนชายริวกิโอซากิวัชพรลือหทัยโอภาสและธีรคมนุชวงศ์ส่วนรุ่นจูเนียร์เจนหญิงค่ะแฮดึมโอกิรติกากมลปราณีและสวรินสมบูรณ์วิบูลจังหวัดปทุมธานีจัดคาราวานไบรท์แลนด์ลี่เชื่อม3เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนครอบคลุม7อำเภอค่ะนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนด์ลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีเส้นทางที่2ครอบคลุมพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรีนะคะมีนักกีฬาจักรยานและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่ของปทุมธานีเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นตลอดจนเส้นทางพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในพื้นที่
0: ทั้งนี้เส้นทางปั่นจักรยานทั้ง3เส้นทางได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมครับ ศึกมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศได้คู่ชิงชนะเลิศ6รุ่นไปตัดสินแชมป์ที่สนามสุดท้ายที่อุดรธานีนะครับการแข่งขันมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศดวลกันระหว่าง4โซนคือแชมป์ภาคกลางแชมป์ภาคใต้แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแชมป์ภาคเหนือจัดที่เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายนเรศทำลงทิพยกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมด้วยครับ
1: ทางด้านผลการแข่งขันดวลกันดุเดือดค่ะก่อนได้นักชก6รุ่นจำนวน12คนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะคะได้แก่รุ่นพิกัด112ปอนด์หญิงเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาค่ะกับพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากรุ่น115ปอนด์ชายมงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากศรีสะเกษกับตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่น118ปอนด์ชายราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงกับศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามรุ่น126ปอนด์ชายปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กับนาธานลูกบ้านใหม่จากจังหวัดนครราชสีมารุ่น135ปอนด์ชายเด่นระโนดอบต.สาโรจน์กระบี่นะคะกับเสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มจากจังหวัดเชียงใหม่และรุ่น147ปอนด์ชายเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากจังหวัดกระบี่กับเพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยะโสธรผ่านเข้ารอบค่ะสำหรับการแข่งขันสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดลุยศึกภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มปรับตัวกับสนามแข่งขันจริงแล้วค่ะความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในประเภทภูมิเซ่ชุดลุยศึกชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนโวเทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้วันที่16ถึง20กันยายนนี้ค่ะล่าสุดโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้พร้อมด้วยโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนนะคะนำนักกีฬาทั้งหมด25คนลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงแอร์โดมตั้งอยู่ภายในชุนชอนชองนำสปอร์ตทาวน์ค่ะใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
0: ด้านโค้ชออมสินผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยเผยหลังจากพาทีมลงฝึกซ้อมว่าหลังจากนักกีฬาได้มาลองทดสอบสนามครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีกว่าวันแรกครับที่พื้นสนามค่อนข้างลื่นมากแต่ว่าวันนี้เริ่มรู้สึกชินสนามและปรับตัวได้ดีขึ้นรวมถึงในวันนี้ได้เห็นนักกีฬาประเทศอื่นๆมาฝึกซ้อมพร้อมๆกันทําให้มีความตื่นตัวมากขึ้นและอยากจะให้คงความรู้สึกนี้ไว้จนถึงวันแข่งขันส่วนในวันที่15กันยายนจะมีการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากคู่สายหากผลการจับสายเข้าทางก็มีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นซึ่งวันแรกในวันที่16กันยายนจะมีแข่งขัน4อีเวนต์หวังที่จะเปิดหัวให้ดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมครับ
1: สำหรับผลงานของทีมภูมิเซ่ไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลก3ครั้งหลังสุดไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยนะคะโดยเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดของทีมภูมิเซ่ไทยย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเมื่อปี2016ที่เปรูครั้งนั้นได้จากทีมภูมิเซ่เยาวชนหญิงค่ะ
0: ส่วนผลงานของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับปี2013ได้มา2ทอง4ทองแดงนะครับปี2016 1เหรียญทอง1เหรียญเงินครับปี2018 5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงปี2022 2เหรียญทองแดงและครั้งล่าสุดปี2024ได้มา3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Major League Soccer ของสหรัฐค่ะชิคาโก ฟรายทีมของโรเบิร์ต เลวันดอฟสกี้นะคะน่าเสียดายค่ะแพ้คาบ้านให้กับ New England Revolution ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นการลักลอบมาในรูปแบบเศษอลูมิเนียมนะคะวันนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปเปิดตู้สินค้าต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบการซุกซ่อนขยะอันตรายดังกล่าวจริงนะคะมีอยู่ถึง6ตู้จากที่เปิดตรวจสอบทั้งหมด9ตู้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เตรียมขยายผลเอาผิดขบวนการค้าขยะข้ามชาติอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งยึดทรัพย์และที่สำคัญคือขยะเหล่านี้จะต้องส่งกลับประเทศต้นทางค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลและพบตู้สินค้าเข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น50ตู้จากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่6ตู้นะคะที่เป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและก็มาจากบริษัทเดียวกันมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นเศษอลูมิเนียมแต่กลับพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแผงวงจรสีเขียวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์พบว่ามีการสำแดงสินค้า

0: อย่างถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนของขยะอันตรายค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าของการจัดการตู้สินค้าต้องสงสัยทั้ง50ตู้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานให้กับกรมศุลกากรอายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีการตรวจสอบไปแล้ว19ตู้และมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดขณะที่ตู้สินค้าที่เหลือก็พบว่า14ตู้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในการนำเข้าจึงต้องรอให้บริษัทแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนอีก17ตู้ค่ะที่มีข้อมูลการนำเข้าก็อยู่ระหว่างการอายัดบางส่วนก็นำมาเปิดตรวจสอบในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะข้ามชาติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นปลายทางของการทิ้งของเสียโดยเตรียมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษจากเดิมเนี่ยที่จะเน้นเพียงการจับกุมและปรับให้ครอบคลุมถึงมาตรการยึดทรัพย์โดยจะประสานกับทางสำนักงานปปง.เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกัน
2: ซึ่งท่านเห็นว่าที่เปิดตู้ทั้งหมด9ตู้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางตู้นั้นเข้ามาอย่างแบบสวยงามเลยคือเป็นสแครปอลูมิเนียมที่หล่อมาแล้วบางตู้เป็นเศษสแครปที่นำเข้ามาซึ่งจะมีแผงวงจรสีเขียวปนมาบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลคือนำเข้ามาแล้วไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้เอาไปทำลายแบบไหนถูกวิธีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความต้องการให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างว่าไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้ที่นำเข้ามาปะปนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569มีการสุ่มตรวจสินค้านำเข้ารวม187คดีน้ำหนักของกลางกว่า9ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมแล้วก็ยังมีเศษพลาสติกประมาณ 300,000 กิโลกรัมโดยกำหนดมาตรการผลักดันตู้สินค้าที่ตรวจพบขยะผิดกฎหมายกลับไปยังประเทศต้นทางและให้บริษัทเรือที่นำสินค้าเข้ามาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ที่ได้ย้ำถึงการเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจำกัดการนำเข้าลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มบทลงโทษให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าแบบนี้มาซ้ำอีกค่ะ
1: ส่วนอีกคดีนะคะเป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็กรมการปกครองนะคะจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะหนีคดีฆาตกรรมแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรค่ะในพื้นที่ของพัทยามานานกว่า25ปีแล้วจนฐานะเนี่ยร่ำรวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเนรเทศออกจากประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสุชาติหรือว่านายซูอายุ67ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่านายซูชาวจีนเนี่ยมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนที่จะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ต่อมาในนายซูนะคะได้หลบหนีออกจากจีน มายังเมียนมาแล้วก็หลบหนีเข้าประเทศไทยค่ะจนกระทั่งปี2544มีการสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีการจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยชื่อว่านายสุชาติสุรชัยและเมื่อได้บัตรประชาชนนะคะก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยาประกอบธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนั้นนายซูค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนฮัวเหลินและมีลูกแฝดเป็นชายหญิงนะคะโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้สัญชาติไทยทั้งหมดด้วยค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปต่อสู้ของเขาเองเพราะว่าของประเทศจีนผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอายุความจริงๆเนี่ย63แล้วก็เอกใจ33โทษที33หนังสือหมายจับส่งให้เราใน63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางยูนานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44พอบัตรปี44เนี่ยเป็นนายสอเนี่ยจริงๆเขาก็ชื่อสุชาตินะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้วสุชาตินะครับพอหลัง44แล้วเนี่ยพอมา63เนี่ยหมายแดงของจีนเนี่ยออกนี่หมายแดงของจีนออกเนี่ยชื่อมันยังเป็นชื่อจีนอยู่นะครับก็จะไม่ตรงเราก็จะติดตามตัวคนจีนไปตามที่เขาร้องขอนะครับแต่พอตัวสุชาติเองเนี่ยเขาเดินทางไปจีนทางการจีนก็มีหนังสือย้ำว่าหมายจับที่เขาต้องการตัวเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยคือสุชาติ
1: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนายซูนะคะทำวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศจีนแต่ว่าทางการจีนเนี่ยไปพบเอกสารผิดปกติค่ะเนื่องจากว่านายซูเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ว่ากลับได้สัญชาติไทยยังมีนัยยะสำคัญทางการจีนค่ะจึงสืบสวนจนพบว่านายสุชาติหรือว่านายซูนั้นมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทางกรมการปกครองนะคะจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายซูในฐานความผิดแจ้งข้อความหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรและแจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรและเข้าจับกุมนายซูได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ90ตารางวานะคะก็สามารถไปยึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดิน11แปลงรวม10ไร่แล้วก็รถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ90ล้านบาทค่ะทั้งนี้กรมการปกครองเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย
4: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูและในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเมื่อเรามีกฎหมายใหม่วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพระราชบัญญัตินิรเทศใช่ไหมครับ2499เดี๋ยววันนี้เรามีระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องทำให้เรื่องการผลักดันคนออกนอกประเทศหรือการนิรเทศในครั้งนี้แล้วก็ในรายนี้ด้วยเนี่ยเป็นด้วยความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0: มาดูปฏิบัติการสำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตำรวจสืบนครบาลร่วมกับทางอย.บุกเข้าไปทลายโรงงานแล้วก็โกดังลอบผลิตและบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไปตรวจที่ย่านเขตประเวศนะคะแล้วก็ยึดของกลางรวมกว่า72ตันค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปทลายเครือข่ายทุนจีนลักลอบผลิตแล้วก็แบ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่นะคะทำเป็นขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในโรงงานและโกดังที่เขตประเวศโดยเข้าจับกุมผู้ดูแลชาวจีนได้2คนพร้อมแรงงานชาวเมียนมาได้10คนค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาแถลงผลการจับกุมการตรวจค้นพบแก๊สที่บรรจุพร้อมจำหน่ายรวม 1,652 ถังและมีถังเปล่าอีก 4,200 ถังรวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องเพิ่มแรงดันและรถขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วง2คันบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์น้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัม
5: ถือว่าได้ของกลางจำนวนมากและเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผมว่าน่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแก๊สหัวล้อเนี่ยใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศแก๊สหัวล้อเนี่ยมีผลต่อร่างกายคือพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอาการมึนเมานะครับเหมือนกับพอตเคเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไอ้พอตเคบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะครับที่เขาเลยเลี่ยงที่โดยเขาใช้คำผู้ที่สื่อถือว่าเป็นแก๊สหัวล้อ
0: ทางตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าได้สืบสวนขบวนการนี้มานาน 2-3 ปีแล้วพบมีนายทุนชาวจีนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง3คนโดยอีก1คนยังหลบหนีอยู่แล้วก็สั่งการผลิตผ่านกล้องวงจรปิดและทางไลน์ก่อนส่งขายลูกค้าทั่วประเทศผ่านไรเดอร์ตามพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตที่หาดใหญ่รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเน้นสถานบันเทิงมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท
6: ก็เอาเข้ามาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแบ่งบรรจุขายโดยอาจจะต้องอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้มันเกิดมีกรัมดันเพราะมันต้องสูบโดยทำให้ลูกโป่งมันพองแต่การนำเข้ามาเนี่ยมันนำเข้ามาเป็นของเหลวนะเพราะว่าถ้านำเข้ามาเป็นก๊าซเนี่ยมันการบรรจุพันธุ์มันใหญ่โตมากก็นำเข้ามาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมาลดความดันลดความดันปุ๊บเนี่ยไอ้ของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซทันทีเลยมันก็เลยเป็นก๊าซแล้วก็บรรจุใส่แคปซูลแบบนี้เล็กๆซึ่งท่านผู้การบอกก็มีเล็กกลางและใหญ่
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมการผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อย.ก็ย้ำเตือนนะคะว่าการสูดดมแก๊สหัวเราะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
1: ตามกันต่อนะคะกรณีที่มีน้ำมันรั่วภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดหน้าดินเพื่อที่จะตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดทางผู้ว่ากทม.เองมีการเปิดเผยผลตรวจเรื่องของท่อน้ำมันสายหลักนะปรากฏว่าไม่พบรอยรั่วค่ะแล้วก็เตรียมนำตัวอย่างของคราบน้ำมันที่รั่วซึมส่งไปตรวจพิสูจน์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรค่ะจำนวนนี้ประเมินว่าเป็นน้ำมันจริงประมาณ 4,000 ลิตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีท่อส่งขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อเป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สนามบินพาดผ่านใกล้เคียงกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบค่ะจะร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะหลังเกิดฝนตกก็ไปพบคราบน้ำมันซึมค่ะขึ้นมาที่บริเวณผิวดินเพิ่มอีกเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มีการสะสมอยู่ตามโพรงใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำฝนเนี่ยดันขึ้นมากทม.จึงเตรียมเร่งนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจพิสูจน์นะคะเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วพร้อมกับมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากไอน้ำมันอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.ค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องค่ะทางนี้นายชาชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมนั้นไม่มี Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใด
7: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี้ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังค่าน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี้ยตอนตีสี่ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาอาจารย์บอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึง4ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณ 4:00 ครึ่งหลังจากฝนตกตอน 4:00 ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วเข้าสู่หลบท่อเราวันนี้ที่ได้ทำต่อคือเช้านี้ผมมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
0: ไปดูแผนบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่บึงทุ่งโสกานะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือขณะที่แขวงทางหลวงตากที่2อำเภอแม่สอดเร่งเข้าไปเคลียร์ทางเพื่อเปิดสไลด์ถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่31ช่วงเลยผารกาค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและบริการและบริหารจัดการร่วมกันซึ่งทางคณะได้ร่วมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเตรียมลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องขณะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ก่อนเที่ยงของวันนี้ค่ะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทางหลวงสายตากแม่สอดช่วงเลยผารกาประมาณกิโลเมตรที่31ฝั่งขาไปตัวเมืองตากทำให้รถติดสะสมเล็กน้อยเนื่องจากถนนสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงได้นำเครื่องจักรกลหนักไปช่วยตักดินออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะทางตำรวจสภ.พะวอก็ต้องคอยจัดการการจราจรให้รถ2ฝั่งวิ่งสลับกันเพื่อไม่ให้รถติดสะสมยาวพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
1: และแม้ว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมค่ะแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญค่ะกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดนะคะภาคการเกษตรและประชาชนจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

เอลนีโญปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือ

0: การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
0: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้านะคะวันนี้หลายคนรอฟังคำพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีทุจริตการเลือกสว.วันนี้กกต.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

มาติดตามประเด็นการเมืองนะคะแน่นอนวันนี้เรื่องร้อนเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอความชัดเจนนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.ค่ะล่าสุดวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะซึ่งใน77คนนี้นะคะก็จะมีสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่26คนค่ะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกร

0: ิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.คดีนี้มีผู้ร้อง67คนสำหรับผู้ร้องคือ67คนนะคะส่วนผู้ถูกร้อง427คนค่ะวันนี้ในช่วงแถลงเนี่ยกกต.บอกเลยนะคะว่าผู้ถูกร้องคือ427คนไม่ใช่229คนส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมีมากถึง 75,722 หน้าค่ะสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ก็มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1เรื่องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1ในข้อหาที่1นี้มีมติไม่ส่งสารนะคะส่วนข้อหาที่2เป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2ข้อหานี้ก็มีมติไม่ส่งสารเช่นกันค่ะ
1: ส่วนข้อหาที่3ค่ะผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดก็คือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้ค่ะกกต.มีมติส่งสว26คนฟ้องศาลผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่นอีก9คนค่ะต่อมาข้อหาที่4นั้นมีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่5นะคะมีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่6ค่ะมีการเรียกหรือว่ารับทรัพย์ในสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดข้อกล่าวหาข้อ4ถึงข้อ7นะคะมีมติส่งสาร77คนประกอบไปด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนค่ะทั้งนี้ทางประธานกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่าง
2: ผมคุยกับกกต.หลายท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั้นน่ะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านอลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดําเนินการจัดทําคําวินิจฉัยและยื่นคําร้องต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้วทางสวที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนะคะทางประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปค่ะ
1: มาดูแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะอย่างล่าสุดนะทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบของดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยบอกว่ามีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นนะคะก็มีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะณขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม
4: ฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมมีการกำชับให้ทุกวัดค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานทางปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของทางศาสนาพร้อมฝากข้อคิดค่ะกรณีการแพร่กระจายข่าวสารหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนา
4: พฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมอยากจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนไทยชอบมากและมักจะแชร์แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือเปล่านะครับก็จะขอความอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จับได้นะครับเดี๋ยวจะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคดีด้วยกราบขอบพระคุณครับ
0: มาดูการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์นะคะฝ่ายไทยเราเองก็ยังคงย้ำจุดยืนในการร่วมมือตามกลไกสากลและทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันคลอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนที่สิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการจะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทางนี้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมอย่างชัดเจน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเป้าหมายของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูทิศทางพลังงานไทยที่นายกรัฐมนตรีประกาศในงานแก๊สเทค2026นะครับพร้อมเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในวันที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้ราคาพลังงานผันผวนไทยใช้เวทีแก๊สเทคนี่ครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานมีผู้บริหารระดับสูงในแวดวงพลังงานของโลกเข้าร่วมโดยการประกาศสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนพร้อมทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานในอาเซียนครับแม้ว่าเราจะยังใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไทยก็เริ่มลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บเพื่อรองรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับประชาชนและชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือโครงการอุดหนุนการติดโซลาร์เซลล์หลังละ 50,000 บาทนำร่อง1ล้านหลังซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เลยแนวทางที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนนะครับผ่านการแก้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมากสุดท้ายครับไทยคาดหวังว่างานแก๊สเทคนี้จะทำให้โลกเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดกว่า5ทศวรรษแก๊สเทคเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP ย้ำโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับภาคธุรกิจระดับโลกซึ่ง TCEP เองก็พร้อมทำหน้าที่ National Bidder ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยครับคุณสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ SME ไปจนถึงโครงข่ายธุรกิจพลังงานได้สร้างเครือข่ายระดับโลกส่งเสริมการลงทุนและการค้าในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกขณะที่ TCEP จะทำหน้าที่เป็น National Bidder นะครับในการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญเชื่อมโยงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกครับ
1: บทบาทหน้าที่เราโดยตรงเลยก็คือเป็น National Bidder เป็นหน่วยงานที่ Bidding ประมูลสิทธิ์งาน Global งานสำคัญระดับโลกนะคะทั้งกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็ Mega Event ให้เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อมาจัดงานอย่างเดียวแต่ว่าให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่สำนักที่สำลักสามารถที่จะ Connect นะคะเอเชียให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มที่เป็น Investorกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการกลุ่มนวัตกรหรือนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนไทยเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราดึงงานมาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมมือด้วยกันได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ดึงเข้ามาค่ะ
0: ส่วนภายในงานนะครับก็มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานเช่นปิโตรเลียมเนชั่นแนลเบอร์ฮัตหรือปิโตนัสบริษัทพลังงานและน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนำเสนอโครงสร้างการผลิต และนำส่งพลังงานในทะเลมาเลเซียและทั่วโลกรวมถึงแผนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของก๊าซธรรมชาติและโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมี Samsung Heavy Industry นะครับหนึ่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้นำเสนอเทคโนโลยี FLNG หรือสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำซึ่งซัมซุงเป็นผู้นำโลกด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 64% และนวัตกรรมถังขนส่งก๊าซและเรือบรรทุกแอมโมเนียทางซัมซุงยังนำโมเดลเรือของทางบริษัทมาจัดแสดงภายในงานด้วยนะครับขณะที่กลุ่มปตท.ครับร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิดโฟลว์หรือการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าชูจุดเด่นทั้งความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานรูปแบบใหม่และการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันครับเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปพร้อมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหม่ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่แค่การหาแหล่งพลังงานใหม่นะครับแต่ว่ายังต้องมั่นคงและก็ตอบโจทย์เทรนด์แห่งอนาคตด้วยกฟผ.ใช้เวที Gas Tech 2026 ครับถ่ายทอดบทบาทสะพานเชื่อมพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาได้เปิดพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิด Bridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตเชื่อมโยงทั้งความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอแนวทางสำคัญ3ด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มจาก Bridging Energy Security การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานกฟผ.นำเสนอการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่หรือ Grid Modernization ไปจนถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านอาเซียน Power Gridเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่อด้วย Bridging Energy Transition ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและไบโอแมสเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับระบบพลังงานในอนาคตและ Bridging Sustainable Future การเชื่อมต่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกฟผ.นำเสนอการศึกษาโครงการ SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกแต่โจทย์พลังงานยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงการหาแหล่งพลังงานสะอาดเพราะเมื่อ AI และ Data Center ขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกฟผ.จึงมีส่วนร่วมหลักในการจัดงาน Electric Friction Theater เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3: ที่แท็กเซ็ตเนี่ยเป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในวงการพลังงานเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นLessons Learnedนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเรียนนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับอีกการหนึ่งที่เป็นงานแรกของการเสกก็คือ electrification theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าในบทบาทอนาคตเนี่ยelectrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในแง่ของระบบผลิตระบบส่งแล้วก็ระบบจำหน่าย
2: ทั้งหมดนี้ทำให้ Gas Tech 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีพลังงานแต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกโดยกฟผ.มุ่งใช้เวทีนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานไทยที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงความสะอาดและความยั่งยืนเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะครับก่อนจะมีมติยกระดับการยืนยันตัวตนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connected Dot ซึ่งมีมติ3เรื่องนะครับก็คือ1ยกระดับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เพื่อให้การติดตามข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล2คือขับเคลื่อน4ระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านความยินยอมของประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระบบศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพระบบบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติและระบบระงับอายัดเส้นทางทางการเงินส่วนมติที่3นะครับกระทรวงการคลังจะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับ
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆ2เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถหยุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ด้านคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการอายัดบัญชีผ่านศูนย์ AOC ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าระบบใหม่นั้นจะช่วยให้การขอและการส่งข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเหตุจากผู้เสียหายและหากพบว่าเป็นเงินเทาหรือเงินดำก็จะถูกอายัดทันทีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณปัทมาพรครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มาดูพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีด้วยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมรวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตร นายสุชาติได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
6: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
7: ความรู้สึกของเราในว
6: ัน
7: น
6: ี้
7: เราอยากจะตั้งใจ
6: ตั้งใจก็คือชาวประจวบกุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
7: ใช้เวลา
6: 8วันครับก็เป็นปั๊บปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
5: แม้ว่ากำแพงเรือนจำจะปิดกั้นอิสรภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะทางทัณฑสถานหญิงกลางได้มีการน้อมนำแนวพระดำริโครงการกำลังใจมาดูแลสุขภาวะแม่และเด็กพร้อมกับเสริมทักษะอาชีพที่มีการต่อยอดได้จริงเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: าพความอบอุ่นภายในห้องแม่และเด็กอันเนื่องมาจากพระดำริทัณฑสถานหญิงกลางคือมิติสำคัญที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาวะและจิตใจของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกที่ติดผู้ต้องขังให้ได้รับพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพอันเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังสู่มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2553และยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายทั้งการดูไพ่ยิปซีสร้างอาชีพรวมถึงงานหัตถกรรมประณีตอย่างผ้าสม็อกที่นำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าคุณภาพวางจำหน่ายในร้านของฝากทัณฑสถานและช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และฝึกสมาธิแก่ผู้ต้องขัง
1: การดูแลในสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยก็ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งแม่ที่ตั้งครรภ์เด็กที่ต้องดูแลกับแม่ที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะก็ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคนเลยนะคะพระองค์ท่านจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังนะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองจากที่พระองค์ท่านได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้วยนะคะในโครงการกำลังใจเนี่ยก็จะฝึกในหลายๆมิติด้วยกันนะคะอย่างเช่นมิติของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของศิลปะหัตถกรรมก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเป๋าเสื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็งานฝีมือก็สามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆเขามีเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
0: การเตรียมความพร้อมก่อนคืนคนดีสู่สังคมยังได้ขยายผลผ่านการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าทำงานตลอดจนสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษขณะเดียวกันได้นำศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังออกไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเพื่อสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: เวลาที่น้องเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอาชีพแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่าออกไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกก่อนให้สังคมได้รับทราบถึงว่าน้องๆเขามีพัฒนาการแบบไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าศักยภาพของน้องๆได้อย่างดีที่สุดที่สังคมสามารถมองเห็นประจักษ์ด้วยสายตาเลยนะคะส่วนในเรื่องของการให้โอกาสมันมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆเขาถูกกักขังอิสระภาพกำแพงเรือนจำเนี่ยกักขังได้แค่อิสระภาพของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะคือกำแพงอคติในจิตใจของสังคมเนี่ยแหละค่ะที่จะกักขังน้องๆชั่วชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเรามาร่วมกันทำลายกำแพงอคติในทุกคนในสังคมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเขาที่ก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นคนดีคนที่มีคุณภาพและคนที่พร้อมจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ
0: เพราะบทลงโทษทางกฎหมายอาจกักขังได้เพียงอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่กำลังใจและโอกาสจากคนในสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยทลายกำแพงอคติพยุงให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
2: สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาโดยมีพระครูวินัยธรกิติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสสศรียวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนารองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อสืบสานประเพณีการฟังเทศมหาชาติอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยและรับใช้สังคมต่อไปขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานและร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเลขที่บัญชี026458827สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: ปกติการจัดเทศมหาชาติเนี่ยเราจะจัดเพียงวันเดียวนะคะเทศทั้งหมด13กันแต่อย่างไรก็ตามท่านที่ไม่สามารถทำบุญหรือว่าเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติในวันนี้ได้แต่อยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือพยาบาลก็สามารถร่วมได้นะคะโดยเข้ากับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
4: การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารงานหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิติพงษ์หอนาคในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินางสุรไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมในวันนี้นะคะจะสร้างความร่วมมือและขยายผลนโยบายของรัฐให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทำให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถรับมือได้ในท่าทีเดิมๆแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องเข้ามาคิดและก็ช่วยกันร่วมมือในการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน
5: ที่เราต้องการจัดการตามนี้จะทำให้การสื่อ
4: างด้านของนางสาวสุภมาศบอกนะคะว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย2ปีมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าจากหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะได้เห็นความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมนอกรอบตลอดเวลาวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันกำหนดทิศทางการสื่อสารให้กับประชาชน
5: การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเนื่องจากหลายๆปัจจัยในเรื่องของทางปัจจัยเดิมที่เปลี่ยนแปลงมาทางการประชุมต้องชะลอลงมากนะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้ทำพยานสักการนะคะคนที่โดนระหว่างเดินทางกับหน่วยงานต่างๆรัฐบาลนะที่ได้มีการประชุมและรอบๆตลอดเวลาในโครงการงานสำคัญควรมองเป็นได้ดีนะคะก็เป็นที่น่ายินดีที่เราได้ผู้ชมที่ติดทุกคนให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วที่เห็นชื่อทุกคนก็ชื่นชมนะคะมาช่วยเป็นองค์ประกอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยกันสื่อสารประชาชนได้ในต่างกลุ่มหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: วันนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านสื่อนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐค่ะนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายน2569โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเยี่ยมชมงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของทั้งสองสถานีนางทัศนียพรกล่าวว่า NBT ในฐานะสื่อของรัฐมีบทบาทนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์สำคัญหรือภาวะวิกฤตที่ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน NBT ยังปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตสื่อคณะสำนักข่าวซินหัวยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอาทิพระบรมมหาราชวังและสนามมวยราชดำเนินก่อนเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมวัดตลาดน้ำและเรียนรู้เรื่องโขนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อแต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีน
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

ทศไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันบุรุษฉัตร14กันยายนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยผู้ส่งวางรากฐานสำคัญให้กับระบบรถไฟไทยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีชาติตรงกับวันที่14กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการรถไฟไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลทั้งการนำเทคโนโลยีรถจักรดีเซลมาใช้ในไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งรวมถึงการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้และกำหนดมาตรฐานรางขนาด1เมตรหรือเมกะเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยรากฐานที่ทรงวางไว้นอกจากช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภูมิภาคแล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งของไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขนส่งเชื้อเพลิงแทงท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากยืนยันผลตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยไม่พบรอยรั่วหรือความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันโดยค่าตรวจวัดทั้งในพื้นที่และห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะนี้ได้นำผลการตรวจสอบเสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาก่อนอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลผลกระทบบริษัทจัดทีมดูแลประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะช่วงปลายสัปดาห์18-20กันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ค่ะฝนยังไม่จบนะคะและตำแหน่งของฝนจะมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ14-17กันยายนนะคะช่วงแรกพบว่าตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะก็มาเสริมทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจากนั้นค่ะช่วงวันที่18-20กันยายนค่ะพิกัดฝนตกหนักนะคะจะขยับลงใต้ค่ะจะเห็นว่าในโซนภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นนะคะต้องระวังกันให้ดีในช่วงวันที่17-18-19กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาอีกระลอกแล้วก็ดันตัวร่องฝนมาพาดผ่านอยู่ในโซนตอนกลางของประเทศไทยและพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นและที่สำคัญอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่อ่าวไทยและเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ได้ต้องตามกันต่อทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนาแน่นในช่วงวันที่18-19 และ20กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

ที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิศทางฝนสัปดาห์นี้จำง่ายๆค่ะ 14-17 กันยายนฝนยังเน้นตอนบนและตอนกลางของประเทศก่อนที่ช่วงวันที่ 18-20 กันยายนแนวฝนจะขยับลงไปเน้นภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนกูคิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้ค่ะการถกเถียงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก AI ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังจากที่นักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ขณะที่นายดาริโออโมเดอีประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropicและนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ต่างเห็นพ้องชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดร้ายแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายอโมเดอีบอกว่าการแข่งขันระหว่างบริษัท AI สหรัฐกับจีนเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดต่อการกำหนดเพดานความเร็วของการพัฒนา AI เช่นเดียวกับนายเจคอบด็อกซอนนักวิจัย Anthropic นะคะกังวลว่าการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกำลังผลักดันโลกเข้าใกล้จุดที่ไม่อาจหวนกลับแล้วก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขั้นหายนะได้ภายในสิ้นปี2570ขณะเดียวกันค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท XAI ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ว่าเขาได้เตือนเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วเคยโพสต์เมื่อปี2557ว่า AI อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์
1: ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและหวังว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดทรัมป์ยังอ้างด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมายังต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาก็ย้ำว่าจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้น

0: การทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐก็มีความเห็นต่างกันในบางประเด็น
1: ระหว่างพรรคการเมือง13พรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปี
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะก็เร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าหวานนี้ขณะที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว6คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดคาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนแล้วก็ลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือบอกว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดการติดต่อจากการสำรวจทางอากาศก็พบนะคะว่าเรือเนี่ยพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่จมหลังจากที่ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรค่ะเพื่อให้เข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็อย่างอันตรายอย่างมาก
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องการอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: กำลังอยากทำธุรกิจคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะยกระดับการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดครับ
1: ค่ะตอนนี้ธุรกิจเวลเนสใช่ไหมคะกำลังมาแรง
3: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำค่ะอาจารย์คะจะได้ดูแบบไม่แก่สุขภาพแข
2: ็
1: งแรง
2: แต่ว่าเวลาจะกู้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: พอมีไหมคะ
3: ยินดีครับยินดี
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: ควรบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026

0: ที่ที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณวัศกร
1: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ถือว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความสำคัญนะครับแต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับของค่าครองชีพที่แพงขึ้นเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของพลังงานที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเรื่องของกติกาโลกนะครับที่มีการกำหนดนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นนะครับจะต้องมีการรักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของ SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นธนาคารในกำกับของรัฐนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME สำหรับแนวทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME D Bank นะครับคุณพิชิตมิตรวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณนะครับคุณพิชิต
3: ครับ
2: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: ก่อนจะถามถึงนโยบาย SME Bank เนี่ยคุณวัศกรทราบป่ะ
1: ยังไง
2: ท่าน MD คุณพิชิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้ง SME Bank แต่ก่อนเรียก SME Bank ตอนนี้เป็น SME D Bank แล้ว
3: ถู
2: กต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
3: ใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริงๆตั้งแต่เราก่อนยกฐานะเป็นแบงค์เมื่อก่อนเราเป็นบอย
2: ครับ
3: ครับเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ยกระดับเมื่อปี2145เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนแรกเราชื่อ SME Bank นะครับแต่ในชื่อภาษาอังกฤษเรามีคำว่า development เราก็เลยคิดว่าบทบาทสำคัญของธนาคารเราอะนอกจากการให้สินเชื่อแล้วก็คือด้านการพัฒนา
1: ครับ
3: เราก็เลยใช้หยิบตัวคำว่า development มาเป็นตัวย่อเป็น SME D Bank ครับ
2: คร
3: ับ ผม
2: แต่ก่อนผมเคยทำงานร่วมกับ SME Bank อยู่เนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม2กระทรวงเนี่ยเขาจะช่วยกันบริหารผัดกันบริหารช่วยกันบริหารยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
3: จะเป็นเหมือนเดิมครับผมยังเป็นเหมือนเดิมครับ
2: ว่าตอนนี้ใครเป็นประธานกรรมการนะครับจากที่ไหนนะคร
3: ับ ท่านเตชาจตุธนานันท์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
2: ก็แล้วประธานใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประธานบริหารก็เป็นกระทรวงการคลัง
3: ครับผมก็จะเป็นกระทรวงการคลัง
2: อะไรประมาณนี้
3: ครับผมครับ
2: ท่านตรีอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันท่านวรวุฒิศิลปอาชามอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับ SME D Bank ครับ
3: เรื่องสำคัญมากๆเลยครับท่านวรวุฒิศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านมีนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านก็จะต้องการที่จะให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
2: ครับ
3: เราเรียกว่าวันไม้
2: ใจเดียวกัน
3: ใจเดียวกันหัวใจเดียวกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลประชาชนนะครับการระบบราชการทันใจนะครับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อหรือการให้บริการถ้าเป็นภาครัฐก็เป็นการบริการนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่าง SME D Bank ก็การอำนวยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการต้องรวดเร็วนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็จะเป็นนโยบายสำคัญของท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของท่านมนตรีวราวุธก็คือท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อ
2: ม
3: ท่านก็จะพยายามเน้นให้องค์กรต่างๆอยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีนัยสำคัญ
2: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีครับ
2: ทีนี้มันจะไปยังไงคุณวัศกรเราทราบดีว่าการที่จะทำธุรกิจแล้วต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น
3: ครับ
2: SME ปกติก็แย่อยู่แล้วบริหารก็ยากอยู่แล้วแต่อยากให้เขาดูแลต้นทุนด้วย SME D Bank ช่วยยังไงได
3: ้คือต้องปรับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราเห็น SME เนี่ยได้รับผลกระทบมาหลายเรื่องมากนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่ปี62มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำให้ SME เราเนี่ยนะครับสู้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมามีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์

0: นะครับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มีผลกระทบสืบเนื่องมาแล้วก็ผลมันก็จะมาออกในช่วงท้ายๆนี่แหละครับแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีผลต่อเนื่องเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั้นเมื่อเรามีรู้ทิศทางอย่างนี้ครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็พอมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็ปรับตัวไปแล้วแต่การปรับตัวแบบนี้ครับบางทีมันก็มีต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องต้นทุนเราต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการครับว่าเราอย่าไปเรียกต้นทุนเราอย่าไปเรียกเป็นภาระแต่เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งการที่จะอยู่ต่อเพื่ออนาคตด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้เรื่องของธุรกิจสีเขียวพอฟังดูหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วก็มีการพูดถึงกติกาโลกกติกาสากลอันนี้ SME ก็ถือว่าจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกติกาสากลตรงนี้ด้วยถูกต้องไหม
0: แน่นอนครับก็จริงๆแล้วในสถาบันการเงินนะครับเราก็ได้ทราบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเราเรียกว่าธนาคารพาณิชย
2: ์
0: นะครับหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็มีโครงการสำคัญที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้ากับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันมีกติกานะครับแล้วก็อย่างธนาคาร SME D Bank เนี่ยช่วยเหลือ SME ครับแต่ว่า SME มีจำนวนมากค้าขายในประเทศแต่ก็จะมี SME จำนวนที่ขายต่างประเทศแล้วก็จะมี SME จำนวนนึงที่เป็นซัพพลายเชนให้บริษัทขนาดใหญ
2: ่
0: ส่งออกต่างประเทศด้วยกฎกติกาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็จะติดกติกาซึ่งเป็นกติกาที่ไม่ใช่เป็นกติกาทางด้านภาษีแต่เป็นกติกาทางด้านเรื่องเหล่านี
2: ้คร
0: ับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะขยายตลาดหรือขายสินค้าให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นซัพพลายเชนตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยตัดสินใจที่จะปรับตัวครับ
1: คุณพิชิตกำลังจะบอกว่าถึงแม้ SME บางรายที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไอ้โลกสีเขียวยั่งยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนคือขายให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ไปส่งออกต่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาไล่มาถึงบริษัทท่านว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจสีเขียวหรือเปล่าใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าปล่อยคาร์บอนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายบริษัทใหญ่ก็จะไม่ซื้อของท่านนั่นถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี
2: ้เ
0: ร
2: ื่อง
0: เรื่องแน่นอนและกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ขยายผล SME เองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงแบบ 100% แต่ผมเชื่อว่ามีบาง SME ที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็มีหลาย SME ที่ปรับตัวนะครับเพื่อจะให้มันล้อกับกติกาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ครับสมมติฟังดูแล้วสนใจอยากจะปรับตัวSME D Bank มีปล่อยกู้เขาเพื่อไปปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับ
0: อ๋อครับผมจริงๆแล้วในส่วนของ SME Bank เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ SME ด้านเรื่องสภาพคล่องนะครับหรือในเรื่องของการยกระดับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยกระดับที่จะช่วยในเรื่องรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีสินเชื่อ SME Green Productivity
1: ครับ Green Productivity
0: ใช่ครับชื่อก็บอกอยู่นะครับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับก็จากการเป็นพลังงานฟอสซิลก็คือพูดง่ายๆครับก็คือจากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
0: พลังงานลมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะไปช่วยผู้ประกอบการในการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านในเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างครับลูกค้าต้องการติดโซล่ารูฟนะครับซึ่งตอนนี้
1: กำลัง
0: มีนโยบายสำคัญใช่ครับกำลังพูดถึง อันนี้เป็นภาค SME หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเรามีสินเชื่อประเภทนี้ไว้สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นซอฟท์โลนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับ 3% คงที่3ปี
1: 3% คงที่3ปี
0: ใช่ครับ3ปีแรก
1: รายละเท่าไหร่ครับ
0: 30ล้านบาทต่อราย
1: สูงสุด30ล้านบาทต่อ

0: รายสูงสุดนี่สำหรับไปติดพวกโซล่ารูฟท็อปสำหรับอุตสาหกรรม SME
1: ใช่ครับหรือเป็นรายเล็กก็เราก็ยินดีทุกรายนี่คือกลุ่มแรกในโครงการนี้กลุ่มที่2ครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะโซล่ารูฟแต่เราเน้นเรื่องการสร้าง productivity ครับอาจารย์คือการมีเครื่องจักรหรือการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสภาพมันใช้มาพอสมควรเนี่ยมันกินไฟแล้วก็มันทำงานอาจจะไม่เต็มที
0: ่
1: มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็สนับสนุนในการให้ SME เนี่ย
0: เปลี่ยน
1: เครื่องจักรนะครับโดยใช้โครงการของเราเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือกลุ่มที่2
0: เปลี่ยนเครื่องจักรแต่เครื่องจักรที่ว่าต้องประหยัดพลังงานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ถูกต้องครับให้มีประสิทธิภาพเลือกเพิ่ม productivity เขามากขึ้นสิ่งเหล่านี้พอผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเขาก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะมาดูแลในการหมุนเวียนของเขาได
0: ้
1: กับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกโลจิสติกครับ
0: โลจิสติก
1: เพราะว่า SME เนี่ยมีโลจิสติกเป็นของตัวเองบ้างเช่นรถ6ล้อขนส่งสินค้าใช่มั้ยครับแล้วก็หรือว่าเป็นฟลีทรถเล็กนะครับในการส่งสินค้าเราก็อยากจะส่งเสริม SME ในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับที่คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับ SME เพราะว่าเป็นซอฟต์โลนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นมติครม.ที่มอบให้ SME Bank เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้
0: ทั้ง3เรื่องนี้รวมกันในวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแยกกันร่วมกัน
1: นะครับจะซื้อรถจะ
0: พลังงานสะอาดก็ได้โลจิสติกก็ได้ก็รวมกันมือได
1: ้ขอรวมกันได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
0: แล้วก็ดอกเบี้ย 3%
1: คงที่
0: 3ปีหลังจากนั้นแล้วครับ
1: หลังจากนั้นก็อัตราความเสี่ยงครับซึ่งไม่ได้สูงครับ SME Bank ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น2หลัก3หลักหรือ2หลักสองหลักต้นๆปลายๆไม่มีหลักเดียวครับแล้วก็ไม่ถึง 10% ด้วยฮะ
0: ซอฟท์โลนตรงนี้มันคือ 200,000 ล้านบาทหลังที่รัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้มั้ยครับเรื่องเดียวกันมั้ยครับ
1: คนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้เราทํามาก่อนนะครับก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีขยายผลอีกทางนึง
0: ครับ
1: อันนี้เรารับมาทํามาได้ประมาณสักเกือบปีกว่าๆแล้วครับปีนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออยู
0: ่
1: นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไป
0: สักก่อนอยากกระซิบถามแน่เลยว่าเหลือเยอะเท่าไหร
1: ่เหลือเยอะแน่นอนครับ
0: ยังเหลืออยู่ครับ
1: ยังเหลือเพราะว่าผมคิดว่าในการให้บริการในช่วงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเรายังมีพอให้กับ SME เพราะเชื่อว่า SME ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาของอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตื่นตัวมากขึ้นก็จะพยายามมองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่า SME อยากจะลงทุนแต่อยากให้มันคุ้มค่าก็อาจจะรอดูสักนิดนึงแต่พอตัดสินใจได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้อย่างรวดเร็ว
2: ครับฟังดูเราอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ทางด้านของการรักโลกนะมาแน่แต่ทีเนี้ยการเข้าถึงแหล่งลงทุนตอนนี้ถ้าใครคิดแล้วนะครับยังไม่มีแหล่งลงทุนเนี่ยต้องมาแต่ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ที่ท่านพิชิตเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเคยให้นโยบายแนวคิดที่ว่าร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบซึ่งคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย
1: ์ครับ
2: ไม่หุบยังไงครับร่มที่มันกางแล้วเนี่ย
1: คือ
2: แนวคิดนี้เป็นยังไง
1: เราก็จะได้ยินบางสถานการณ์นะครับที่เราไปช่วยกันปล่อยลูกค้าสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่พอเจอบางสถานการณ์เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรือว่าแบงค์นะครับก็พยายามที่จะดูแลเฉพาะลูกค้าที่แข็งแรงลูกค้าที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่มากแต่ในส่วนของ SMED Bank ครับเมื่อเป็นลูกค้าของ SMED Bank แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะสู้ต่อเรายินดีช่วยนะครับก็คือไม่หุบร่มในวันที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของธนาคารมาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เรามายกระดับมากขึ้นในสมัยของท่านวราวุธนี้เองนะครับว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าแล้วช่วยให้สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเรามีหลายมิติมากๆนะครับแต่มิติหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือเวลาลูกหนี้นะครับเจอภาวะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระตรงนี้เราจะดูแลอย่างยืดหยุ่นที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจอยู่ ไม่ได้ล้มหายตายจากเราต้องรีบเข้าไปช่วยในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายหรือยกระดับให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะธนาคารเนี่ยมีสายงานนึงครับเรียกว่าสายงานพัฒนาผู้ประกอบการเรามีสายงานนี้เป็นสายงานที่โดดเด่นของธนาคารไม่แพ้กับสายงานที่ปล่อยสินเชื่อ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเรามีลูกค้าเราเห็นนะครับสถานะของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้จึงทำให้NPL ของธนาคารเนี่ยเราบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ไหลลงแบบเทน้ำเทท่านะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องใจจะสู้เราสู้ด้วยก็ตามสโลแกนของเราครับคือร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
2: คุณนัทพลสุดเลยครับอาจจะไม่ทันคำนี้นะฮะ
0: ร่มที่กลางแล้วไม่หุบเนี่ยผมเดาใจรัฐมนตรีท็อปเนี่ยต้องไปแก้เพนพอยต์ของลูกหนี้ธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยโดนล้อมาตลอดคุณวิชิตอยู่แบงก์พาณิชย์มาก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาธนาคารเขามีเงินเหลือเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเอาร่มมาให้เราเหมือนเอาร่มมาให้เรานะแต่พอแดดแรงพอฝนมาขอร่มคืนก็คือผลประกอบการไม่ดีแทนที่จะสู้กับเรากลับไม่เอาละไม่ปล่อยละเลิกละเรียกเงินคืนละ
2: ปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู
0: ่ใช่นี่ไงเขาถึงล้อธนาคารว่าเวลาดีๆอากาศดีๆให้ร่มเรามานะแต่เวลาแดดออกฝนจะตกเราต้องใช้ร่มขอร่มคืนเพราะฉะนั้นแต่ว่า SBD Bank จะเป็นร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
1: ใช่ครับ
0: โอเคมันมีอีก3มิติที่รัฐมนตรีท็อปให้นโยบายว่าต้องช่วย SBD มีอะไรบ้างครับ3มิติ
1: ครับผมก่อนที่จะไป3มิติผมขอเล่าถึงอีกโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับ คือท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การความยั่งยืนตามหลัก ESG นะครับเราก็เลยไปร่วมกับคนที่เก่งๆมากๆก็คือ CBIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราทำโครงการร่วมกันครับเราเรียกว่าโครงการ Thailand SD SME Award 2026
0: Thailand ครับ
1: SD ก็คือ Sustainability นะครับ Development
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ SME Award นะครับในโครงการนี้เราทำเรื่องอะไรบ้างคือเราจะคัดเลือกลูกค้าเราจะรับสมัครลูกค้าประมาณสัก300กิจการ
2: ครับ
1: นะครับเข้ามาสู่การพัฒนานะครับพัฒนามีการช่วยเหลือให้ความรู้มีเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาให้ทางผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่าวิธีทำวัดคาร์บอนฟุตพริ้นทำยังไงบ้างทำรักสิ่งแวดล้อมต้องทำอะไรบ้างมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งมีการอบรมนะครับยกระดับด้วยนะครับเราจะคัดจาก300เนี่ยเหลืออยู่16กิจการใน16กิจการก็จะคัดอีกแบ่งเป็น4หมวดสี่หมวดคือ4รางวัล
0: นะหมวดอะไรบ้าง
1: แบบประเภทเรามีประเภทแรกครับเราเรียกว่า efficiency leader
0: efficiency leader
1: ก็คือSME ที่ทำเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า green pioneer นะครับ
0: อันนี้ก็จ
1: ะ
0: pioneer
1: ใช่ครับ กลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับในเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาเก่งเจอสภาพต่างๆเนี่ยก็แก้ปัญหาได้เก่งก็จะเป็นเรียกว่า adaptive champion นะครับและก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า impact maker ก็คือดูแลชุมชนสังคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่ารางวัลทั้ง4ประเภทเนี่ยมันครอบคลุม ESG ครอบคลุม environment ครอบคลุม social ครอบคลุม
0: governance
1: นะครับแล้วก็จะทำให้ใน16บริษัทเนี่ยก็จะเลือกมา4ประเภทละ4อย่างละ4แล้วใน4เนี่ยคัดเป็นเหลือ1
0: คร
1: ับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะเชิดชูเกียรติให้กับ SME ด้วยนะครับว่า SME ที่เป็นหัวขบวนในการปรับปรุงกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคู่ค้าคู่ขายกับซัพพลายเออร์ขนาดซัพพลายเชนขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ SME ด้วยนะครับนี่คืออีกรางวัลนึงที่เราพยายามทำในช่วงนี
0: ้อันนี้เสนอตัวประกวดเมื่อไหร่ครับ
1: เราเริ่มรับสมัครตั้งคิกออฟตั้งแต่21สิงหาที่ผ่านมาแล้วจะปิดรับสมัคร
0: ที่
1: 21กันยา
2: ไม่กี่วันแล้ว
0: นะครับอีก7วันอีก7วันที่วันละวัน
1: ก็เชิญชวน
2: สมัครเข้ามาได
1: ้ครับผมแล้วก็เราจะมีการประกวดรางวัลสักประมาณตัดสินนะครับประมาณสักต้นปีนะครับต้นปี2570
0: ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ไหนดีครับ
1: ที่1357ได้ครับหรือว่าเว็บไซต์ของ SMED Bank นะครับ smebank.co.th
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นะครับ3มิติของเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันคือมิติการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนของธนาคารที่เราอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรามีสินเชื่อที่เป็นเรียกว่าซอฟต์โลนเนี่ยอยู่3โครงการครับอาจารย์
0: ครับ
1: โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับไมโคร SME
0: ไมโครนี่คือเล็กมาก
1: รายเล็กๆครับรายเล็กๆก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสินเชื่อปลูกพลัง SME
0: สินเชื่อปลูกพลังครับ
1: ครับอันนี้ก็วงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อราย
0: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
1: ทั้ง3โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยคง 3% คงที่3ปี
0: โอเค
1: เหมือนกันทั้ง3โครงการ
0: โอเคครับ
1: นะครับแต่จะต่างกันตรงที่วงเงินและก็กลุ่มเป้าหมายนะครับคืออย่างที่ผมเรียนครับกลุ่มแรกสินเชื่อปลุกพลัง SME เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอาจารย
0: ์ไม่ต้องมีหลักประกัน
1: ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมาที่ SME Bank นะครับแล้วก็อำนวยสินเชื่อได้นะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มกรีนนะครับ SME Green Productivity ที่ผมได้เรียนไปว่ามี3กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เป็นโซล่า
0: พล
1: ังงานสะอาดนะครับ
0: แล้วก็
1: เครื่องมือเครื่องจักร
0: แล้วก็จอดอันนี้30ล้าน 3%
1: 30ล้านครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME
0: สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เป็นไงครับอันน
1: ี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับที่ SME ที่ต้องการจะเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเราทำงานวิจัยครับว่าถ้าในยุคนี้เวลานี้ SME เน้นเรื่องอะไรเราเห็นว่าจริงๆเราก็อยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ว่าก็เฉพาะรายที่จำเป็นแต่ถ้ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเราก็มีสินเชื่อแบบนี้มาเติมสภาพคล่องให้กับ SME เช่นเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ SME เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีขึ้นอันนี้กลุ่มที่1ก็คือมิติด้านแหล่งทุนอีกด้านนึงก็คือด้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางของธนาคารเนี่ยหมายถึงกลุ่มที่เคยมีรายได้ที่ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าตกลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นไม่ถึงกับมีปัญหานะครับแต่ว่าก็อาจจะติดขัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี
0: ้
1: นะครับเราก็ใช้มาตรการ3ลดนะครับที่จะไปช่วยเหลือลดเงินต้น
0: ลดต้น
1: ลดดอกเบี้ย
0: ลดดอก
1: และลดค่างวด
0: ลดค่างวด
1: ตามแต่ความจำเป็นหรือความรุนแรงของแต่ละกิจการ
0: 3ลดนี่ดีเหมือนเติมออกซิเจนเติมเลือดให
1: ้
0: เลยให้น้ำเกลือ
1: คำว่าลดเงินต้นเนี่ยยกสมมติว่าลูกค้าเนี่ยกิจการที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีแดงครับถ้าสีแดงนี่เราต้องลดภาระหนี้ให้เร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับเราอาจจะลดดอกเบี้ยหรือสีส้มสีเหลืองเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยก็อาจจะลดค่างวดแล้วเราจะเห็นสีเหล่านี้ได้ยังไงธนาคารเรามีเครื่องมือครับเราเรียกว่า EWS
0: EWS ย่อมาจากอะไรครับ
1: Early Warning System มันเป็นระบบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานะของลูกค้าในการเคลื่อนของลูกค้าว่าลูกค้ากำลังจะเดือดร้อนระดับไหนระดับปานกลางระดับสูงระดับที่แบบสูงสุดอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้เข้าไปช่วยลูกค้าได้ทันท่วงที
0: ช่วยตั้งแต่เริ่มป่วยก่อนจะเข้า ICU
1: เห็นสัญญาณก
0: ็เป็นตัวเตือน
1: ก็เราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราดูแล SME ได้อย่างมีนัยสำคัญมากในช่วงนี้นะครับ
0: มิติที่3
1: มิติที่3ก็คือด้าน upskill reskill นะครับก็สุดท้ายแล้วครับต้องปรับปรุงเรื่องยกระดับเรื่ององความรู้ท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ให้เก่งมากขึ้นหรือท่านที่อยากจะรู้ด้านอื่นก็ต้องไปศึกษาด้านอื่นเพิ่
0: ม
1: เพื่อจะให้มีความหลากหลายในการใช้มาบริหารกิจการนะครับ ตรงนี้เราก็จะมี DX platform
0: DX platform
1: ใช่ครับ
0: ย่อมาจากอะไรคร
1: ับ development แล้วก็ X กับหน่วยงานพันธมิตรแล้วมี30กว่าหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะมาช่วยให้ความรู้กับผู้ประกอบการ คือเราเห็นปัญหาหลักครับอาจารย์ก็คือเวลาลูกค้ามาอบรมเนี่ยบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางเต็มที่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรียนออนไลน์ในพันธมิตรเรานี่มีหน่วยงานที่เป็นแบบเชี่ยวชาญระดับเทพเลยนะครับอาจารย์ จำนวนไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะมาให้ความรู้ตรงๆแล้วก็มีโค้ชตัวเป็นๆคอยให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เรามีสมาชิกที่เข้ามาใน DX platform ของเราตอนนี้ประมาณสัก 50,000 รายไม่น้อยทีเดียวครับไม่น้อยทีเดียวครับเข้ามาเนี่ยต้องมาทำ business health check ด้วยจะได้รู้ว่าเราอยากจะเติมความรู้ด้านไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ความรู้จากโค้ชนอกจากนั้นเรายังมีออนไซต์ด้วยนะครับ
0: แล้วก็จัด
1: มีออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เราจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนแล้วก็เราก็จัดตามในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับเวียนไปเรื่อยนะครับก็พยายามที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ในเรื่องของวิชาการต่างๆเราธนาคารไม่สอนเองนะครับเพราะเราสู้
0: คนเชี่ยวชาญ
1: คนเชี่ยวชาญไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องเชิญมาช่วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเรายังช่วยในเรื่องช่องทางการขายต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราก็ร่วมกับอีคอมเมิร์ซหลายเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ก็จะมี TikTok เราก็ร่วมกับทาง TikTok TikTok ก็จะส่งคนที่เก่งๆของเขาเน
0: ี่ย
1: มาเทรนการขายแล้วเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์จาก TikTok ในการช่วยเหลือ SME ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีผู้ติดตามคุณมาอบรมโครงการนี้เดี๋ยวเราจะอัพผู้ติดตามให้นิดนึงแล้วคุณจะสามารถที่จะมาอบรมแล้วก็ขายของได้อะไรทำนองนี
0: ้
1: ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่ผู้ประกอบการเอาไปใช้งานได้เลยไม่ใช่มาอบรมแล้วได้ความรู้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการเพิ่มช่องทางการขายเนี่ยผู้ประกอบการได้ประโยชน์ตรง
0: ๆ
1: อันนี้คือช่องทางการขายและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ AI มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีการค้าการหาลูกค้าทำอย่างไรให้คนเห็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือเห็นร้านค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ต้องหาคนที่เก่งๆมาสอนอันนี้คือด้านที่เราเอามาช่วย SME
0: ได้ครับ
1: ด้านมิติที่3
0: ครับเสียดายเวลาน้อยคุณนนท์ก่อน
2: ครับ
0: ผมเคยทำงาน SME Bank เคยร่วมงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะคราวหน้าคงต้องตามไปเวลาออกสัญจรต่างจังหวัดขอไปดูหน่อยว่าทำอะไรแล้วคน SME ต่างจังหวัดได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
2: ครับผู้ประกอบการ SME นะครับวันนี้คงจะได้อุ่นใจนะครับหลังจากที่SME D Bank ต้องบอกว่าได้บอกแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ SME นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่พึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิชิตมิตรวงศ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับ ดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุม

คุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาธิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunitiesหรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่13-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Phong Wirasethakun made history when Uncle Bun Mi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poon Piriya's clever thriller Bad Genius demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poonitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience.They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. projects need financing. Producers need partners. And every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities. And this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
0: จากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติ

0: ้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมโดยทบีนมวันไอดอนนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อประเทศไทยรายงาน
1: พระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้ง

0: ทำเป็นและใช้เป็นที่มีคุณธรรมและจริยธรรมบ้านเมืองของเราใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ2สิงหาคม2569ณกองหน่วยการทั้งประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและรองศาสตราจารย์เทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ Expert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสมิกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ถึง 12:00 นส่วนโครงการกำลังใจในพระดำริยุติธรรมร่วมด้วยเรือนจำนานเพชรรองเท้างานปั้นจากผงขี้เหลียวเปลี่ยนได้ต่อยอดสู่นักมวยริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายาเติมแสงสว่างเปิดประตูสู
1: ่ครั้นในเรื่องราวของประวัติศาสตร์รู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
3: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คาดการณ์กันว่าอ่ะกกต.จะส่งให้ทางศาลฎีกาเนี่ยครบทั้งหมดถูกกล่าวหามีความผิดว่าเป็น
4: วันนี้อย่างที่บอกไปว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใด2ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหาร77วรรค1วงเล็บ1ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันกล่าวหานะครับเริ่มต้นเลยศาลทางกกต.นะที่กกต.กำหนดมีสว.ถูกรวมข้อกล่าวหาที่3 36คนรวมทั้งหมดมีมติส่งศาลฎีกา77คนนะครับ
3: ครับทางด้านประธานกันของพยานคนที่16ในจาก26คนมีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนายังไงส่วนข้อกล่าวหาที่อ้างว่าส่วนเรื่องของโทรศัพท์แม้จะมีการพยานหลักฐานครับ
5: แล้วก็220ที่เชื่อว่ามีชื่อข้อกล่าวหานะครับกระทำความผิดนะครับถูกศาลจังหวัดขอนแก่นในทางการเมืองต่อมาวันระมัดระวังนะครับเพราะถือว่าเขาถูกศาลพิพากษาผมเห็นว่ามันฟังไม่ได
3: ้ที่บอกว่ากรณีอาจถูกฟ้อง
4: เรียเผ่าประธาน10นายโกกกต.ปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับมันครับจากพรรคประชาชนนะครับนำโดยคุณแรกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งทางการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีนี
3: ้
4: อาจารย์การที่มีการแถลงออกมา
6: บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรต่างๆก็ทำแต่ในส่วนนี้ก็ยกคำร้องแล้ววันนี้พอไม่ถึงจุดนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องไปตั้งศาลรับก็บุคคล26คนนี้ก็ไม่มีผลครับก
3: ็
6: คือแค่ในการที่จะมาทำหน้าที่บรรดาสว.สำรองเนี่ยในแต่ละด้านกระจายเนี่ยมันก็

0: ากการไลฟ์สดของฝ่ายค้านทุกค่ำคืนนะครับจากการครับจริงๆผมรู้ว่าแรงกดดัน
1: บ่อยเลยนะเพราะว่าประเด็นการเมืองค่อนข้างที่จะเช้าแล้วก็เฝ้ารอกันมาเป็นสัปดาห์นะ
2: โดยเฉพาะมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ Data Secret เพื่อรองรับการแข่งขันและความผันผวนของ
1: เศรษฐกิจสูงสุดนะครับควบคู่ไปกับประสานงานระดับเจ้าหน้าที่กับทีม TBI
2: ก็ได้ไปเปิดเวที Gastech 2005อุตสาหกรรมด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องมี
1: ระยะยาวนะครับซึ่งในช่วงครึ่งป่า 82,000 ตำแหน่งแต่รัฐบาลก็ต้องขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อเป็นใช่ที่เราโปรยตั้งแต่ช่วงต้นเลยใช่ไหม
2: ที่ท่านกำกับสำนักงบประมาณครับบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติในหลักการ
3: การดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไรสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อไม่ได้หากสถานการณ์บอกว่า
1: ฝ้าเพดานที่ห้องอาหารที่
4: สปิยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรพรรดิสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทย
5: ร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026
1: เวตาเซ็นเตอร์พร้อมกับมีการเช็คลิสต์5การซ้อมแผนซักซ้อมจัดอพยพ
2: ขันสกูใหญ่เพิ่มความแข็งแรงแต่สลับร้อนเย็นจนเป็นน้ำและหยดลงตรงจุดเกิดเหตุขณะนี้ก็ได้มีการดำเนิน
1: คุณผู้ชมครับประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับหรือว่าการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยนะครับซึ่งไทยจะเป็นเจ้า
6: โดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนตัวแผนสตูดิโอก็ประมาณ100ชีวิตครับผมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติ
7: คุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม
8: ่ external organizersAnd legislative duties pending. Thailand and Cambodia have opened formal maritime conciliation hearings and final conclusions for both governments. Hold. District officers must now inspect every facility across FAT. Process. Supreme Court President of Thailand.Arun Buntchom, precisely experiencing one of the most intense climate anomalies in recorded history.
9: Degrees Celsius above normal, rivers and more frequent natural disasters around the world are signs of to continue into next year before gradually weakening by February.
10: มีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็เวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาคารใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืช
9: Hope as face natural disaster of
8: all. The administration is preparing a second phase to a 400 billion baht emergency loan facility that can be mobilized in their keynote addresses
11: Whoa, largest exhibition and conference gas AI
12: bring more events in you have a convention bureau here that is world class and if you want to spend a longer
8: inspectors have seized 6 shipping container ownership and financial transactions opponents were raising concerns about dangers that he believed would not materialize OpenAI chief Sam Altman and adding to pressure for stronger oversight become a major historical attraction with only 5,000 visitors each year for the national lottery the monument
13: เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทน
14: ฉัน

0: ยังไงถ้าได้ขี่บนลำแสง
1: ด้านส่วนตัวของไอสไตล์ที่มีความคิดและความรู้สึกโลกแต่สิ่งที่พร้อมทั้งชอบข่มผู้อื่นซึ่งเอาบักไหวคว้าหาโอกาสทำธุรกิจใหม่
0: ๆเบื้องหลังมัน
1: อัลเบิร์ตเติบโตขึ้น
2: ข้อสำคัญของการวิจัยในภายหลัง
1: เมื่อเขาเรียนเฮอร์แมนไอสไตล์ได้ย้ายโรงงานไป
0: ลาจำเป็นต้องออกไปในทัน
3: แค่ประกาศว่ากำลังมาพอมองเห็นเขาพร้อมอ
0: ายุ15เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย
1: ์หนึ่งในเพื่อนของน้องสาวบอกว่า

0: ฏิบัติการไอน์สไตน์ได้เผชิญกับฟิสิกส์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาคุ้นงานในชีวิตเขาได้ไหมเวลา
1: ใช่ในทฤษฎีบางส่วน
0: สหพันธรัฐที่ซูริกหนึ่งในสถาบันไอน์สไตน์อยากใช้เวลาส่วนมากในสถานที่มิเคเล่เบโซและก็ที่สาที่ ETH กับมิเลว่าก็รู้สึกเหมือนพวกคับฟิสิกส์แต่จำเป็นต้องเข้าเรียน 2-3 ครั้ง
2: นะครับเพราะยังมีเขายังได้เกรด6ในห้องปฏิบัติอื่น
1: เองเขาไม่ยอมรับฟังเรื่องนั้นใช้ฉันทำยังไง
3: และมีความลึกลับใหญ่อันหนึ่ง
0: แต่ไม่การเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเพราะมันง่ายที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของคุณโดยคำนึงถึงวัตถุอื่นๆที่เคลื่อนไหวโดยคำนึงถึงอากาศธาตุไหมความเร็วจะเพิ่มและลดนักวิจัยหลายคนพยายามวัดความเร็วของแสงผ่านห้องปฏิบัติการความคิดที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์20ไมล์ต่อวินาทีแล่นผ่านอากาศธาตุในเวลาเดียวกันจนเกิดเป็นแรงลมขณะที่อากาศธาตุวิ่งผ่านโลกและถ้าแสงเดินทางผ่านอากาศธาตุเทียบกับประสบการณ์สามัญงั้นลำแสงเคลื่อนไปกับลมอากาศธาตุควรเคลื่อนที่เร็วกว่าลำแสงที่ปะทะในทิศทางตรงกันข้ามต้านกับแรงลม20ไมล์ต่อวินาทีน่าเสียดายที่ความพยายามในการวัดการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของแสงล้มเหลวทุกครั้งที่มีการทดสอบความเร็วของแสงยังคงมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดไอน์สไตน์จะมายกเลิกความคิดเรื่องอากาศธาตุอันยาวนานก่อนที่นักฟิสิกส์อื่นๆจะยอมรับขั้นตอนรุนแรงดังกล่าวแต่ถ้าไม่มีอากาศธาตุงั้นข้อความก็ชัดเจนความเร็วของแสงจะคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นในกฎแห่งการเคลื่อนไหวซึ่งควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมันไร้เหตุผลแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะคิดออกในปี1900เขาจบการศึกษาจาก ETH แต่การทำสงครามกับเวเบอร์ทำให้เขาสูญเสียงานในมหาลัยซึ่งเขาคิดว่าจะได้รับ

0: จารย์ออนิสที่น่านับถือผมได้ทราบผ่าน
1: กระทั่งเฮอร์แมนไอสไต
2: น์ให้กับเราพ่อแม่ชนชั้น
1: แย้งอีกประการหนึ่ง
3: พ่อแม่การแต่งงานของอัลเบิร์ต
0: เมื่อคุณสอบไล่ตกผมเข้าไปในห้องนอนแม่ถาม
1: ฉากนี้เพิ่งเปิดเผยจากการ
3: ฉันไปที่โคโม่ซึ่งบางคนอ้างด้วยกับฉันโดยเฉพาะอย่าง
1: ความสิ้นหวังเริ่มคลืบคลานเข้าไปในจดหมายปรากฏตัวกับเขาในเมืองเดียวกัน
0: ครับที่ดูดีใช่ไหมแต่คุณยังจะรักผมใช่ไหมถึง
1: มิเลว่าต้องช่วงชิงความสนใจจากอัลเบิร์ต
0: ดอลลี่ที่รักผมได้อ่านเอกสารที่ยิ่งใหญ่สุดในการผลิตของรังสีขั้วลบจากแสงอัลตราไวโอเลตผมเต็มเปี่ยมด้วยความสุขจนอยากให้คุณแบ่งปันบางส่วนอีกอย่างหนึ่งการศึกษาไปถึงไหนและลูกน้อยที่ใกล้เกิดเป็นอย่างไร
1: การศึกษาของมิเลว่าไม่ค่อยจะดีนักเธอสอบซ่อมตกเป็นครั้งที่สองเป็นจุดจบความหวังด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ของเธอออกจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อกำเนิดลูกที่บ้านของพ่อแม่ในฮังการีทั้งคู่แต่งงานกันไม่ได้จนกว่าอัลเบิร์ตจะได้งานจริงพวกเขาไม่มีอนาคตจนกระทั่ง
0: สุดที่รักของผมเมื่อวานนี้มีจดหมายจากมาเซลซึ่งเขาบอกผมว่าเขามั่นใจว่าผมจะได้รับตำแหน่งในเบิร์นผมว่าฟิลด้วยความสุขยามที่คิดเรื่องนี้

0: แต่สุขใจสำหรับคุณมากกว่าตัวเอง
1: ไอน์สไตน์เดินทางไปเบิร์นในทันที6เดือนก่อนจะเริ่มต้นงานในสำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: กุมภาพันธ์ปี1902นอรี่สุดที่รักผมมีความสุขที่นี่ในเบิร์นบ้านเมืองสะอาดสะอ้านมากผมมีห้องพักขนาดใหญ่ที่สวยงามพร้อมด้วยโซฟาที่สบายมากๆเลยแถมยังมีเก้าอี้หุ้ม6ตัวกับตู้เสื้อผ้า3ตู้แผนผังเป็นดังนี้ B คือเตียงตัวเล็กๆ G เป็นกระจกที่อลังการและ J คือผมอัลเบิร์ตน้อยของคน
1: ในบ้านใหม่ของเขาไอน์สไตน์กลับมาศึกษาฟิสิกส์อย่างจริงจังขณะที่มิเลวายังอยู่กับพ่อแม่และเดือนมกราคมปี1902เธอให้กำเนิดลูกสาวชื่อลีเซลซึ่งเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี
2: ้ลีเซลถูกค้นพบในช่วงของการค้นพบจดหมายรักทั้ง54ฉบับและเธอเป็นตัวแทนความท้าทายสำหรับไอน์สไตน์นะครับผมคิดว่าเป็นแบบที่เขาไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนซึ่งผมคิดว่าทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวมากเลยทีเดียวผมว่าม
0: ันให้กับใคร
1: เป็นพลเรือนสวิสใหม่ไอน์สไตน์ไม
3: ่แอนธรรมดามากสำหรับในช่วง
0: ต้องออกจากห่วง
2: เขายังรู้สึกผิดเพราะเป็นคนที่เขารักนะครับ
0: ไปที่ผนังเขา
2: ผมพยายามเอาชนะความ
1: ตอนนี้ไอสไตล์เริ่มงานที่สำนักงานสิ
0: บีบังคับให้ผลิตเอกสารโดยเร็วเท่าที่ทำได้ไม่ว่าจะโง่เง่าแค่ไหนและมันไม่ง่าย
1: จะสมบูรณ์แบบอย่างมากทุกคนทุกแห่งในธรรมชาติแต่เหลือแค่ปัญหาของการเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาความเร็วที่นี่บนโลกเท่าที่นักเล่นกลในปราสาทบอกได้เขายืนอยู่ในท่านิ่งระหว่างที่ฝาแฝดบนเรืออยู่ที่5ไมล์ต่อชั่วโมงขณะเดียวกันนักเล่นกลที่ลอยกลับเห็นแตกต่างกันเขายืนนิ่งขณะที่ทะเลสาบชายฝั่งกับฝาแฝดของเขาถอยห่าง5ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นคือหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพความคิดที่ว่านักเล่นกลทั้งคู่สามารถใช้กฎฟิสิกส์เดียวกันเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของผินแต่แสงเป็นตัวป่วนไอน์สไตน์เชื่อว่าถ้าลำแสงผ่านนักเล่นกลทั้งคู่ทั้งคนหยุดและคนตอนเคลื่อนไหวแต่ละคนจะวัดความเร็วได้เท่ากับแสงแต่มันจะถูกต้องได้อย่างไรอะไรที่ทำให้นักเล่นกลทั้งคู่ตรงกันเรื่องความเร็วของแสงนั่นคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ความเร็วเป็นเพียงตัวชี้วัดระยะทางที่เดินทางในหน่วยของเวลาและไอน์สไตน์ตระหนักดีว่าถ้าความเร็วของแสงไม่เคยเปลี่ยนแปลงงั้นอย่างอื่นต้องแตกต่างออกไปถ้าเกิดไอน์สไตน์ถามตัวเองความเร็วของแสงเป็นค่าคงที่แต่การเดินของเวลากลับไม่เป็นความคิดที่รุนแรงในทันทีสำหรับทุกคนยกเว้นไอน์สไตน์เวลาเป็นสิ่งแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงคือจังหวะคงที่ของจักรวาล

0: อาการเดินของเวลาอาจแปรเปลี่ยนแม้กระทั่งไอน์สไตน
1: ์ยากเหรอฉันใช้เวลา10ปีจากคำถามแรกของฉันเกี่ยวกับแสงจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพฉันเจอความขัดแย้งทางใจในทุกรูปแบบและทั้งหมดนั่นอยู่ๆฉันก็ตีโจทย์ออกมันเป็นวันที่สดใสเพื่อนฉันเบสโซกับฉันไปเดินเล่นกันส่วนใหญ่ฉันจะเป็นคนพูดฉันบอกเขาว่าฉันสับสนกับคำถามและอยากให้เขาช่วยแต่ขณะที่ฉันพูดคำตอบก็ผุดขึ้นมาฉันหยุดพูดกลางคันแล้ววิ่งกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นฉันไปหาเขาอีกครั้งขอบใจฉันบอกเขาว่าฉันได้ไขปัญหาเสร็จสับแล้ว
0: แต่การไขปัญหาโดยบอกว่าเวลาไม่เหมือนกันสำหรับทุกคนว่ามันเดินในอัตราที่แตกต่างกันสำหรับคนที่เคลื่อนไหวมากกว่าคนที่อยู่นิ่งไอน์สไตน์พิสูจน์ด้วยคำพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเราเห็นด้วยไหมเขาถามว่าสองเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำจริงแล้วไม่ไอน์สไตน์สร้างฉากทดลองทางความคิดควบคู่ไปกับรางรถไฟตั้งเสาสองเสาเขาบอกแล้ววัดระยะห่างระหว่างมันหาจุดกลางและทำเครื่องหมายโดยตั้งกระจกสามเหลี่ยมให้ถูกทิศทางและให้เห็นทั้งสองเสาจินตนาการว่าสายฟ้าผ่าทั้งสองเสาพร้อมกันผู้สังเกตการข้างรางรถไฟจะมองเห็นทั้งสองเสาในกระจกและสามารถยืนยันว่าทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่เหตุการณ์เดียวกันจะเป็นยังไงกับผู้สังเกตการบนรถไฟเขามีกระจกสองด้านทันทีที่เขามาถึงจุดกึ่งกลางระหว่างเสาสองเสาฟ้าผ่าอีกครั้งแต่ผู้สังเกตการที่เคลื่อนไหวจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเขาเห็นฟ้าผ่าเสาที่เขากำลังไปถึงก่อนแสงต้องใช้เวลาย้ายจากเสาไปยังกระจกและในเวลานั้นรถไฟได้เดินทางไปทางเสาด้านหน้าแสงมีระยะทางสั้นกว่าจะข้ามไปจนถึงกระจกดังนั้นผู้สังเกตการทั้งสองคนหนึ่งเคลื่อนไหวคนหนึ่งอยู่นิ่งไม่สามารถเห็นพ้องว่าสายฟ้าผ่าเสาเมื่อไหร่ซึ่งยืนกรานสิ่งที่ไอน์สไตน์เข้าใจอย่างทะลุปูโปรเวลาสัมพันธ์กัน
1: ไม่มีอะไรที่ลึกลับหรือไม่มีเหตุผลที่นี่ทฤษฎีของฉันทั้งหมดแค่แสดงว่าเวลาเดินในอัตราที่แตกต่างกันกับแต่ละคนแต่น้อยคนเชื่อฉันเมื่อฉันบอกเขาว่ามันง่ายมาก
0: ไอน์สไตน์ใช้เวลา5สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนจินตนาการว่าเวลาแตกต่างกันไปยังรูปแบบเสร็จสรรพซึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทฤษฎีของเขาแสดงให้เห็นว่ายิ่งเราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนาฬิกาก็จะเต้นช้าลงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตการที่อยู่นิ่ง
2: เขารู้ทันทีและระบุลงในเอกสารแรกของเขาว่านาฬิกาที่เดินสัมพันธ์กันของผมดูเหมือนเดินช้าลงจากมุมมองของผมและเขายังบอกว่าถ้าคุณเอานาฬิกาไปที่รอบเส้นศูนย์สูตรและคุณมีนาฬิกาอยู่ที่ขั้วโลกเรือนที่ไปรอบเส้นศูนย์สูตรจะเดินช้ากว่าที่ขั้วโลกเขากล่าวแบบนั้นในปี1905
0: ซึ่งแปลว่าถึงแม้มันอาจจะยากที่จะเชื่อว่าจริงแล้วเวลาผ่านไปช้ากว่าช่วงขับไปทำงานกว่าตอนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในรถซึ่งแล่นที่30ไมล์ต่อชั่วโมงเวลาที่เปลี่ยนแปลงกับความยาวจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าแล่นที่ 90% ของความเร็วของแสงผลลัพธ์จะโดดเด่นมาก คุณจะหดตัว 44% ของความยาวตามปกติจากมุมมองของคนอื่นที่ดูจากด้านข้างและที่นี่ท้ายสุดคือคำตอบให้กับคำถามแรกของไอน์สไตน์เกี่ยวกับแสงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถขี่ลำแสงไม่มีเพราะเขาทำไม่ได้ความเร็วของแสงเองความยาวหดเป็นศูนย์และเวลาหยุดนิ่ง
2: จากการมองครั้งแรกมันดูบ้ามากๆคุณจะบอกว่าเขาโกงเขาทำแบบนั้นไม่ได้แต่เมื่อคุณมองไปที่มันเป็นทั้งหมดและสอดคล้องกันอย่างสวยงามและใช้การได้ก็เท่านั้นนั่นคือการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
0: ในวันที่30มิถุนายนปี1905ไอน์สไตน์ได้ยื่นทฤษฎีใหม่ของเขากับอนาลินเดอะฟิสิกส์วารสารฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมันในบทความเรื่องพลศาสตร์ทางไฟฟ้าของวัตถุที่เคลื่อนที่บทความที่โดดเดี่ยวไม่ได้อ้างอิงถึงผลงานก่อนหน้านี้ไม่มีเชิงอัดไอน์สไตน์ได้กล่าวขอบคุณคนหนึ่งมิเคเล่เบโซสำหรับการฟังที่ดีขณะเขาครุ่นคิดเรื่องความลึกลับของสัมพัทธภาพเขาไม่ได้เอ่ยถึงมิเลวาซึ่งครั้งหนึ่งไอน์สไตน์กับมิเลวาได้แสวงหาหุ้นส่วนทางปัญญาแม้ในปัญหาของแสงกับการเคลื่อนไหวซึ่งเขาเขียนชัดเจนในจดหมายตอนต้น
1: ลูกเหมียวที่รักคุณเป็นหิ่งบูชาสำหรับผมตลอดกาลซึ่งไม่มีใครเข้าถึงผมรู้ว่าคนทั้งหมดที่คุณรักผมมากสุดและเข้าใจผมดีที่สุดผมจะสุขใจและภูมิใจเมื่อเราได้สรุปงานของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์จนสำเร็จลุล่วง
3: คำถามก็คือมิเลวาได้เกื้อหนุนเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษมากสักแค่ไหนในความคิดของฉันแต่ยังเป็นข้อถกเถียงเธอไม่ได้เกื้อหนุนอย่างจริงๆจังๆเธอเป็นแค่ผู้รับฟังมากกว่าหมายความว่าเธอเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังคิดและอาจจะวิจารณ์ความคิดของเขาแต่เธอไม่ได้มีความคิดแปลกใหม่ของเธอเองคุณจะเห็นในจดหมายของเธอไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาเลย
0: หลังจากชีวิตคู่2ปีงานบ้านกับการดูแลสามีและลูกชายของพวกเขาได้เปลี่ยนบทบาทของมิเลวาทั้งคู่ยังดูมีความสุขแต่ฐานะเป็นนักฟิสิกส์ไอน์สไตน์เป็นตัวของตัวเอง
4: ผู้มีลักษณะโดดเด่นที่แสดงในวิทยาศาสตร์ของเขาความจริงจังยามที่เขายึดติดกับปัญหาความเข้าใจกว้างมากของวรรณกรรมและการเข้าถึงตัวคำถามว่าอันไหนสำคัญและคำถามใดที่ต้องการคำตอบความกระวนกระวายความจริงจังแบบเดียวกันนี้ถึงนั้นก็ตามผมคิดว่าแสดงผลออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
0: ตลอดปี1905ไอน์สไตน์ล้นปรีด้วยความคิดแม้วันนี้จะเรียกว่าอานุสมิราบิลิสปีทองของไอน์สไตน์เขาได้ค้นพบงานอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมของแสงสำรวจธรรมชาติอนุภาคของแสงและการดำรงอยู่ของอะตอมจากนั้นเกือบเรียกว่าเป็นความคิดภายหลังเขาใช้ความสัมพันธ์พิเศษกับมวลและพลังงานและนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์พบE เท่ากับ mc กำลัง2หมายถึงพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุใดๆจะมีค่าเท่ากับมวลของความเร็วแสงยกกำลัง2เป็นจำนวนมหาศาล
1: ทุกกรัมของสสารมีพลังงานจำนวนมากอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีพลังงานหลุดรอดไปได้เราจะไม่สังเกตเห็นพลังงานที่ว่ามันเหมือนชายร่ำรวยมหาศาลที่ไม่เคยใช้จ่ายอะไรเลยไม่มีใครบอกได้ว่าเขาร่ำรวยแค่ไหน
0: และถ้ามวลมีพลังงานดังนั้นพลังงานย่อมมีมวลทุกวินาทีโลกจะถูกแสงแดด4ปอนด์ครึ่งกระแทก

0: ถึงแม้จะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดของไอน์สไตน์แต่โลกไม่ได้สังเกตเห็นในตอนแรกใครจะเชื่อว่าเป็นเสมียนสิทธิบัตรวัย26ปีซึ่งทำเกี่ยวกับฟิสิกส์ในช่วงเวลาว่างจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเรื่องจักรวาลไปตลอดกาล
1: ทำไมถึงเป็นฉันผู้ใหญ่ทั่วไปไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพื้นที่กับเวลานี่เป็นสิ่งซึ่งเด็กๆชอบถามความลับคือฉันยังคงความเป็นเด็กฉันมักจะถามคำถามที่ง่ายสุดฉันยังคงถาม

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ซากกระดูกของมังกรเพิ่งจะถูกค้นพบบนหน้าผาน้าชายฝั่งทางใต้
1: จูราสสิกโคดอร์เซสประเทศ
0: มันคือสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดยักษ์ซึ่งปกครองท้องทะเลในยุคเดียวกับที่ไดโนเสาร์ปกครองแผ่นดินชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคืออิทิโอซอร์กระดูกถูกเก็บรักษาดีมากจนมันอาจให้ความรู้ใหม่แก่เราเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ที่น่าทึ่งตัวนี้เรากับทีมนักวิทยาศาสตร์จะจำลองโครงกระดูกของมันขึ้นใหม่และเปรียบเทียบกับสัตว์ในยุคปัจจุบันเราจะทำความเข้าใจหน้าตาของมันและมันใช้ชีวิตอย่างไรในมหาสมุทรเปิดนี่อาจเป็นอิทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่หรือไม่การค้นหาหลักฐานจะนำเราไปสู่การสืบสวนเชิงนิติเวชอันน่าทึ่งว่ามันตายอย่างไร
2: ผมว่าเรากำลังดูปริศนาฆาตกรรมอายุ200ล้านปี
0: เราอาจเปิดเผยโลกที่ไม่ธรรมดาของทะเลจูราสสิกที่เคยมีอยู่นอกชายฝั่งของเรานี่เอง
1: แอนเทนเบรากับมังกรทะเล
0: เรื่องราวของมังกรที่น่าเหลือเชื่อนี้เริ่มต้นที่นี่ในดอเซตนะชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษบทหนึ่งในแหล่งทางธรณีวิทยาที่สำคัญมากของโลกจูราสสิกโคสต์นั่นเองมันทอดยาวเกือบ100มาจากเดวอนไปถึงดอเซตที่นี่เองที่นักโบราณคดียุคแรกเริ่มได้พบหลักฐานว่าโลกเคยถูกปกครองด้วยสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดในโลกวันนี้หลักฐานของสัตว์ที่เคยมีชีวิตเมื่อนานมาแล้วยังคงถูกพบได้บนชายหาดแห่งนี้นักสะสมฟอสซิลมาที่นี่เป็นร้อยปีแล้วครับและหน้าผาที่ถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็วนี้ก็คอยมอบสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าค้นหาอย่างไม่รู้จบผมเริ่มล่าฟอสซิลตั้งแต่ผมยังเด็กและผมไม่เคยลืมความตื่นเต้นของการรอคอยว่าคุณอาจค้นพบอะไรบ้างฟอสซิลที่พบได้มากที่นี่คือเปลือกของสัตว์ที่เรียกว่าแอมโมไนท์คุณจะพบมันได้ทั่วเลยครับมีอันหนึ่งตรงนี้บนหินก้อนนี้คุณจะเห็นวงกลมหอยแต่มันถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปเยอะแต่บางครั้งถ้าคุณโชคดีคุณจะพบหินก้อนเล็กแบบนี้และถ้าลองดูคุณจะเห็นขอบตรงนี้ของเปลือกแอมโมไนท์และถ้าผมทุบมันขอสวมแว่นป้องกันก่อนนะถ้าผมทุบมันน่าจะเป็นยังไงครับว้าวโชคดีจริงๆความจริงแอมโมไนท์พบได้ทั่วไปบนชายหาดนี้แต่ว่านานๆครั้งสิ่งที่หายากและน่าตื่นเต้นจริงๆก็จะถูกค้นพบส่วนใหญ่พบโดยชายคนนี้หนึ่งในนักล่าฟอสซิลที่เก่งที่สุดที่ผมรู้จักคริสมัวร์ได้มาเก็บฟอสซิลที่นี่มานานกว่า30ปีแล้วไม่นานนี้เขาไปพบหินก้อนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาซ่อนอยู่กลับมาที่เวิร์กช็อปของเขาเขาค้นพบภาพโมเสสของกระดูกชิ้นเล็กๆที่งดงามสมบูรณ์ซึ่งเขาทราบทันทีว่าเป็นขาหน้าหรือครีบของอิทิโอซอร์แต่มันไม่เหมือนชิ้นอื่นที่เขาเคยเห็นมาก่อนผมยังคงสะสมฟอสซิลอยู่ผมมีกระทั่งซากของอิทิโอซอร์ด้วย มันตัวเล็กและเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปตัวนี้ถูกค้นพบโดยคริสเมื่อ10ปีที่แล้วในดอเซตผมไม่เคยพบอะไรที่สวยงามเท่านี้มันมีปากมันมีฟันและมีครีบคางด้วยและดอเซตก็เป็นสถานที่แรกที่พวกเขาพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของสัตว์พวกนี้นะครับนี่ คือภาพของมันครับตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี1814คนคิดว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดบางอย่างแต่ตัวอะไรล่ะพวกเขาคิดว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างกิ้งก่าและปลาพวกเขาจึงเรียกมันว่าอิทิโอซอร์ปลากิ้งก่าหรือมังกรทะเลนับตั้งแต่นั้นฟอสซิลของอิทิโอซอร์หลายชิ้นก็ถูกค้นพบที่จูราสสิคโคสแต่โครงกระดูกที่สมบูรณ์นั้นหายากและโดยเฉพาะตัวที่คริสเพิ่งค้นพบก็แตกต่างอย่างมากจากทุกตัวที่เคยพบที่นี่มาก่อนคริสพาผมไปดูว่าชิ้นส่วนอิทิโอซอร์ที่เหลือน่าจะอยู่ตรงไหนบนหน้าผาเหนือชายหาดแห่งหนึ่งที่เขาพบชิ้นส่วนครีมันอยู่บนชั้นหินอ่อนใกล้กับส่วนยอดของหน้าผาแต่การจะเข้าถึงมันได้คริสต้องขุดดินเหนียวออกก่อนเป็นตันเลยในยุคจูราสสิกนั้นทะเลปกคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดที่ก้นทะเลตะกอนที่พัดมาจากแผ่นดินเปลี่ยนเป็นชั้นทับถมของหินปูนเมื่อแผ่นดินสูงขึ้นน้ำทะเลลดลงตอนนี้คุณก็พบซากของสัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลโบราณนั้นอยู่ในชั้นหินนอกจากซากของแอมโมไนก็มีกระดูกของปลาเช่นฉลามแต่สุดยอดนักล่าของยุคนั้นคือกิ้งก่าอิทิโอซอร์พวกมันปกครองท้องทะเลนานกว่า150ล้านปี

0: หลังจากได้รับอนุญาตให้ขุดค้นทีมก็ปีนหน้าผาลงไปยังชั้นที่พวกเขาคาดว่ามีกระดูกที่เหลือของอิคทิโอซอร์ซ่อนอยู
1: ่ผมต้องการเชือกอีก1เมตรเพราะเราต้องลงไปอีก
0: มันเป็นงานอันตรายหน้าผานี้อาจถล่มได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนมั่นใจว่าฟอสซิลจะไม่เสียหายพวกเขาต้องขุดทุกอย่างด้วยมือ
1: รากไม้เยอะมากเลย
0: ต้องเคลื่อนย้ายดินเหนียวเป็นตันก่อนจะไปถึงชั้นหินปูนที่พวกเขาหวังว่าจะเจอกระดูกที่เหลือ
1: โอเย
0: บนชายฝั่งนี้เองเมื่อ200ปีที่แล้วที่โครงกระดูกอิคทิโอซอร์ที่สมบูรณ์ชุดแรกได้ถูกค้นพบมันถูกพบโดยนักล่าฟอสซิลผู้น่าทึ่งชื่อแมรี่แอนนิงในปี1811ตอนนั้นเองที่ฉายามังกรทะเลถูกมอบให้สัตว์ประหลาดโบราณชนิดนี้นักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่ามันอยู่อาศัยอย่างไรและศิลปินที่พยายามนึกภาพว่าพวกมันหน้าตาอย่างไรและมีนิสัยอย่างไรกลับมาที่หน้าผาคริสกับเพื่อนร่วมทีมทำงานอย่างขันแข็งแต่พวกเขายังไม่เจอกระดูกเลย
2: ชิ้นนี้ใหญ่มากเลยเหมือนกับป้ายล้มศพเอาล่ะพร้อมนะ
0: คริสเชื่อว่าโครงกระดูกที่เป็นเจ้าของครีบนั้นต้องอยู่แถวๆนี้แน่พวกเขาจึงเช็คหินทุกก้อน
1: เป็นชั้นสวยมากเอาล่ะพร้อมไหม
3: เอานะ
1: มีอะไรน่าสนใจไหม
3: ลองมาดูกันไม่มี
1: โยนออกไปเลยสองสาม
2: เจออะไรบ้างไหม
1: ยังไม่เจอครับ
2: โอ้งานหนักชะมัดเลยหวังว่าจะเจออะไรนะผมแทบไม่อยากมองเลยอ๋อ
1: กระดูก
2: เจอกระดูก
1: กระดูกเพียบเลยมีตรงนี้ด้วย
2: เจออะไรแล้ว
0: ในที่สุดทีมงานก็เจอรางวัล
2: เราเจอกระดูกตรงนี
1: ้โอ้ใช่เยอะเลยดูนี่สิ
2: เยี่ยมไปเลย
1: ดูสิ
2: อะไรอีกเนี่ยกระดูกสันหลังเหรอ
0: แต่กระดูกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทีมงานหวังว่าจะเจอแทนที่จะนอนพาดไปตามขอบหน้าผาโครงกระดูกดูเหมือนจะฝังเข้าไปด้านใน
2: เราต้องขุดลงไปในนั้น
0: แปลว่างานหนักกว่าเดิมและที่แย่กว่านั้นพายุก็กำลังมา
2: ฝนเพิ่งเริ่มตกครับผมว่าพวกเราต้องหนีแล้วล่ะ
0: คลื่นแรงและฝนตกหนักอาจทำให้ดินถล่มได้ซึ่งอาจจะทำลายโอกาสในการเคลื่อนย้ายกระดูกมันเป็นตอนหลังพายุแบบนี้เองที่คริสพบขาหน้าหรือครีบมังกรทะเลของเราและมันทำให้เขาเชื่อว่าฟอสซิลชิ้นนี้พิเศษคุณจะเห็นว่าทำไมเมื่อลองเปรียบเทียบมันกับครีบของอิคทิโอซอร์ที่มักจะพบแถวนี
2: ้นี่คือตัวเตวัยครับและนี่คือครีบของสัตว์ตัวนี้และเมื่อลองเทียบกับอันนี้
0: มันใหญ่มากโอ้ใช่
2: ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลย
0: มันมีกระดูกนิ้วประมาณ6แถวแล้วตัวนั้นล่ะ
2: ผมว่าอย่างน้อย 8-9 แถวในแนวนอนและชัดเจนว่ารู้ไหมมันยาวกว่ามาก
0: ผมเห็นว่ามันมีนิ้วเยอะกว่าเป็น2เท่า
2: แล้วรูปร่างของครีบก็ต่างกันเลย
0: ค่อนข้างต่างกันแปลว่าเป็นพันธุ์ใหม่เหรอครับ
2: ผมว่าใช่นะครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
0: น่าตื่นเต้นจังมันยากมากๆที่จะเจออิคทิโอซอร์พันธุ์ใหม่ในวันนี้ถึงตอนนี้เราพบแค่9สายพันธุ์ที่นี่ใน200ปีที่ผ่านมา แต่ครีบที่แปลกประหลาดนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างว่าอิทิโอซอประหลาดนี้เป็นอย่างไรเมื่อพยายามหาคำตอบเราต้องสร้างโมเดล3มิติของมันขึ้นมาซึ่งขั้นแรกเราต้องนำครีบไปสแกนซะก่อนเพื่อจำลองภาพขึ้นมาสแกนเนอร์จะถ่ายภาพเอ็กซเรย์นับพันภาพจับภาพตัดขวางของฟอสซิลขณะที่หมุนไปในไม่ช้าภาพถ่ายแรกก็ปรากฏขึ้น
2: เหลือเชื่อเลยครับภาพชัดมากเลยคุณยังเห็นกระดูกที่นอนอยู่ใต้แผ่นครีบด้วย
3: ขณะนี้เรามีแค่ส่วนแรกครับเราจะสแกนตัวอย่างนี้อีกหลายครั้งและรวมมันขึ้นมาให้กลายเป็นภาพ3มิติ
0: ภาพสแกนของครีบจะถูกส่งไปที่มหาวิทยาลัยบริสตอลที่นั่นนักวิทยาศาสตร์จะแยกกระดูกทีละชิ้นภายในหินและประกอบมันขึ้นมาเป็นโมเดล3มิติรายละเอียดสูงทีมงานตื่นเต้นมากกับรูปทรงและโครงสร้างของครีบนี้ผมจึงมาดูว่าทำไม
1: เรามีครีบที่สมบูรณ์ครับโดยมาจากโครงกระดูกซึ่งเราจำลองแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่งั้นนี่จึงใกล้เคียงกับหน้าตามันที่สุดแล้วเราสามารถใช้ครีบนี้เพื่อพยายามระบุว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนเพราะขนาดของครีบนี้แล้วก็วิธีที่กระดูกเชื่อมต่อกันมันต่างจากอิคทิโอซอรัสชนิดอื่นครับเราคิดว่านี่อาจเป็นสายพันธุ์ใหม
0: ่โอ้งั้นก็ดีเลย
1: มันจะน่าตื่นเต้นมากครับ
0: เรายังไม่รู้แน่ชัดจนกว่าจะเจอร่างกายส่วนที่เหลือแต่ครีบนี้บอกเราได้ไหมว่าสัตว์ตัวนี้ว่ายน้ำอย่างไร
1: ครีบนี้มีกระดูกเยอะครับซึ่งจะทำให้มันแข็งแรงดีแล้วก็ยังทำให้มันสามารถเคลื่อนผ่านน้ำได้ง่ายด้วย
0: มันต้องมีกระดูกอ่อนอยู่รอบๆใช่ไหม
1: ใช่ครับช่องว่างระหว่างกระดูกจะเต็มไปด้วยกระดูกอ่อนรวมถึงรอบๆตัวครีบเองด้วยทำให้รูปร่างเหมือนใบพายโดยมีภาพตัดขวางคล้ายปีกเครื่องบินมันจึงผ่านน้ำได้ง่ายมาก
0: ๆมันพับลงข้างตัวได้ไหม
1: น่าจะไม่นะครับดูจากกล้ามเนื้อและก็ตำแหน่งของมันคาดว่ามันเคลื่อนไหวขึ้นลงช่วยให้มันเลี้ยวได้รวดเร็วหรือว่ายไปตรงๆเมื่อมันต้องการโดยใช้พลังงานน้อยลง
0: ขอบคุณมากร่างของครีบและวิธีที่มันเคลื่อนไหวดูคล้ายกับวิธีที่สัตว์ชนิดหนึ่งในยุคปัจจุบันใช้งานครีบของมันสัตว์ชนิดนี้มักอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนอย่างเช่นที่แคริบเบียนทะเลที่นี่อบอุ่นอุณหภูมิน่าจะไม่ต่างจากประเทศอังกฤษในยุคจูราสสิกและสัตว์ที่ผมพูดถึงก็คือโลมาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่กิ้งก่าเหมือนอิทิโอซอแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองตระกูลก็มีรูปร่างที่คล้ายกันมากครีบข้างตัวเหมือนใบพายช่วยพวกมันทรงตัวหรือเลี้ยวเมื่อตัดผ่านน้ำและทั้งคู่มีครีบหลังคล้ายกันฉะนั้นแม้จะเกิดห่างกัน200ล้านปีโลมากับอิทิโอซอก็มีรูปร่างเหมือนกันหลายส่วนครับนั่นเพราะพวกมันมีวิวัฒนาการคล้ายกันเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันเช่นเดียวกับโลมาอิทิโอซอก็มีวิวัฒนาการจากสัตว์ที่เคยอยู่บนบกเมื่อพวกมันปรับตัวสู่ชีวิตในน้ำพวกมันก็เสียความสามารถในการเดินร่างกายพวกมันเคลียวขึ้นและขาทั้งสี่ก็เปลี่ยนไปเป็นครีบเพื่อการว่ายน้ำแต่อิทิโอซอก็แตกต่างจากโลมาด้วยสองข้อใหญ่หางโลมามีแผ่นหางใน

0: เป็นพิเศษดูคล้ายกับของฉลามครีบขาวในมหาสมุทรตัวสอของเราก็เป็นนักเดินทางที่ทะเลของเขตลามบริจิสไม่บ่อยไต้ขุดในที่สุดฝนก็หยุดตกทีมงานต้องพยายามสภาพอากาศจะแย่ลง
1: หินมันแข็งมากเลยครับมันทำหมุดของเราหักเลยเห็นหรือยังว่าเราต้องเจอกับอะไร
0: ที่สุดพวกเขาก็พบสัญญาณของโครงกระดูกที่เหลือ
2: ในนั้นมีกระดูกเยอะมากครับ
1: ครับ
2: ซี่โครงและอีกหลายอย่างเลย
0: และมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอีกอย่าง
1: ผิวหนัง
2: เหรอ
1: ใช่ยาวไปตรงนี
3: ้โอ้จริงเหรอ
0: พวกเขาพบร่องรอยของฟอสซิลผิวหนัง
3: หายากใช
2: ่หายากมาก
0: ก้อนหินที่มีกระดูกกับผิวหนังจะโยนลงไปเหมือนก้อนอื่นไม่ได้พวกเขาต้องผูกมันอย่างระวังและค่อยหย่อนลงไป
2: ก้อนแรกลงไปแล้วยังเหลืออีกเยอะแต่ถ้าทำได้แบบนี้ผมจะพอใจมาก
0: สองสัปดาห์หลังจากพวกเขาเริ่มงานผมก็กลับไปที่นั่นเพื่อเช็คความคืบหน้าคริสก็พาผมไปดูว่าเจออะไรแล้วบ้าง
2: ครับตรงนี้มีเยอะเลยครับผมขอเช็คก่อนนะ
0: ผมเห็นอะไรตรงนี
2: ้
0: ค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหม
2: ตรงนี้คุณจะเห็นที่สะท้อนแสงอาทิตย์คือชิ้นส่วนของกระดูกสันหลัง
0: ว้าว
2: และนี่คือซี่โครงที่ยังติดอยู่กับกระดูกสันหลังและนี่คือส่วนยอดสันหลังที่ตั้งขึ้นบนหลัง
0: ของสันหลัง
2: มันคือส่วนที่เข้มมากคุณจะเห็นรอยประทับของมันด้วย
0: นี่เป็นข่าวดีมากแต่ผมยังสงสัยบางอย่างแล้วหัวมันต้องอยู่ทางนี้หรือทางนี้
2: น่าจะทางนี้ในหินก้อนถัดไป
0: แต่มันไม่อยู
2: ่ยังไม่เจอครับ
0: โอ้แย่จังต้องขุดอีกกี่ตันเนี่ย
2: โอ้ไม่กี่ตันหรอก
3: โอเค
0: เมื่อย่อนก้อนหินมาถึงชายหาดทีมงานจะเอาหินปูนส่วนเกินออกให้มากที่สุดเพื่อให้มันเบาลงแต่ยังไงมันก็หนักอยู่ดีฉะนั้นเพื่อขนมันกลับลามบริจิสพวกเขาต้องขนมันขึ้นแพและใช้เรือลากกลับไปและแล้วเป็นครั้งแรกในรอบ200ล้านปีอิทธิโอซอประหลาดของเราได้กลับลงน้ำอีกครั้งการขุดอาจจะจบแล้วแต่การสืบสวนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้มันกลายเป็นงานละเอียดต้องไม่ใช้ค้อนปอนแต่ใช้สิวไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเลาะหินปูนออกเป็นชิ้นเล็กมันเป็นงานละเอียดที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายวันผ่านไปเปลี่ยนเป็นสัปดาห์คริสกับทีมงานทำงานอย่างใจเย็นเพื่อเปิดเผยกระดูกมากขึ้นและขณะที่ทำไปกระดูกก็เปิดเผยบางอย่างที่น่าสนใจมากผมไปที่เวิร์กช็อปของคริสเพื่อดูสิ่งนั้น
2: ค่อยๆเบียดผ่านพรีซิโอซอหน่อยนะ
0: ที่นี่เหมือนถ้ำอลาดินจริงๆหลังจากทำงานหลายสัปดาห์คริสก็เปิดเผยกระดูกสันหลังและซี่โครง
2: ครับ
0: โอ้พระเจ้า
2: เขาทำได้เท่านี้แล้ว
0: และตอนนั้นเองที่เขาพบสิ่งที่น่าตกใจ
2: ดูเหมือนมันถูกโจมตีครับ
0: พระช่วย
2: กระดูกซี่โครงหักหลายท่อนเลยถ้ามองตามซี่โครงท่อนหนึ่งลงไปทางนี้มาถึงนี่ชิ้นนี้ต้องเชื่อมต่อกับนี่ซึ่งควรไปต่อตรงนั้น
0: คือ
2: ซี่โครงหนึ่ง

0: หักออกเป็น3ท่อน
1: น่าแปลกจริงๆแล้วตรงนี้ล่ะ
0: ตรงนี้คือกระดูกสันหลังความจริงมันถูกดึงออกไปผมมั่นใจว่าเกิดขึ้นตอนมันมีชีวิตและครีบหน้าของมันก็ถูกกระชากออกไป
1: แล้วมันไปไหนแต่มันอยู่ผิดที่ใช่ไหมผมหมายถึงมันชี้ไปผิดทางเนี่ย
0: มันควรจะอยู่ในท่านี้ละแต่หันไปอีกทางมันถูกฉีกออกและหมุนกลับด้าน
1: พระเจ้าช่วยแล้วหัวมันอยู่ไหน
0: หัวควรอยู่ตรงนี้นั่นคือกระดูกสันหลังท่อนสุดท้าย
1: หลังต้นคอ
0: ครับหัวถูกกระชากออกไปและไม่เหลือหลักฐานเลยไม่เหลือเศษกระดูกมันหายไปเลย
1: งั้น มันถูกฆ่าเหรอ
0: ใช่
1: จริงเหรอ
0: ครับเพราะว่ามันถูก
1: นักล่าตัวนั้นบดหัวมันเหรอ
0: ใครจะรู้ผ่านมา200ล้านปีแล้วเราคงได้แต่เดาครับ
1: งั้นมันคือเหยื่อฆาตกรรมที่ศพยังไม่สมบูรณ์เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเราต้องเปิดเผยกระดูกที่เหลือก่อนฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน

0: พวกเขาดึงผมมาช่วยด้วยนี่มันยากกว่าที่เห็นฮะ
1: ดีมากครับคุณมาทำอาทิตย์ละ3วันได้ไหมครับ
0: โอเคไหม
1: ดีครับดี
0: ไม่เข้าใกล้กระดูกเกินไป
1: ไม่ครับไม่เลย
0: โอ้โล่งอกไปทีแต่ส่วนหัวที่หายไปล่ะถ้ามันถูกกระชากออกจริงคริสเชื่อว่าเขายังมีโอกาสพบมันอยู่สักแห่งบนชายหาดฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเขาจะออกไปสำรวจบริเวณที่พบหินก้อนแรกช่วงเวลาดีที่สุดคือหลังจากมีพายุเมื่อคลื่นลมแรงพัดทรายและเศษขยะและอาจจะเปิดเผยหินที่อยู่ข้างใต้

0: ้นหาว่าอิทิโอซอของเราพบจุดจบได้อย่างไรเราได้ส่งรูปถ่ายของฟอสซิลไปให้บางคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการสืบสวนหาสาเหตุการตายของสัตว์ดึกดำบรรพ์
1: คุณส่งรูปไปให้ผมแต่ผมต้องดูรอยแตกของจริงทีนี้อย่างแรกเลยผมเห็นสิ่งนี้ถ้าดูดีๆคุณจะเห็นรอยปูดโปนตรงซี่โครงนี้นี่คือตรงที่ซี่โครงสมานหลังจากหักไปและสัตว์ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ต่อมีรอยกัดตรงนี้ยาวไปตามกระดูกครีบและคุณจะเห็นมันถ้าคุณดูตรงนี้โดยเฉพาะชิ้นนี้ลองดูรอยแตกตรงนี้สอดคล้องกับรอยแตกตรงนั้นแล้วเราจะเห็นการหักเป็นแถวเลยซึ่งไม่มีกระดูกงอกใหม่มีบางอย่างบดกระดูกซี่โครงนี้แล้วดูที่กระดูกสันหลังสิส่วนนี้ยังคงสมบูรณ์แบบแต่แล้วตรงนี้มันหักยาวลงไปถึงตรงนั้นนั่นคือท่อนสุดท้ายที่หักแล้วมันก็สมบูรณ์ดีอีกครั้งคือจากนี่ถึงนี่เสียหายหนักบนซี่โครงจากนี่ถึงนี่ก็เสียหายตรงนี้ด้วยและตรงกระดูกท้องอีกนิดหน่อยผมว่ามันมีการกัดเหนือบริเวณนี้ทั้งหมดนี่น่าจะเป็นความกว้างของกะโหลกของสัตว์ที่กัดมัน
2: ครับครับใช่มันเข้ามาแบบนี้
1: ประมาณนั้นครับใช่มีการกัดแรงมากทำให้มันบาดเจ็บสาหัสจำไว้ว่าซี่โครงปกป้องปอดของมันนี่คือสัตว์ทะเลที่หายใจด้วยปอดแต่เพื่อการลอยตัวฉะนั้นเมื่อซี่โครงถูกเจาะเม
2: ื
1: ่อปอดถูกเจาะสัตว์ตัวนี้ตายแงะแกะมันหายใจไม่ได้และมันจะจมดิ่งไปสู่ก้นทะเลด้วยเป็นไปได้ว่าสัตว์นักล่าที่ฆ่าสัตว์ตัวนี้น่าจะเพราะมันหาอาหารไม่ได้กินหรอกครับ
2: โอ้ไม่เลยผมว่ามันแค่ฆ่ามันไม่ได้กินไม่งั้นคงไม่เหลือเท่าน
1: ี้งั้นเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นแถวผิวน้ำ
2: ใช่
1: แต่ทันทีที่มันบาดเจ็บแบบนี้มันจะจมเหมือนก้อนหินไปสู่ก้นมหาสมุทรแล้วมันก็หายไปจากสัตว์ที่พยายามจะกินมันครับ
0: ดูเหมือนว่าทฤษฎีถูกโจมตีของคริสจะถูกต้องแต่สัตว์แบบไหนกันล่ะที่จะสร้างความเสียหายแบบนี้ให้มังกรทะเลของเราได้ฟอสซิลที่ค่อนข้างแปลกในคอลเลกชันของคริสอาจให้เบาะแสได้นี่คือฟอสซิลมูลของอิทิโอซอร์เราเรียกว่าคอปเปอร์ไรท์และที่น่าสนใจก็คือภายในอึก้อนนี้คุณจะเห็นเกล็ดปลานั่นแสดงว่าอิทิโอซอร์เป็นสัตว์กินปลาแต่ยิ่งกว่านั้นชิ้นนี้ยิ่งน่าสนใจกว่าอีกเพราะว่าในอึก้อนนี้มีเขี้ยวของอิทิโอซอร์ฉะนั้นสัตว์ที่สร้างสิ่งนี้น่าจะกินพวกเดียวกันมันกินอิทิโอซอร์สายพันธุ์อื่นเป็นไปได้ไหมว่ามังกรของเราถูกฆ่าโดยพวกเดียวกันเพื่อหาคำตอบผมมาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่สตุตการ์ดประเทศเยอรมนีที่นี่พวกเขามีตัวอย่างของอิทิโอซอร์ที่หลากหลายและน่าทึ่งที่สุดในโลกพวกมันมีหลายขนาดและรูปร่างแต่จากอิทิโอซอร์ทุกตัวที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ200ล้านปีที่แล้วมีอยู่พันหนึ่งที่น่ากลัวเป็นพิเศษนี่คือเทมโนดอนโตซอรัสหนึ่งในมังกรทะเลตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบพวกมันตัวยาวได้ถึง10เมตรและกระดูกบางชิ้นที่ถูกพบบ่งชี้ว่ามันอาจตัวโตได้มากกว่านั้นอีกครับซากของอสูรทะเลที่น่าสะพรึงกลัวตัวนี้ถูกค้นพบในเมืองหินนอกเมืองสตุตการ์ดนี่คือฟอสซิลเทมโนดอนโตซอรัสที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยพบนักล่าขนาดยักษ์นี้มีดวงตาใหญ่ทั้งหมด ซึ่งน่าจะทำให้มันมีสายตาที่ดีมากไม่เพียงแค่นั้นแต่ดวงตายังถูกล้อมไว้ด้วยวงแผ่นกระดูกเป็นเกราะป้องกันจากแรงดันในน้ำลึกฉะนั้นดวงตาขนาดลูกฟุตบอลอสุรกายนี้จึงออกล่าได้ทุกความลึกในมหาสมุทรยุคจูราสสิกและมันยังมีเขี้ยวคมเป็นแถวซึ่งทำให้มันกัดกระชากได้ทุกอย่างฟันพวกนี้รูปร่างเหมือนใบมีดเหมาะสำหรับการตัดทะลุเนื้อและนี่คืออีกตัวอย่างของเทมโนดอนโตซอรัสที่พิสูจน์แน่ชัดว่ามันเป็นนักล่าจริงๆนี่คือกระเพาะของมันและในท้องของมันนั้นคุณจะเห็นกระดูกกลมๆเล็กๆนั่นคือกระดูกสันหลังของลูกอิทิโอสอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทมโนดอนโตซอรัสสามารถขบือบลูกอิทิโอสอแต่มันจะสามารถกินอิทิโอสอตัวใหญ่เหมือนของเราได้ไหมฟอสซิลของเทมโนดอนโตซอรัสที่ถูกพบในที่อื่นด้วยรวมถึงจูราสสิกโคสฉะนั้นอสูรตัวนี้จึงเป็นผู้ต้องสงสัยของเราเพื่อสืบคดีของเราต่อไปเราจะต้องวิเคราะห์อีกตัวอย่างของสปีชีส์เดียวกันที่ถูกพบในจูราสสิกโคสนี่คือกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสและอย่างที่คุณเห็นครับมันใหญ่มากตัวอย่างนี้ถูกพบโดยแมรี่แอนนิงบนชายหาดดอร์เซตในศตวรรษที่19แล้วเราหวังว่าจะใช้สิ่งนี้ร่วมกับเทคนิคล่าสุดเพื่อหาว่าขากรรไกรน่ากลัวนี้ทรงพลังแค่ไหนกันแน่ฉะนั้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราจะพยายามคำนวณหาค่าแรงกัดของเทมโนดอนโตซอรัสขั้นแรกคือต้องสแกนกะโหลกก่อนเครื่องสแกนนี้จะช่วยทีมได้ไม่ใช่แค่จำลองกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสขึ้นมาแต่ยังประมวลขนาดกล้ามเนื้อขากรรไกรของมันซึ่งพวกเขาจะคำนวณแรงกัดของนักล่าตัวนี้ดูว่ามันแข็งแรงพอจะฆ่าอิทิโอซอของเราหรือไม่เทมโนดอนโตซอรัสนั้นต่างออกไปตรงที่พวกมันมีฟันซี่ใหญ่แหลมคมเพื่อตัดทะลุเนื้อแต่อิทิโอซอสายพันธุ์อื่นล่าเหยื่ออย่างไรล่ะเพื่อหาเบาะแสผมจึงมาดูพฤติกรรมของนักล่ายุ

นั่นคือตะโขงครับจากอินโดนีเซียอย่างที่คุณเห็นปากของมันไม่ได้กว้างและแบนเหมือนจระเข้แอฟริกาแต่ยาวและเรียวและเพราะรูปร่างนั้นต้านน้ำน้อยมากพวกมันจึงงับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามจริงๆ

0: อิคิโอซอน่าจะกินอาหารด้วยวิธีคล้ายแบบนั้นปากของมันมีรูปร่างคล้ายกับของตะโขงมากเรียบง่ายแข็งแรงเพื่อจับเหยื่อมันไม่ต้องเคี้ยวเพราะขากรรไกรด้านหลังมันใหญ่พอที่พวกมันจะกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัวได้เหมือนกับที่ตะโขงกินฉะนั้นจึงไปไม่ได้ว่าอิคิโอซอของเรามีฟันและปากที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจับปลาและปลาหมึกตัวเล็กและลื่นคล้ายกับที่ตะโขงทำกลับมาที่ลามรีจิสการทำงานกับกระดูกได้มอบการค้นพบครั้งใหญ
1: ่ yeah.
0: คริสพบว่ามีฟอสซิลผิวหนังปะปนอยู่เกือบทั่วทั้งโครงกระดูก
2: ผมคิดว่ามันปกคลุมอยู่ทั่วเลย
0: มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเจอผิวหนังในฟอสซิลไม่ต้องพูดถึงเยอะแบบนี้เฟียนสมิติกผู้เชี่ยวชาญด้านฟอสซิลผิวหนังจึงมาเก็บตัวอย่างไปที่แลบของเขา
3: เราจะดูว่ามีหลักฐานของเม็ดสีดั้งเดิมอยู่ในผิวหนังไหม
2: โอ้ชิ้นนี้ดูดีเลย
3: นั่นแหละครับผมว่าเพอร์เฟกต์เลย
0: เฟียนหวังว่าตัวอย่างที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีอาจบอกได้ว่าผิวหนังนั้นมีหน้าตาอย่างไรและแม้แต่สีอะไรกลับไปที่มหาวิทยาลัยบิสโตพวกเขาวางตัวอย่างฟอสซิลผิวหนังชิ้นเล็กๆในเครื่องมือที่จะเคลือบมันด้วยผงทองคำอนุภาคเล็กจิ๋ว

0: ิ่งนี้จะสะท้อนลำแสงของเครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปน่าเหลือเชื่อมากที่คุณจะเห็นตัวอย่างผิวหนังบนฟอสซิลโบราณขนาดนี้แต่กล้องไมโครสโคปเครื่องนี้ยังสามารถขยายภาพของมันได้เป็นหมื่นเท่าอีกด้วย
1: ตรงนี้เราพบผิวหนังถูกรักษาไว้ค่อนข้างดีในอีกที่โอซอของเราแม้จะผ่านมา200ล้านปีแล้วโครงสร้างที่เราดูอยู่นี้มีขนาดประมาณครึ่งไมโครเมตรและ1ไมโครเมตรก็คือ1ในล้านเมตรและคุณเห็นเม็ดเล็กๆเหล่านี้และนี่ก็คือเมลานโซมประกอบด้วยเม็ดสีที่คุณพบในขน

0: ัดหรือว่าขนนกหรือผิวหนังกิ้งก่าความหนาแน่นและการกระจายตัวของมันจะบอกได้ว่ารวมๆแล้วสัตว์ตัวนี้มีสีอะไรเช่นเมื่อมีความหนาแน่นสูงหมายถึงมันจะมีสีเข้มความหนาแน่นต่ำแปลว่ามีสีอ่อนบริเวณนี้คือส่วนหลังมีเมลานโซมความหนาแน่นสูงจึงมีเม็ดสีเยอะมากและเมื่อเราดูตัวอย่างที่มาจากท้องของมันเราไม่เห็นเม็ดสีหนาแน่นมากเท่านี้จึงเป็นไปไม่ได้ว่ามีหลังสีเข้มมากกว่าที่ท้องและนี่สอดคล้องกับรูปแบบสีที่เราเรียกว่าเคาน์เตอร์เชดดิ้งในสัตว์ยุคใหม
1: ่คุณจะเห็นเคาน์เตอร์เชดดิ้งได้ในสัตว์ทะเลยุคใหม่หลายชนิดยกตัวอย่างเช่นปลาฉลามขาวยักษ์สัตว์นักล่าและเหยื่อต่างก็มีสีแบบนี้มันทำให้มองเห็นได้ยากทั้งจากด้านบนและด้านล่าง
0: และนี่คือครั้งแรกที่เราเห็นหลักฐานของเคาน์เตอร์เชดดิ้งในอิคทิโอซ
1: องั้นก็เป็นก้าวต่อไปในการศึกษาของเราเกี่ยวกับม
0: ันใช่ครับใช่ครับแล้วมันบอกเราได้เยอะเลยว่าพวกมันอาจใช้ชีวิตอย่างไร
1: โดยดูจากแค่เม็ดสี
0: โดยดูจากแค่เม็ดสีใช่ครับ
1: เยี่ยมเลยปัจจุบันสัตว์ที่ใช้เคาน์เตอร์เชดมักจะอยู่ในทะเลเปิดที่มีทัศนวิสัยดีอิทิโอซอก็อาศัยอยู่ในทะเลเปิดฉะนั้นการพรางตัวแบบนี้จะสำคัญกับพวกมันมากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ล่าสุดยังบอกว่าเคาน์เตอร์เชดอาจช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยหรือแม้แต่ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายในฐานะสัตว์หายใจด้วยปอดอิทิโอซอของเราน่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใกล้ผิวน้ำฉะนั้นเคาน์เตอร์เชดดิ้งจึงน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องนั้นด้วยนอนว่าทุกวันนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานทะเลอาศัยอยู่ในมหาสมุทรเช่นเต่าทะเลที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเต่ามะเฟืองซึ่งที่จริงบรรพบุรุษของมันอาศัยอยู่ในช่วงเดียวกับอิทิโอซอวันนี้พวกมันขึ้นมาวางไข่ในหลากหลายสถานที่รวมทั้งแคริบเบียนเจ้าเต่ามะเฟืองตัวยักษ์นี้กำลังวางไข่ครับมันคลานขึ้นมาจากทะเลและขุดหลุมและตอนนี้มันกำลังวางไข่ประมาณ100ฟองจากนั้นมันก็จะกลบหลุมแล้วก็คลานกลับไปที่ทะเลนี่ดูเป็นงานที่ลำบากมากจริงๆนี่คือความท้าทายของสัตว์เลื้อยคลานทุกตัวที่อาศัยในทะเลพวกมันต้องขึ้นมาบนบกเพื่อวางไข่อิทิโอซอเป็นสัตว์เลื้อยคลานและก็อยู่ในทะเลแต่พวกมันปรับตัวดีมากกับชีวิตในทะเลจนพวกมันออกลูกเป็นตัวครับและนั่นทำให้มังกรทะเลไม่ต้องเสี่ยงเดินทางขึ้นมาบนบกมีหลักฐานที่น่าทึ่งว่าอิทิโอซอนั้นออกลูกเป็นตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สตุตการ์

และนี่คือฟอสซิลสัตว์ที่น่าทึ่งสวยงามและเกือบสมบูรณ์เลยครับมันพิสูจน์ว่าอิทิโอซอร์ออกลูกเป็นตัวตรงนี้คือตัวลูกในจังหวะที่มันกำลังคลอดออกมามันเอาหางออกมาก่อนและทันทีที่เป็นอิสระมันจะว่ายไปที่ผิวน้ำเพื่อหายใจเฮือกแรกครับแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนมันจะได้ทำและนี่คือหลักฐานไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นความตายของมันคงฉับพลันมากฉะนั้นอิทิโอซอร์ออกลูกเป็นตัวเหมือนกับฉลามหลายชนิดในปัจจุบัน

0: หลังจากศึกษาอยู่หลายอาทิตย์ทีมที่มหาวิทยาลัยบริสโตลก็จำลองกะโหลกของเทมโนดอนโตซอรัสขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งพวกเขาจะใช้คำนวณแรงกัดของมันคุณจะคำนวณแรงกัดของสัตว์ตัวนี้ได้ยังไง
1: สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือปริมาณของกล้ามเนื้อที่ติดอยู่หลังกะโหลกกล้ามเนื้อที่ติดอยู่ตรงนี้และกล้ามเนื้ออีกกลุ่มที่เชื่อมต่อข้างหน้าตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรารู้ปริมาณของมันเราก็คำนวณได้ว่ามันส่งแรงได้มากเท่าไหร
0: ่แล้วพวกคุณค้นพบอะไร
1: เราพบว่าแรงกัดของมันอย่างมากอยู่ที่30,000นิวตันถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ปัจจุบันนั่นกัดแรงกว่า2เท่าของจระเข้น้ำเค็มตัวใหญ่ที่สุดที่เคยวัดได
0: ้แรงกว่า2เท่าเหรองั้นก็มหาศาลเลย
1: ใช่แรง
0: งั้นมันน่าจะเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดมากที่สุดในยุคของมัน
1: ค่ะคุณพูดถูกแล้วค่ะในยุคของมันน่าจะใช่ไม่ใช่แค่มีแรงกัดมหาศาลนะคะกล้ามเนื้อที่ใช้ปิดปากของมันยังอยู่ใกล้กับข้อต่อขากรรไกรเร็วแต่มีกำลังน้อยกว่าแต่เพราะว่าพวกมันมีขนาดใหญ่มากหมายถึงมันจะกัดได้เร็วและแรงมากเพราะขนาดตัวของพวกมันด้วยนั่นก็คือมันได้ประโยชน์ทั้งสองข้อง
0: ั้นนี่คือราชาของทะเลจูราสสิก
1: ราชินี
0: ขอโทษครับพูดผิดแล้วขำผมเลยจึงเป็นไปได้ว่าเทมโนดอนโตซอรัสแข็งแรงพอไม่เพียงจะสังหารมังกรทะเลของเราแต่ยังกัดหัวมันขาดได้เลยมันคงเป็นศึกที่น่าสยองมาก

0: การสืบสวนของเราได้ให้ข้อมูลเรามากพอว่ามังกรทะเลของเราตายอย่างไรแต่การวิจัยและจำลองที่มหาวิทยาลัยบริสโตลจะบอกอะไรได้บ้างเรื่องชีวิตของมันกระดูกทุกชิ้นของฟอสซิลได้ถูกสแกนแล้วด้วยผลสแกนนี้ทีมงานได้แยกกระดูกแต่ละชิ้นและประกอบกลับเข้าไปใหม่เพื่อสร้างภาพสามมิติของร่างกายอิทิโอซอร์ก่อนที่มันจะถูกฆ่าพวกเขาสร้างหัวโดยอ้างอิงจากของอิทิโอซอร์สายพันธุ์อื่นสวยงามมากจริง
1: ๆนี่คือสัตว์ทั้งตัวนะครับและเราคำนวณได้ว่ามันอาจยาวได้ถึง4เมตรครึ่ง
0: มันตัวใหญ่กว่าพันธุ์อื่นใช่ไหม
1: ครับมันตัวใหญ่กว่าอิทิโอซอร์ส่วนใหญ่ที่เราเคยพบในลายมริกิส
0: ตัวใหญ่มากน่าทึ่งจริงๆ
1: นั่นคือครีบหน้าที่อยู่หน้าสุดครับและเรามีครีบขาหลังและด้านหลังสุดเรามีหางโค้งซึ่งถูกพยุงโดยกระดูกสันหลังยาวตลอดลำตัวของมัน
0: แต่หางอนั่นเป็นปกติใช่ไหมมันไม่ได้หักมันช่วยเสริมแรงให้หางท่อนล่างเพื่อดันมันไปข้างหน้า
1: เช่นเดียวกับฉลามหางที่งอเป็นสิ่งหลักที่ส่งแรงให้มันว่ายน้ำ
0: แล้วนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ไหม
1: ใช่ครับหลักฐานหลายชิ้นรวมกันบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่มันน่าตื่นเต้นมากครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับ
0: ต้องถูกจาร
1: ึ
0: ก
1: ใช่
0: นี่เป็นข่าวดีมากการพบของคริสที่ลาบริจิสได้นำไปสู่การค้นพบอิทิโอซอร์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งยิ่งเพิ่มความรู้ของเราเกี่ยวกับสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้มันน่าเหลือเชื่อครับว่าเราเรียนรู้ได้มากแค่ไหนจากฟอสซิลชิ้นเดียวการจำลองสามมิติช่วยเราสร้างสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดเผยหน้าตาและการเคลื่อนไหวของมันเราค้นพบเป็นครั้งแรกว่าสัตว์ตัวนี้มีเคาน์เตอร์เชดแต่ก็ไม่ได้ช่วยมันจากการถูกโจมตีโดยการวิเคราะห์กระดูกเราจึงรู้ว่าผู้ที่โจมตีมันน่าจะเป็นเทมโนดอนโตซอรัสนักล่าที่น่ากลัวที่สุด

ในทะเลของยุคนั้นมันเป็นการเดินทางค้นพบที่น่าทึ่งแต่สำหรับผมความน่าทึ่งจริงๆคือตัวกระดูกเองผมอดใจรอดูไม่ไหวว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อทำความสะอาดแล้ว

0: หลังจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยและใจเย็นหลายต่อหลายเดือนในที่สุดคริสกับทีมก็เสร็จงานกับฟอสซิลมังกรทะเลของเราเสร็จแล้วครับว้าวมันงดงามจริงๆใช่ไหมครับมันงดงามจริงๆเลย
1: ขอบคุณครับมันเป็นผลงานที่ดีใช่ไหม
0: ใช่เลยครับแล้วมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่กี่ตัวในร้อยปีที่ผ่านมา
1: น้อยมากครับมีน้อยมาก
0: ๆ
1: คือมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้พบสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน
0: แหมคุณใช้เวลานานมากเพื่อเปิดเผยร่างของสัตว์ตัวนี้แต่มันก็ยังเป็นเรื่องราวทั่วไปของธรรมชาติชีวิตและความตายนักล่าและเหยื่อต่อสู้กันในทะเลเมื่อ200ล้านปีที่แล้วห่างออกไปไม่ไกลนี่เอง
1: เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมาก
0: ใช่น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากจริงๆและงดงามสำหรับคริสนี่เป็นผลงานของความรักแล้วมันช่วยเติมอีกชิ้นในปริศนาจิ๊กซอของบรรพชีวินวิทยาเรื่องราวที่เริ่มมาจากหินหน้าตาแปลกๆบนชายหาดดอเซตมันน่าเหลือเชื่อครับเมื่อคิดว่า200ล้านปีก่อนที่ตรงนี้นักล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคเคยว่ายน้ำอยู่ในทะเลนั่นแหละที่ผมรักเกี่ยวกับฟอสซิลและการล่าฟอสซิลมันนำเสนอเรื่องราวที่งดงามว่าโลกเคยเป็นอย่างไรเมื่อหลายล้านปีก่อนที่มนุษย์จะปรากฏตัวบนโลกนี้ซะอีกอิจิโอซอสูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ90ล้านปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่เมื่อได้มายืนตรงนี้และได้ช่วยขุดฟอสซิลหน้าทึ่งชิ้นนั้นขึ้นมามันก็ไม่ยากที่เราจะจินตนาการถึงยุคที่มังกรเคยครองทะเล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะประชาชนและคณะบุคคลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เพิร์ลเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เพิร์ลเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้
0: โดยในวันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสตรารามตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นถึง 12:00 นนะครับส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนะครับ
1: และในวันนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางมีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วย
0: แล้วก็เบื้อขบวนรถเชิญไม้จันหอมนะครับมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรก็มีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้นะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณี โดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรวมทั้งหมด20ต้นและได้มีการแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของนางสาวสบิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันนะครับก็มีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญนี้ครับ
2: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
3: ความรู้สึกของเราในวันนี้เราอยากจะตั้งใจ
2: ตั้งใจความอะไรก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
3: ใช้เวลา
2: 8 วันครับก็เป็นปั๊บปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
1: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางกกต.ก็ได้มีการแถลงผลการพิจารณาคดีหัวสว.ถูกกล่าวหาไป427คนมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเอาผิดไป77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่นอีก15คนไม่มีกลุ่มรัฐมนตรีส.ส.ส่วนทางด้านของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนนั้นก็ถูกส่งฟ้องนะคะ
0: คือวันนี้ที่มีการแถลงข่าวนะครับนอกจากแถลงข่าวตามที่มีมติแล้วยังมีการตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยซึ่งหลักๆนะครับการตอบคำถามเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆเลยคือ 1เหตุผลว่าทำไมถึงสั่งฟ้อง77คนและเหตุผลที่เหลือทำไมถึงไม่สั่งฟ้องนะครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.นะคะก็ออกมาแถลงผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พิจารณาคำร้องหัวสว.โดยนายณรงค์กล่าวถึงการพิจารณาของกกต.ว่าทุกคนมีความเป็นอิสระแต่ความมีอิสระในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายสำนวนในคดีเลือกสว.ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านหรือว่าเป็นความปรากฏขึ้นก็จะมีการไต่สวนเมื่อมาถึงชั้นของกกต.ก็จะมีการพิจารณาจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกันในทุกด้านทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินแล้วก็ติดต่อสื่อสารระหว่างกันรวมถึงพยานแวดล้อมยืนยันว่าไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือว่าแรงกดดันจากทางสังคมหรือความต้องการจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสำหรับผลการพิจารณาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่ามติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆค่ะ
0: ทีนี้ข้อกล่าวหานะครับจะมีอยู่7ข้อกล่าวหาด้วยกันเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อกล่าวหานะครับถ้าไปดูข้อกล่าวหาที่1ก่อนนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและส.ส.จำนวน20คนส่วนนี้นะครับกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาและบุคคลอื่นอีก1คนกกต.ก็มีมติไม่ส่งฟ้องเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นข้อกล่าวหาที่2นะครับสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนรวมทั้งสิ้น140คนส่วนนี้ข้อกล่าวหาที่2 140คนกกต.ก็มีมติไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาเช่นเดียวกันนะครับต่อมาข้อกล่าวหาที่3สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนส่วนนี้เนี่ยกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนสว.สำรองอีก1คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนส่วนนี้กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องเช่นเดียวกันส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกสว2คนส่งฟ้อง1คนบุคคลอื่น15คนส่งฟ้อง9คนที่ผมบอกไปนี่เป็น คำร้องข้อกล่าวหาที่3นะครับสุดท้ายนะครับข้อกล่าวหาที่4ถึง7สวที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้องกกต.มีมติส่งฟ้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวส่งฟ้อง36คนและบุคคลอื่นส่งฟ้อง15คนรวมทั้งสิ้น77คนด้วยกันนะครับ
4: คนที่เราส่งศาลนะครับศาลฎีกาก็คือศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับมติของกกต.เนี่ยเป็นมติเบื้องต้นนะครับที่เราเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ฝ่าฝืนนะครับบทบัญญัติของกฎหมายนะครับตามที่ข้อกล่าวหาที่แจ้งไปทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านที่ถูกส่งศาลฎีกานะครับท่านสามารถไปต่อสู้นะครับในชั้นฎีกานะครับและคำพิพากษาศาลฎีกาก็คงไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับขอเรียนว่าผมเคยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ท่านใช้ระบบกล่าวหานะครับก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องทุกคนนะครับต่อสู้คดีได้เต็มที่นะครับศาลก็จะใช้ระบบไต่สวนนะครับก็หลักๆจริงๆก็คือสำนวนการไต่สวนของกกต.เนี่ยแหละนะครับเอาไปเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลเนี่ยก็สามารถเรียกพยานหลักฐานนะครับหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้นะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับยังไม่ถือว่ากระทำความผิดนะครับเพียงแต่ว่าเรามีหลักฐานนะครับตามที่ไต่สวนมานะครับเชื่อว่าหรือน่าเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้นะครับเราจึงมีมติแล้วมติเนี่ยก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่ามันเป็นรายละเอียดนะครับก็เป็นมติเสียงข้างมากนะครับ
0: ทีนี้นะครับพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกกต.ส่งฟ้องศาลเนี่ย77คนคำถามคือว่าแล้ว77คนนี้มีพฤติการอย่างไรบ้างนะครับก็ทางประธานกกต.เองอธิบายว่าเป็นการพิจารณาตามรายบุคคลแล้วก็ทางท่านประธานกกต.ได้ยกตัวอย่างนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกกระทำความผิดนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบันนี้มีพฤติกรรมก็คือในการเป็นการจูงใจด้วยการใช้ทรัพย์สินเงินทองกับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.เพื่อลงคะแนนให้กับตัวเองซึ่งการไต่สวนจริงนะครับพบว่ามันมีความเชื่อมโยงก็คือเส้นเงินเป็นไปตามผังต่างๆแล้วก็ยืนยันนะครับว่าการพิจารณาเป็นรายสำนวนโดยดูจากคำร้องคำคัดค้านและการแก้ข้อกล่าวหาและคำชี้แจงรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้มาจากการไต่สวนทั้งพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์จึงมีการส่งฟ้องศาลและดำเนินคดีอาญานะครับทั้งนี้ในกลุ่มจังหวัดที่มีความผิดก็จะมีการพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกันซึ่งมีการไต่สวนและใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะเดียวกันเลยนะครับว่าพฤติการแบบนี้เนี่ยเชื่อว่ามีการทุจริตในการเลือกสว.นะครับ
4: ในการพิจารณาสำนวนเราดูเป็นลายสำนวนนะครับกรณีนี้ถูกกล่าวหาแล้วก็ดูคำร้องนะครับคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆนะครับเราฟังได้ว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่77ก็คือจูงใจนะครับผู้สมัครนะครับให้มาเลือกตัวเองนะครับหรือเรียกว่าจ้างโวตเตอร์นะครับ
1: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายใน60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
5: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสวนะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงทางประธานวุฒิสภาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ทางประธานวุฒิสภาจะใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่มติกกต.ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวอย่างเช่นพรรคอุดมไทยสร้างชาตินะครับก็ออกเป็นแถลงการณ์เลยนะครับเรียกร้องให้ทางกกต.เปิดเผยผลสอบแล้วก็พยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ล่าสุดนะครับเป็นความเคลื่อนไหวจากพรรคอุดมไทยสร้างชาตินะครับที่เพจ Facebook ของพรรคอุดมไทยสร้างชาติได้โพสต์แถลงการณ์ของพรรคนะครับเรื่องจุดยืนต่อมติของกกต.กรณีการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งพรรคอุดมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจของรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือใช้ผลประโยชน์ในการจูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งแล้วก็ถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือและตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับผู้บุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเป็นเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการของทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาทุกๆรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุดซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานทางการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคนะครับก็เป็นอีกพรรคการเมืองนึงที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากมีมติกกต.ออกมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดกระแสข่าวเช้าในวงการสงฆ์อย่างกรณีล่าสุดก็คืออดีตพระโชติกับศรีกาเอ๋ก็ทำให้ทางรัฐบาลเร่งเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และเงินบริจาคเพื่อเป็นการกู้วิกฤตศรัทธาในพุทธศาสนิกชนค่ะในการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ระบุว่าได้สั่งการให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำระเบียบแล้วมากกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีโดเนชันตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลือตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมค่ะ
6: ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับตอนนี้ทำมือเสร็จไปแล้ว 89% นะครับส่วนกรณีที่ จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมเพราะว่า 1. วัดจะมีเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัดและเกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติกลางพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นระบบนี้ผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตแล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมดใช้ดิจิทัลเข้ามาทั้งหมดเพื่อให้ทั่วถึงนะครับทั้งหมดนี้ได้งบปี70นี่เองครับแล้วกำลังเริ่มทำอยู่นะครับวางโครงการเรียบร้อยสำหรับเรื่องบัญชีวัดนะครับเราจะทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเชื่อมโยงเข้ากับส่วนกลางนะครับเพื่อให้พส.เนี่ยตรวจดูได้ทุกวันนี้ทำด้วยมือเพราะเข้าใจดีว่าการบริจาคเงินนั้นเป็นเรื่องศรัทธาประสาสะของพุทธศาสนิกชนเราไม่อยากให้มีการนำไปใช้เป็นช่องทางในการที่ก่อให้เกิดเหตุสลดใจเยี่ยงนี้ขึ้นมาอีก
1: ส่วนเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาเช่นกันโดยจะนำระบบอีโดเนชันเข้ามาใช้ในการป้องกันและตรวจสอบให้ได้อย่างชัดเจนค่ะ
6: จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชีอีโดเนชันเรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

คมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ก็สำหรับข่าวเบรกนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้านะครับกรณีการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยกำลังที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะครับก็มีการวางกรอบเรียกบรรจุรอบที่4ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยขณะที่คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับก็มีการติดตามจับกุมเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมที่จะยึดทรัพย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยครับความคืบหน้านี้นะครับเปิดเผยโดยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4สำหรับบุคคลที่รอเรียกบัญชีอยู่นะครับก็จะมีการเรียกบรรจุภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยซึ่งในวันที่17กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อกำหนดวันบรรจุที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรอคอยมาอย่างยาวนานหลายเดือนแล้วนะครับส่วนประเด็นการ

0: ในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่รอประจุอยู่ก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับมันไม่จบแค่นี้กระทรวงที่ทำเนี่ยคือต้องบอกว่าเราพยายามเร่งดึงคนที่สอบได้ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยกลับเข้ามาสู่ในระบบให้เร็วที่สุดแล้วก็ถอดคนที่คะแนนผิดปกติเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราเดินมาถึงจุดที่สำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ในส่วนของการไปเอาผิดเรื่องของอาญาเนี่ยอันนี้มันไม่มีทางจบแค่นี้อยู่แล้วครับซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านนายกก็ได้มีการแถลงเพิ่มเติมในเรื่องของการยึดทรัพย์ในการจับกุมในการอะไรอย่างนี้ในระหว่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการไปจับกุมเพิ่มเติมอยู่เป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาญาเนี่ยมันไม่มีทางจบแค่นี้อยู่แล้วครับก็ให้ทีมทำงานให้ทางตำรวจให้ทางปปช.เขาได้ขยายผลออกไปเรื่อยๆแล้วก็ดำเนินการกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดดี
1: จากเรื่องของการทุจริตสอบนะคะไปเรื่องของปากท้องกันต่อค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2แน่นอนว่าตอนนี้หลายคนกำลังรอลุ้นเลยว่าจะมีการขยายโครงการหรือไม่อย่างไรนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่านายกไฟเขียวแล้วในหลักการพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลนั้นมีเงินเหลืออยู่ 4-50,000 ล้านบาทจากพ.ร.ก.เงินกู้เพียงพอที่จะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีค่ะ
2: ก็ฟังหลายฝ่ายพูดแล้วสบายใจค่อนข้างชัวร์ละว่าโครงการมีแน่นอนต่อนะครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานสำนักงบประมาณนะคะก็กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้ว่าทางกระทรวงการคลังตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อโดยงบประมาณระยะแรกก็ยังคงเหลือวงเงินราว 40,000-50,000 ล้านบาทเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเรียบร้อยแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลก็มีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบประมาณปกติแล้วก็งบเงินกู้400ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: หมดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
4: แต่เรามีงบประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
5: ส่วนแรกหรือตอนเท่าไหร่ครับส่วนแรกสองแสนแรก
3: ต้องจะเหลือถึง4-50,000
5: ถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ส่วนอื่น
3: จริงถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
4: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะไปต่อได
3: ้นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้และอนุมัติในหลักการ
5: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพ.ร.ก.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมเช่นเงินกู้เชิญหรือเงินอื่น
3: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000,000นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้
2: คือเมื่อกี้ทางท่านพระดอนพูดถึงกระเป๋าเงินของรัฐบาลนะครับก็ส่วนหนึ่งความจริงแล้วเนี่ยโครงการเดิมที่มีการดำเนินโครงการไปไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เงินเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ก็คือบางคนอาจจะใช้ไม่หมดหรือว่าเงินเนี่ยเหลืออยู่ทีนี้ส่วนเนี้ยจะไปยังไงต่อก็ตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเองรับแล้วว่าจะเดินหน้าต่อแต่จะเดินหน้าต่อโครงการลักษณะแบบไหนเนี่ยติดตามอีกครั้งนึงผมเชื่อว่าน่าจะสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีความชัดเจนจากการประชุมครม.ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหรืออาจจะพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำอาจจะมีความชัดเจนคร่าวๆออกมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบหาจุดน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับล่าสุดข้อมูลล่าสุดของทางกรุงเทพมหานครนะครับตรวจสอบพบว่าท่อน้ำมันสายหลักเนี่ยตอนนี้ล่าสุดไม่พบรอยรั่วไหลแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เพื่อความสบายใจก็จะเตรียมน้ำมันคราบน้ำมันตัวอย่างที่รั่วซึมเนี่ยไปตรวจสอบพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดทางท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมซึ่งเป็นน้ำมันที่ผสมกับน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งในจำนวนนี้ประเมินว่ามีน้ำมันจริง 4,000 ลิตรด้วยกันเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนะครับมีท่อส่งน้ำมันแรงดัน

0: ูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อแล้วก็เป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือและสนามบินพาดผ่านก็ได้เคียงโดยทางกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาแต่ยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วไหลการส่งท่อน้ำมันคือท่อน้ำมันเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยยังไม่พบนะครับว่ามีรอยแผลหรือว่าตัวของท่อเนี่ยมันถูกเปิดแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักชาวบ้านนะครับไปพบคราบน้ำมันซึ่งมันซึมเข้ามาที่บริเวณผิวดินเพิ่มเติมเล็กน้อยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มันสะสมอยู่บริเวณตามโพรงดินใต้ดินนะครับพอฝนชะเข้ามาเนี่ยน้ำมันส่วนนี้เนี่ยมันถูกดันขึ้นมามันทำให้พบว่ามันเป็นรอยคราบน้ำมันนะครับอย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบพิสูจน์เพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือไม่หรือว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่นะครับส่วนกรณีที่ประชาชนพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชัชชาติท่านก็บอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งกันไปตรวจสอบโดยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการจำกัดที่ถูกต้องซึ่งทางท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับยืนยันว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมเนี่ยจุดนั้นเนี่ยไม่มีบริษัท Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใดนะครับ
1: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังคราบน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสี่ก็มีคราบน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาอาจารย์บอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึงสี่ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณตีสี่ครึ่งหลังจากฝนตกตอนตีสี่ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วเข้าสู่ระบบท่อเราวันนี้ที่จะทำต่อคือเช้านี้ผมมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
2: ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะทางตำรวจนครศรีธรรมราชก็ไปติดตามโจรขโมยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ใช้วิธีการเทคนิคอำพรางรถด้วยการพ่นสีทับจากนั้นเขาก็ขับตระเวนไปทั่วเมืองแต่ว่าสุดท้ายต้องมาจนมุมเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมกันแถลงข่าวโจรลักรถพ่วงข้างป้าอุไรตั้งแต่วันที่11กันยายนมีการแถลงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ป้าอุไรจอดรถไว้ที่บริเวณหน้าสวนปาล์มบริเวณริมถนนเทิดพระเกียรติตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแต่กลับถูกคนร้ายที่เป็นชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำและรองเท้าผ้าใบสีดำขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างยี่ห้อ Honda รุ่นรีมสีเขียวทะเบียน932นครศรีธรรมราชหลบหนีไปเมื่อติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์ CCTV เทศบาลนครศรีธรรมราชก็ไปพบว่าคนร้ายคนนี้ได้ขับรถไปหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ตำบลกำแพงเซาแล้วก็นำรถไปซ่อนไว้ในสวนมังคุดจากนั้นเขาก็ขี่รถกลับบ้านพักที่อำเภอตำบลท่าเรือแล้วก็มีการอำพรางเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามด้วยการพ่นสีสเปรย์เป็นพ่นสีดำใส่ตัวรถ
3: ครับ
2: แต่พอพบว่าเจ้าหน้าที่มีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือมันสืบเนื่องมาจากที่ป้าอุไรนะคะเขาได้พบกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ท่านเดินทางมาตรวจราชการ
0: น่าจะเป็นภาพนี้นะคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีการเข้าไปเล่าให้ฟังมีการไปร้องเรียนว่าให้ช่วยเหลือเพราะว่าเกิดความกังวลว่านำรถมาจอดทิ้งไว้ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับหนองแตนที่ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมแล้วนี่แหละรถก็หายไปสุดท้ายนะคะก็ถูกจับได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทราบชื่อต่อมาก็คือนายน็อตนะคะ
0: นี่เป็นภาพก่อนที่ตำรวจจะจับ
2: ค
0: นร้ายได้นะครับตำรวจก็เลยเอาป้าอุไรนั่งรถพ่วงข้างแถลงข่าวด้วยนะครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับไปที่ข่าวร้ายนะครับคุณผู้ชมครับน้ำมันพรุ่งนี้ราคาปรับขึ้นทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมีแนวโน้มยังไม่ยุติในเร็วๆนี้นะครับก็ทางที่ประชุมคณะกรรมการ

0: กบน.นะครับมีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรนะครับก็คือไปปรับลดเงินชดเชยเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับสถานการณ์แย่เป็นแบบรายวันแล้วก็ค่ากันกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการแบบรายวันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ก็พุ่งสูงขึ้นอีกระลอกหนึ่งก็กบน.นะครับลดเงินชดเชยแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะครับไฮดีเซลตอนนี้จะขายพรุ่งนี้นะครับ40บาท69สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 นะครับ35บาท69สตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมจัดเก็บเข้ากองทุนเพิ่ม1บาท50สตางค์ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์เบนซินนะครับราคาน้ำมันพรุ่งนี้จะอยู่ที่48บาท93สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 39บาท94สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์9139บาท57สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 34บาท94สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 30บาท88สตางค์ต่อลิตรนะครับ
1: ก็ด้วยความที่ราคาน้ำมันโลกยังผันผวนอยู่แบบนี้ก็ยังคงต้องรัดเข็มขัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

คืนฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะต่างประเทศในช่วงนี้นะคะไปเริ่มที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งก็ปรากฏว่าผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปครองค่ะโดยการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่นายเกนตะโคจาผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงขาดลอยเอาชนะนายเดนนี่ทามากิผู้ว่าการจังหวัดคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยเป็นผู้คัดค้านแผนการย้ายฐานทัพสหรัฐออกจากพื้นที่โอกินาวามาโดยตลอดค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายโคจาวัย42ปีได้รับคะแนนเสียงไปกว่า 423,000 คะแนนขณะที่นายทามากิวัย66ปีได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่ 276,000 กว่าคะแนนก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับที่จังหวัดโอกินาวามีผู้ว่าการที่สนับสนุนแผนการย้ายฐานทัพอากาศของสหรัฐออกจากเมืองกิโนวันไปยังพื้นที่ในเมืองนางโงซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับ
0: ค่ะส่วนท่าทีของผู้นำสหรัฐหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเหล่านี้เป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้การถกเถียงในเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังนักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ในประเด็นสงครามอิหร่านพร้อมกล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขาเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเนื่องจากอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดีเซลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทันทีทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการไอริสโอเพนที่สนามกอล์ฟของเขาขณะที่ทรัมป์ทำความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าต้องการเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดที่อินเดียโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งในวันนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอทล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้พร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรือ30คนโดยหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนไฟป่าโหมไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนนาฮาบิชในแคว้น อันดาลูเซียใกล้รีสอร์ทหรูแถบชายฝั่งคอสเตเดลโซทางตอนใต้ของสเปนโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงแต่กระแสลมแรงประกอบกับสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนขณะเดียวกันได้มีคำสั่งให้ประชาชนราว 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักพร้อมกับอพยพส่วนหนึ่งออกจากโครงการที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
1: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำคืนนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับ
0: สวัสดีคร ับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรบ้างครับ
3: ก็มีทัพนักกีฬาไทยก็ลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นวันแรกแล้วนะครับ
1: เชิญเลยครับ
0: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมสนามในกีฬาเอเชียนเกมส์แพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปขาดลอยครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับฟุตบอลหญิงในรอบแรกกลุ่ม E นัดแรกทีมไทยในชุดสีแดงเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันแข่งขันที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะครับโดยในเกมนี้ผู้เล่นของไทยเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งผู้เล่นตัวจริงนำโดยกัปตันทีมพิสมัยสอนใสแสงระวีมีคำสวรักษ์เพ็งงามธนีการแดงดาปลื้มใจสนธิสวัสดิ์และผู้สาประตูที่ชนะสดชื่นในครึ่งแรกญี่ปุ่นนำห่าง 4-0 ครับได้ประตูจากโยชิโนะนากาชิมะทำแฮตทริกคนเดียว3ประตูและ1ลูกได้จากชินะคามิยะส่วนครึ่งหลังญี่ปุ่นก็บวกเพิ่มอีก4ประตูจากซาโอริทาคาระดะคนเดียว3ประตูเป็นแฮตทริกเช่นเดียวกันและโคโตโนะสากากิบาระปิดท้ายนาที88ครับหมดเวลาญี่ปุ่นถล่มไทยไป8ประตูต่อ0ครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับไต้หวันชนะเวียดนาม2-1นัดที่2ไทยเจอไต้หวันวันที่17กันยายนเวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยที่ชิซูกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นครับทีมบีเซิร์ฟไทยก็ลงฝึกซ้อมในทะเลสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเป็นครั้งแรกแล้วครับพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดแรกได้เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ประกอบด้วย

0: ด้วยสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยทั่วไปหญิงชนัดการเจริญสุข IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนและสมภพสาครดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยคณะทั้งหมดมาเก็บตัวฝึกซ้อมได้เข้าพักที่บ้านเช่าและมีกำหนดเข้าหมู่บ้านนักกีฬาวันที่23กันยายนเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมโดยกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองที่เมืองนาโกย่าอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกตลอดและสภาพลมค่อนข้างเบาทำได้เพียงฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายบนบกจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์สภาพอากาศเริ่มดีขึ้นครับนักกีฬาจะได้ลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ช่วงดึกคืนวันอาทิตย์วิลเลียมแม็กมิลันนักกีฬาทีมไทยนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวชิรวิทย์ทนอุบIQ Foy รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและโค้ชศักดาสกุลแฟงได้เดินทางมาสมทบกับทีมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้เอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่นครหังโจวประเทศจีนทีมโต้คลื่นไทยคว้าได้1เหรียญทองจากสิริพรแก้วดวงงามประเภท RSX หญิงได้1เหรียญเงินจากณัฐพงษ์โพนพรัตน์ RSX ชายนะครับและ1เหรียญทองแดงจากอธิชาหอมระรื่นประเภท IQ Foy ทั่วไปหญิงครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ23นักเตะสู้ศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษโดยรายการที่ทีมไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์และปากีสถานซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับ2ของกลุ่มจะไปชิงอันดับที่3กับอีกสายต่อไปครับรายชื่อนักบอลทีมชาติไทยทั้ง23คนผู้สาประตูมีกำพลปฐมอักกุลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินกองหลังมิคสตากาแมนจนทันเข็มดีชัยพลอดทนรัตพงศ์สายริยานิคลัสมิเคลเซนมาเนลทอมเบียวอลิสชูทองสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางมีชนาธิปสงกระสินคัตนาคำยกธีรพัฒน์ปรือทองเพลบนกระโดนฉ่ำรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติยิกราสันรนอนันต์ยอดสองหวานครับกองหน้ามีสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และจุดสุนทรับเบลนะครับทางนี้นักบอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อจะมารายงานตัวที่โรงแรมโนเทลฟิชเชอร์พาร์ครังสิตวันที่21กันยายนนะครับและทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center ต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมในรอบแรกนั้น26กันยายนไทยเจอปากีสถานนะครับ16นาฬิกา29กันยายนพบกับเวียดนาม19นาฬิกา30นาทีและ2ตุลาคม16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์ครับเมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรนะครับจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน Amazing Thailand พัทยาครับนันทฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก Amazing Thailand พัทยามาราธอนบายมาม่าครั้งที่33กำหนดจัดขึ้นวันที่26และ27กันยายนนี้ครั้งนี้ได้สร้างสถิติยอดผู้สมัครสูงสุดในรอบการจัด33ปีหลังจากเปิดระบบเพียง2ชั่วโมงมีนักวิ่งไทยและต่างชาติกดสมัครเต็มทุกระยะรวม 21,727 คนจาก58ประเทศทั่วโลกแลกนับรวมผู้ติดตามคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 40,000 คนเชื่อว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่พัทยาไม่น้อยกว่า 288 ถึง 290 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: ต้องถือว่ารายการแข่งขันรายการนี้นะครับเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับของนักกีฬาผู้รักการวิ่งนะครับที่มีมาอย่างยาวนานนะครับในปีนี้การแข่งขันอาจจะล่าช้าไปนิดนึงนะครับจะมีขึ้นในวันที่26และวันที่27กันยายนในพื้นที่ของเมืองพัทยานะครับซึ่งทราบว่าในเบื้องต้นนะครับในขณะนี้มีนักวิ่งนะครับได้สมัครเข้ามาวิ่งในรายการนี้ในระยะการแข่งขันต่างๆเนี่ยมากกว่า 20,000 คนนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกเป็นการชี้เห็นนะครับถึงความนิยมนะครับของนักกีฬานักกีฬาวิ่งนะครับที่ได้ให้ความนิยมนะครับในการแข่งขันรายการนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ
0: การแข่งวิ่งมาราธอนที่ได้รับการขนานนามว่าเส้นทางวิ่งเลียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศจัดแบ่งออกเป็น2วันใน4ระยะทางวันเสาร์ที่26กันยายนระยะ10กิโลเมตรและ 4.5 กิโลเมตรวีลแชร์กับ Family Run ส่วน 27กันยายนมาราธอน 42.195 กิโลเมตรและฮาล์ฟมาราธอนโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยณวงเวียน

0: ปลาโลมาหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือครับวรวิทย์เจิมพงษ์คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนส์คัพ2026ครับกอล์ฟเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนส์คัพเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์แบ่งเป็น3รุ่นที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีจบรอบในรุ่นซุปเปอร์เจนชายปรากฏว่าวรวิทย์เจิมพงษ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ด้วยเพลย์ออฟโฮบายโฮชนะกริติกรวงธนวัฒน์โดยทั้งคู่จบสกอร์รวม3วันเท่ากันหนึ่งอันดับพาซุปเปอร์เจนหญิงแชมป์เป็นของสุธัญญาโกมลเกตรักคว้าแชมป์สกอร์รวม3อันดับพาสเปเชียลเจนชายแชมป์เป็นของณภัทรประเสริฐสุดนะครับสกอร์อีเวนพาสเปเชียลเจนหญิงแชมป์เป็นของพิชมนบัวคำทุมสกอร์รวม13โอเวอร์พาครับนักกอล์ฟที่ได้รับรางวัล Order of Meritโดยนักกีฬาที่มีคะแนนรวมสะสมในทุกสนามตามเกณฑ์กำหนดจำนวนรวม12คนนะครับจะได้สิทธิ์เป็นนักกีฬาในโครงการ Gents Crew ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันที่จัดโดย Gents Golf Tour ประจำปี2570รุ่นซุปเปอร์เจนชายได้แก่พักชีวูวรวิทย์เจิมพงษ์และสัตสินฉันทอุไรซุปเปอร์เจนหญิงพัฒนมนสุธิรักพงษ์สวนิชเจริญสุขรุ่งเรืองและสุธัญญาโกมลเกตรักรุ่นจูเนียร์เจนชายริกิโอซากิวัชพรลือหทัยโอภาสและธีรคมนุชวงศ์รุ่นจูเนียร์เจนหญิงโอแฮดึมกีรติกากมลปราณีและสวรินสมบูรณ์วิบูลครับต่อที่หลายชาตินะครับร่วมดวลวงสวิงนะครับในการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดศึกกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่สิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นครั้งที่92ประเภทบุคคลชายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บุคคลหญิงชิงถ้วยกิตติยศนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยครับโดยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติรวม49คนร่วมดวลวงสวิงครับโดยนักกอล์ฟไทยนั้นนำโดยอัจฉรวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนบดินทร์ทัศนีทิภากรปนศสุขอนันต์วิชยาดาแรมเมืองและนโมหลวงนิติกุลรายการนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2473ถือเป็นหนึ่งในเวทีเก่าแก่ที่สุดของกอล์ฟสมัครเล่นไทยและเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟชื่อดังมากมายก่อนเข้าสู่ระดับอาชีพและนานาชาติทั้งบุญชูเรืองกิจธงชัยใจดีพรหมมีสวัสดิ์และพงศพักเหล่าพักดีนะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์เมเจอร์โอเพ่นครั้งที่92จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนี้ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพมหานครครับทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคว้าแชมป์ในการแข่งขันรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รุ่นอายุ15ปีครับฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปียูธพาวเวอร์โครงการรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดปี2569จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาทีมเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในเสื้อฟ้าชนะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีขาดร้อย4-0ได้ครองแชมป์นะครับโดยชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยพระราชทานเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทครับให้กับทีมชนะเลิศอำเภอมายอรองชนะเลิศทีมอำเภอทุ่งยางแดงรับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทอันดับ3ร่วมที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีรับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาทรายการนี้แต่ละทีมผ่านระบบการคัดเลือกจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและตระหนักรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดควบคู่กับการพัฒนาทักษะลูกหนังสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพครับขณะเดียวกันจังหวัดยะลาก็จัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาด้วยครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจักษิรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์เมืองยะลาเมืองกีฬาและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาครับ ซึ่งการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนที่สนามกีฬาในอำเภอเมืองยะลาจัดชิงชัยรวม13ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันเทนนิสปัญจักรศิลัตยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอล3คนเปตองสปักตะกร้อฟุตซอลฟุตบอลและวอลเลย์บอลเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงรุ่นอาวุโสครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนมุ่งหวังค้นหานักกีฬาดาวรุ่งเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาอาวุโสแห่งชาติต่อไปพร้อมทั้งสร้างกระแสให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาใส่ใจสุขภาพครับสโมสรฟุตบอลพัทยาซิตี้เปิดตัวเตรียมลุยศึกไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ครับที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาจังหวัดชลบุรีสโมสร BFB พัทยาซิตี้จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชและบุคลากรของสโมสรเตรียมลุยศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันออกฤดูกาลใหม่ครับนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีของการเปิดตัวในครั้งนี้ครับโดยมีการเปิดตัวนักเตะฤดูกาลใหม่ก่อนประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดบ้านที่สนามเทศบาลหนองปลือพบกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีวันที่19กันยายนเวลา18นาฬิกาสำหรับสโมสร BFB พัทยาซิตี้ตั้งเป้าพัฒนาผลงานให้ดีที่สุดตลอดฤดูกาลมุ่งพัฒนาศักยภาพทั้งนักฟุตบอลทีมงานและเยาวชนในระบบอะคาเดมี่เพื่อสร้างรากฐานฟุตบอลในพื้นที่พร้อมเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับชาวพัทยาครับปิดท้ายที่ทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยนะครับในชุดลุยศึกชิงแชมป์โลกได้ดีขึ้นครับความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยประเภทภูมิเซ่ชุดทำศึกชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนครับล่าสุดโค้ชอินายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ครับนำนักกีฬาทั้ง25คนไปลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงที่แอร์โดมซึ่งตั้งอยู่ภายในชุนชอนซองนำสปอร์ตทาวน์โดยทางด้านของโค้ชออนวีศรีสหกิจซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยเปิดเผยภายหลังพาทีมลงซ้อมว่าหลังจากนักกีฬาได้มาลองทดสอบสนามครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีกว่าวันแรกพื้นสนามค่อนข้างลื่นมากวันแรกแต่ว่าวันนี้เริ่มรู้สึกชินกับสนามและปรับตัวได้ดีขึ้นรวมถึงในวันนี้ได้เห็นนักกีฬาประเทศอื่นมาฝึกซ้อมพร้อมกันทําให้มีความตื่นตัวมากขึ้นและอยากจะให้คงความรู้สึกนี้ไว้จนถึงวันแข่งขันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้จัดการทีมจับสลากคู่สายหากผลการจับสายเข้าทางก็มีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นวันแรก16กันยายนก็จะมีแข่งขัน4อีเวนต์ก็หวังที่จะเปิดหัวให้ดีครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมผลงานของทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์โลก3ครั้งหลังสุดไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยเหรียญทองครั้งล่าสุดของไทยต้องย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วในปี2016ที่ประเทศเปรูครั้งนั้นได้จากทีมภูมิเซ่เยาวชนหญิงส่วนผลงานของทีมไทยในศึกชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดเมื่อปี2024ได้มา3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับของข่าวกลางในช่วงดึกวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศการวิ่งแข่งซึ่งจัดขึ้นที่สนามม้าในสโมสรขี่ม้าซานติอาโกในเมืองหลวงของชิลีโดยผู้เข้าแข่งขันก็ลงสนามด้วยชุดคอสเพลย์ตัวละครสาวม้าแบบจัดเต็มโดยการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์แอนิเมะแล้วก็เกมชื่อดังของญี่ปุ่นที่นำเสนอเรื่องราวของสาวน้อยหูม้าซึ่งสร้างกระแสความนิยมอย่างถล่มทลายในกลุ่มแฟนคลับโอตาคุและวงการคอสเพลย์ทั่วโลกค่ะ
1: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่82การเดินทางกลับบ้านตอนที่1
1: อยู่ที่หอทำแท้แล้วนี
2: ่แถมตัวก็ไม่เล็กแล้วด้วย
3: เมื่อกี้ยังอยู่ในงานเทศกาลดนตรีเมืองมักอยู่เลยรู้ตัวอีกทีไงมาอยู่ที่นี่ซะแล้วอ่ะฮะท่านหัวหน้าเกาะเอ้ยท่านอาจารย์มัก
4: ยินดีด้วยที่เจ้าทั้ง3คนผ่านภารกิจที่เมืองมักมาได้สำเร็จตอนนี้พวกเจ้าก็ได้เข้าใจแล้วว่ามรรคมีองค์8นั้นต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดมีขึ้นมาได
3: ้ขอรับและก็เข้าใจด้วยว่ามรรคหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิการมองเห็นตามความเป็นจริงเป็นข้อสำคัญที่สุดและต้องมีมรรคอีก7ข้อมาสนับสนุนด้วยคือสัมมาสังกัปปะคิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการงดเว้นจากการพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะการงดเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีทางกายสัมมาอาชีวะการดำรงชีวิตด้วยความสุจริตสัมมาวายามะความเพียรพยายามในทาง

0: ที่ถูกสัมมาสติความระลึกชอบระลึกรู้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบมีสมาธิแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันถึงจะมีความพร้อมเพรียงกันขององค์มรรครวมกันเป็นพลังมรรคสมังคีขอรับ
1: โอ้โหเก่งมากเลยศิลานี่เจ้ามีปัญญาขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย
2: นั่นสิเมื่อก่อนคิดไม่ได้แบบนี้นะ
0: ตกลงนี่กำลังชมกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะ
3: ในเมื่อเจ้าเข้าใจมรรคมีองค์8แล้วข้าก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วกลับไปหาท่านอาจารย์ทั้ง3ของเจ้าได้แล้วล่ะ
0: ขอรับพวกเราต้องขอบคุณท่านอาจารย์มรรคมากๆที่ให้ความรู้แสนมีค่านี้กับพวกเราขอรับ
3: ความรู้พวกนี้ข้าไม่ได้รู้เองหรอกนะ
0: เฮ้
3: พระพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ค้นพบความรู้อันสูงสุดนี
4: ้พระพุทธเจ้า
3: จากนี้ไปขอให้เจ้าทั้ง3คนใช้ความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะข้าไปก่อนละ
5: กลับมาแล้วเหรอศิลาเจ้าพันกัน
6: ขอรับ
7: ท่านอาจารย์มักให้ผ่านมาได้แปลว่าพวกเจ้าเข้าใจมักมีองค์8อย่างดีแล้วเก่งมาก
5: ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เข้าใจอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมักครบถ้วนแล้วเช่นกัน
6: ขอรับ
8: ความรู้จากคัมภีร์แห่งแสงสว่างพวกเจ้าได้เรียนรู้ครบถ้วนหมดแล้วจำได้หรือไม่ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง
0: ขอรับท่านอาจารย์ให้ภารกิจแรกคือถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ที่หมู่บ้านมายาตอนแรกข้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าการถอดรหัสปริศนามารทั้ง10คือการให้ข้าได้รู้จักอกุศลมูลคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นต้นตอที่ทำให้เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีขอรับ
8: งั้นเจ้าก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นตัวการจับพ่อกับแม่ของเจ้าไปและจะหาทางช่วยพ่อกับแม่ได้ยังไง
0: ข้ารู้แล้วขอรับแท้จริงแล้วมาในใจเราเองนี่แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงทั้งตัวข้าและพ่อแม่ต่างก็มีมาในใจคือโลภะโทสะโมหะครอบงำอยู่ทางเดียวที่จะขับไล่ออกกุศลมูล3นี้ได้ก็คือใช้กุศลมูลคืออโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธและอโมหะความไม่หลงเข้าไปปราบขอรับ
8: ถูกต้องแล้วศิลาถ้าเจ้าทำให้พ่อกับแม่เห็นมารในใจเหมือนกับที่เจ้าเห็นได้ความสงบสุขก็จะกลับคืนมาเอง
0: ขอรับท่านอาจารย
1: ์ดีใจด้วยนะศิลาในที่สุดก็รู้วิธีช่วยพ่อกับแม่ได้แล้ว
0: กว่าจะเข้าใจก็เกือบไม่รอดเกือบถูกมารเล่นงานอยู่หลายทีเลย
7: แล้วเจ้าละกันได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง
2: ข้าได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตจากการตายของเจ้าหมอนทองเจ้าค่ะการตายของมันทำให้ข้าได้รู้จักกับอริยสัจ4ได้รู้ว่าความแก่ความตายเป็นทุกข์เพราะความเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่มีทางเลี่ยงความจริงนี้ได้เลยเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไม่มีสิ่งใดคงทนต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจะบังคับให้เจ้าหมอนทองไม่ตายก็ทำไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันมาถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องตายไปข้าได้เข้าใจเรื่องนี้จากด่านชรามรณะในเมืองปฏิจจสมุปบาทด้วยเจ้าค่ะ
7: การเข้าใจทั้งอริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทซึ่งความจริงแล้วก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเอง
5: แล้วเจ้าล่ะเจ้าปันได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ค่ะพบว่าความรู้ที่ข้ารู้อยู่แล้วนั้นยังถือว่าน้อยมากขอรับข้าก็ยังมีความอยากพ่ายแพ้กับซาลาเปาของกินอร่อยๆ อยู่เรื่อยแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งต้นมันเจริญมรรคให้เข้มแข็งขึ้นความอยากของข้าต้องลดน้อยลงเรื่อยๆแน่นอนขอรับ
5: ดีมากเจ้าปันสมแล้วที่ร่ำเรียนมานานต่อจากนี้ไปก็อย่าลืมว่าต้องมีสุตะจินตาภาวนาฟังทบทวนและมันปฏิบัติใช้ความดีเป็นหนทางในการใช้ชีวิตจะได้พบแต่ความสุขความเจริญ
6: ขอรับ
8: เอาล่ะได้เวลาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของเจ้าแล้วศิลา
0: ข้าขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนะขอรับที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าข้าจะรีบกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่และพัฒนาหมู่บ้านของข้าให้ดีขึ้นขอรับ
8: ขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนะ
0: ขอบใจพวกเจ้าด้วยนะเจ้าปัน กันที่ช่วยเหลือข้ามาตลอดพวกเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของข้าจริงๆถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าคงไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เข้าใจมรรคมีองค์8ได้แน่ๆ
2: เจ้าไปแล้วข้าต้องเหงามากแน
1: ่ๆท่านอาจารย์ขอรับข้าว่าข้าเดินทางไปเป็นเพื่อนศิลาด้วยดีกว่า
2: ฮะ
1: ไปคนเดียวลำบากแย่เลยเนอะเนอะเนอะ
2: ข้าไปด้วยข้าไปด้วย
0: เฮ้ยนี่เอาจริงเหรอเนี่ย
1: ไปกันเถอะนะเดี๋ยวก็มืดค่ำกันพอดี
2: พวกเราลาก่อนนะเจ้าคะท่านอาจารย
7: ์โชคดีนะทุกคน
8: ไหนลองดูเหตุการณ์ที่หมู่บ้านของศิลาหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างไม่น่าเชื่อเลยจากหมู่บ้านเขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์และสงบสุขพอพวกมารมาครอบงำจิตใจผู้คนก็ทำให้หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้
5: เมื่อจิตใจถูกครอบงำด้วยความชั่วร้ายมันก็จะแสดงผลออกมาภายนอกด้วยเหมือนกัน
7: แล้วศิลาจะไปช่วยพ่อแม่ได้ไหมเนี่ยข้าชักเป็นห่วงซะแล้ว
8: งานนี้เห็นที่จะลำบากน่าจะหนักกว่าหมู่บ้านมายาซะอีกถึงงานนี้จะลำบากอยู่สักหน่อยแต่เดี๋ยวข้าลงพื้นที่ไปช่วยด้วยทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลาย
5: ท่านอาจารย์นิโรธ
8: รู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคมีองค์แปดถึงเวลาที่ข้าต้องตามไปดูพวกเด็กๆผจญภัยซะหน่อยแล้ว
0: เดยอะไรกันอีกล่ะเนี่ย
4: ได้ข่าวว่าเจ้าฝึกวิชาสำเร็จแล้วจะกลับหมู่บ้านไปช่วยพ่อกับแม่พวกข้าเลยมาส่งนะ
9: ฮะใช่แล้วโรงเรียนปิดเทอมพอดีพวกเราก็เลยออกมาที่นี่ได
4: ้แต่ข้าไม่ได้มาส่งนะข้าจะตามไปด้วย
6: เฮ้ย
4: เจ้าปัน
1: เฮ้ยน้องนี่ส่งซะ
4: คิดถึงข้าใช่ไหมล่ะข้ารู้มีข้าไปด้วยรับรองไม่เหงาไปกันเถอะนี่จะปันของข้า
0: เอ๊ะนั่นใครนะ
9: ไง
2: หน้าคุ้นๆแฮะหรือว่า
6: เจ้าเข็มทอง
9: จะไปผจญภัยทั้งทีขาดข้าไปได้ยังไงเล่าจริงไหม
1: โอ้ยไปกันเยอะขนาดเนี้ยแล้วซาลาเปาของข้าจะพอกินไหมเนี่ย
0: เจ้าปันก็ห่วงแต่ซาลาเปาเนี่ยแหละข้าห่วงว่าจะช่วยพ่อแม่ข้าได้หรือเปล่ามากกว่า
2: ไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราต้องช่วยกัน
6: พวกเราสู้
5: แล้วศิลาและเพื่อนๆก็ได้ออกเดินทางสู่หมู่บ้านของพ่อกับแม่ศิลาการผจญภัยครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เจ็บใจนักโมโหจนอกจะระเบิดด้วยไฟโทสะแล้วข้าก็เหมือนกันแค่คิดถึงความพ่ายแพ้เพราะถูกพลังมรรคสมังคีของเจ้าเด็กศิลานั่นข้าก็เจ็บใจจนจะทนไม่ได้แล้ว
1: ข้าเองก็เจ็บใจไม่แพ้กันหรอกนะแต่อย่าลืมสิว่าถึงเราจะแพ้ในเมืองมรรคแต่ที่หมู่บ้านนี้พวกเราครอบงำจิตใจคนที่นี่ไว้หมดแล้วรวมถึงพ่อกับแม่ของเจ้าศิลาด้วย
0: จริงด้วยสิพ่อกับแม่ของมันถูกตรึงไว้แน่นหนาขนาดนี้เจ้าศิลาช่วยไม่ได้ง่ายๆแน่
2: คราวนี้ล่ะเจ้าศิลาจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่พลังของโลภะโทสะโมหะ
3: นี่เหรอหมู่บ้านของเจ้าน่ะศิลาทำไมถึงดูน่ากลัวขนาดนี้เนี่ย
4: นั่นสิมืดมืดเงียบเงียบวังเวงยังไงชอบกลขนลุกอ่ะกลัว
1: ฮะเฮ้ยสมัยก่อนหมู่บ้านของข้าไม่ได้น่ากลัวแบบนี้หรอกนะตั้งแต่พวกมันเข้ามายึดครองหมู่บ้านนี้ก็มีแต่ทุกข์ร้อนอย่างกับมีไฟเผาไหม้ทั้งวันผู้คนที่เคยมีจิตใจดีงามก็กลับกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันขโมยข้าวของกันวุ่นวายมีเรื่องราวไม่เว้นแต่ละวันหาความสุขสงบไม่ได้อีกเลย
5: เฮ้ยไม่น่าเลย
3: ต้องเป็นเพราะพวกปีศาจอกุศลมูลเข้าไปสิงใจแน่ๆเลย
1: ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวข้าต้องตามหาพ่อกับแม่ก่อนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อแม่ข้ากลับมาแล้วขอรับ
4: พวกเราช่วยกันตามหาด้วยดีกว่าท่านพ่อท่านแม่ของศิลาอยู่ไหนเจ้าคะ
6: ท่านพ่อท่านแม่ซาลาเปาอยู่ไหน
4: เจ้าปันห่วงกินอยู่นั่นแหละพวกเรามาตามหาท่านพ่อท่านแม่ของศิลาไม่ใช่ซาลาเปา
6: พ่อยก็ข้าหิวนี่นะเดินมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะ
4: ตอนนี้เจ้าปันสู้ผอมไปเยอะเลยแก้มหายไปความหล่อเลยลดลงไปตั้ง2ขีดข้าสงสารเจ้าจริง
7: ๆนี่กันข้าว่าส้มซ่าต้องแอบปลื้มเจ้าปันอยู่แน่เลยใช่ไหม
4: เรื่องนั้นน่ะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแหละข้าห่วงแต่เจ้าปันจะปลื้มซาลาเปามากกว่าส้มซ่านะสิ
1: เออโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมาตบหัวข้า
6: ต่อยพุงค่ะ
4: ข้ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองเราอยู่แต่ไม่เห็นตัว
7: ใช่ข้าก็รู้สึกเหมือนกัน
6: เอ้ยมีปีศาจอยู่เต็มเลย
1: ว่าไงนะไหนปีศาจทำไมข้ามองไม่เห็นล่ะ
6: ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิสีศิลาเจ้าจะได้เห็นพวกมัน
1: จริงด้วยกันเข็มทองใช้พลังพร้อมกันเร็วเข้า
8: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
9: ไงพวกมันเห็นเราได้อย่างไรกากากูกูกู
10: ก็พวกมันมีสัมมาทิฏฐิเลยเห็นความดีความชั่วได้ชัดเจนแล้วไงโธ่เอ้ย
9: ข้าอยากได้มั่งอ่ะแว่นนั่นจะได้เห็นบ้าง
10: เราเป็นผู้ร้ายจะเห็นความดีได้ไงเราไม่รู้จักคิด
9: เออเออจริงด้วยลืมคิดเลยนี่กากากูกูกู
2: ว่าจะคุยกันอยู่ได้ไปจัดการผู้บุกรุกได้แล้วเดี๋ยวข้าจะรีบไปแจ้งนายท่านก่อนกากากูกูแย่แล้วมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกแค่พวกเราลุยมาเลย
9: จัดการมันเลย
1: เฮ้ยโอยคิดว่าข้ากลัวเหรอเฮ้ยยา
11: ร้องไปร้องไปเสร็จแน่นอน
4: พร้อมไหมมาหื้อหุ่นไปเลย
12: หุ่นทำไมเอ้าโอ้ย
4: โอ้ย
12: ให้จับจับจับจับจับจับ
4: เฮ้ย
12: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ดูทาง
4: นี่แบบนี้ต้องโดนข้าไม่เห็นปีศาจอะไรเลยหืมทำไมข้าไม่เห็นเหมือนคนอื่นๆนะเจ้าปัน
3: เจ้าอยากเห็นปีศาจงั้นหรออ
4: ืมอืม
3: งั้นเจ้าเอาแว่นสัมมาทิฏฐินี่ไปใส่ไว้แล้วระวังตัวด้วยนะพวกปีศาจมันอยู่เต็มไปหมดเลยนะนี
4: ่หืมจุปันเจ้านี่ทั้งรูปหล่อใจดีเป็นห่วงข้าอีกตั้งหากข้าปลื้มถูกคนแล้ว
11: เฮ้ยเจ้าเอ๋คนสวย
13: น้อยไปอยู่กับพี่ก่อน
14: จ้าโดดทับเลยเป็นไงล่ะแบบแต๊ะ
3: วิ่งหนีเร็วเข้าซอมซ่า
4: หายรอด้วยเจ้าปัน
10: อย่าหนีนะ
13: อย่าหนีอย่าหนี
10: วันนี้วิ่งพลิ้วเหลือเกินนะ
11: 4คูณ100เสร็จค่าแน่จนเด็กแว่น
10: กะกะกะกุ๊กุ๊ก
13: ดูสิว่าจะหนีไปไหนพ้นนี่
10: ถล่มมันให้หนักชุดใหญ่จัดเต็มเลยพวกเรา
13: ไฟกระพริบพริบพริบพริบพริบ
3: ไอ้ทำไงดีเนี่ยไม่มีที่หลบแล้ว
2: เมื่อกี้ข้ายังตุ้ยท้องเจ้าไม่หายมันเลยพุ่งเด้งดึงดึงดึงดึงดี
10: กะกะกุ๊กุ๊กเฮ้ยเฮ้ย
4: ว่าไงนะ
10: งานนี้แม่มาเอง
4: บังอาจมาทำร้ายเจ้าปันของข้าเรื่องนี้ส้มซ่าจะไม่ทน
10: อุ้ย
4: เฮ้ย
13: บางทีนางอาจเป็นพลังแฝงได้นี
10: ่ได้โอ้ย
13: ไม่ได้การแล้วเด็กจิ๋วนี่น่ากลัวเกินไป
10: อย่าไปยุ่งด้วยเลยเพ่นเ
2: หอะเจ้าเด็กจิ๋วตัวแสบฝากไว้ก่อนเฮ้ย
10: ไปละ
4: เฮ้ยเจ้าปันไม่เป็นไรนะข้าจะปกป้องเจ้าเอง
3: ขอบใจนะส้มซ่า
10: เฮ้ยเฮ้ยเ
3: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
13: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
10: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
13: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
3: พวกเราตามมันไปดีกว่าเผื่อจะเจอพ่อกับแม่และคนอื่นๆในหมู่บ้าน
4: งั้นรีบตามไปกันเลยไปกันเข็มทอง
6: โอ้ยอย่าวิ่งเร็วสิรอข้าด้วยเฮ
4: ้
6: ย
4: ไม่เป็นไรหรอกเจ้าปันวิ่งช้าๆแบบนี้เจ้าก็ดูเท่ไปอีกแบบนะ
7: หยุดวิ่งทำไมล่ะ
4: นั่นสิมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรอ
3: ทำไมคนพวกนั้นถึง
2: เฮ้ยโมโหโมโหเห็นต้นไม้ก็โมโหเห็นก้อนหินก็โมโหเฮ้ย
15: เห็นของแล้วมันน่าหยิบน่าขโมยจริงๆได้โอกาสแล้ว
16: ได้แล้วได้แล้วสมบัติของข้าม
3: ัวแต่เผลอก็เสร็จข้าสิ
7: ข้าโกหกเก่งกว่าข้านี่แหละจอมโกหกอันดับหนึ่ง
4: ไม่จริงข้าโกหกเก่งกว่าหลอกให้คนเชื่อข่าวเท็จได้ทั้งหมู่บ้านเลยข้าสิที่หนึ่ง
7: ข้าเก่งกว่าข้าเก่งกว่า
4: ข้าสิเก่งกว่า
7: ข้าสิเก่งกว่า
2: ทำไมหมู่บ้านเป็นแบบนี้ไปได้น่าเศร้าจริงๆพวกชาวบ้านถูกความชั่วร้ายครอบงำกันไปหมดศิลาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

เลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชลาลัยจะไร้ป่าปฐพีจะเงินเข้ามาเอามาซื้ออาวุธไปฆ่ากันอย่างนั้นแหละต้องบอกเลยนายกอบต.นายกเทศมนตรีนะฮะอ่อนแอมากคลองที่มันมีถนนน่ะถนนที่มีคลองอ่ะทำมันตันนะฮะแสดงว่าบริหารใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยถ้าคลองไม่ตันน้ำมันก็ไหลไม่มีน้ำท่วมหรอกท่านทำไมไม่รักษาลำคลองนี่รวมถึงอำเภอเสนาตำบลชัยนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาด้วยนะเหยียดเดินสบายนะเด็กเอาไม้พาดลำเดียวนะลำต่อลำนะเดินสบายบนสวะแล้วก็ปัดสวะพ้นหน้าบ้านดังนั้นก็คือปฐพีจะเป็นฝ่ายชลาไหลจะไร้ปลา

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณบอกเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาพยากรณ์โลกาภินาศไว้ว่าปฐพีจะเป็นฝ่ายชราหลายจะไร้ป่าคนดีไม่มีไหว้คนจันไรจะเบ่งกาคนดีไม่มีใครไหว้หรอกเพราะไอ้คนที่มันเลวมันก็ไม่ไหว้คนดีคนไม่น่าไม่ควรบูชาดันไปบูชาเป็นอัปมงคลคนบูชาไม่บูชาเป็นอัปมงคล

เรากำลังใช้ใจเราใช้มือเราทำการอัปมงคลสำหรับตัวเราในคนจะลาจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงเทวดาลดลงเยอะแล้วนรกมันไม่เต็มหรอกฮะนรกไม่มีเต็มนสัตว์นรกที่เลวร้ายเท่าไหร่นะฮะยิ่งแออัดยัดเยียดเข้าไปนะฮะอยู่คนยิ่งทำร้ายกันเองสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนลุ่มไหลหลงคือหลงอบายมุขพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพานพระสงฆ์ก็ไม่มั่นคงแล้วท่านเดินหลงทางพระนิพพานเราไปเรียนหนังสือนั่งหาการปริญญาตรีโทเอกที่อยู่ก็ดีที่ทำงานก็ดีทำงานทางสื่อทางอะไรก็ช่วยกันทำหมดโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยทำอะไรก็ได้ไปศึกษาเสียทำอะไรก็ได้มันทำได้ทุกวันไม่ต้องไปเช่าสถานีไม่ต้องอะไรตั้งชื่อรายการแล้วซื้ออะไรฮะเขาเรียกซื้ออะไรนะช่องนะเน็ตแล้วทำให้มันดังตั้งชื่อรายการแล้วช่วยกันทำงานในเขตอำเภอจังหวัดแล้วทีนี้มันส่งตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ที่หลงทางพระนิพพานก็คือสอนกันผิดเพี้ยนเพี้ยนไอ้ผิดก็ว่าถูกพอโตแล้วไอ้ผิดก็ว่าเพี้ยนแล้วก็มีโยมสนับสนุนมีคนสนับสนุนมีคนศรัทธาเลื่อมใสนะจนสลาทุกวัดไม่มีการสวดมนต์ฟังเทศวัฒนธรรมวันพระหายไปเกือบทุกวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพและภาคกลางทั้งหมดไม่มีคนเชื่อเถอะถ้าทำบุญต้องมีคนเพราะคนเขาหาที่ทำบุญไหว้พระสวดมนต์แต่ต้องให้เขาไหว้พระสวดมนต์วันนี้บทอะไรพระนี้บทอะไรพระนั้นบทอะไรแล้วคนนับที่สุขสนไม่ใช่ข้าไปตักบาตรแล้วก็จบใส่บาตรปีใหม่ของอิเลกิคะแล้วก็จบไม่มีฟังเทศน์ฟังธรรมมีแต่พระอนุโมทนาชื่นชมและพัฒนาปลอฉันกันเท่านั้นแหละพระผู้ใหญ่ก็อนุโมทนาปลอฉันงานนั้นงานนี้งานนี้งานนั้นโหข้อธรรมะข้อเดียวไม่มีก็พอพูดอย่างเนี้ยองค์การพระเหลืองเขาถึงไม่ค่อยชอบขี้หน้าแต่ก็ไม่ว่าอะไรไปช่วยกันทำนะครับ

0: สวัสดีค่ะปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้พระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมธรรมะดีๆในรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับมีคำกล่าวที่เขากล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐนะฮะบางคนก็มีข้อสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐอย่างไรเป็นลาภอันประเสริฐตรงไหนนะคะและที่สำคัญก็คือว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างที่เราจะต้องมีมากกว่าเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดหรือบางคนก็บอกว่าเรื่องของความสำเร็จในชีวิตนะมีทรัพย์สินมีเกียรติยศมีชื่อเสียงต่างๆมากไปกว่านั้นนะคะที่ทำให้เกิดความประเสริฐเนี่ยเรื่องของเมตตาเรื่องของคุณธรรมเรื่องของปัญญามีความเกี่ยวข้องมีความสำคัญด้วยหรือไม่อย่างไรถึงจะสมกับคำว่าเกิดเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นลาภอันประเสริฐเรื่องนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิโสหรือว่านามปากกาในการประพันธ์หนังสือก็คือท่านสอศรีหยวนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะพระอาจารย์เมตตาพวกเราในวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: อาจารย์พร
0: พระอาจารย์คะเขามีคำกล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเจ้าคะเรื่องนี้
1: ที่ว่าเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะว่าเป็นคำพูดไม่ใช่ของคนพูดทั่วไปแต่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าปากิจโฉมนุสสปฏิลาโภลาโภแปลว่าลาภการเกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นลาภก็คือเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นยากกิจโฉแปลว่ายากสิ่งที่ยากก็คือการเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วกิจฉังมัจจานะชีวิตังการใช้ชีวิตก็ยากแล้วก็สัทธัมมัสเวเทศนังการเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยากฟังธรรมะก็ยากหาคนฟังธรรมยากหาคนชอบสิ่งดีสิ่งงามเนี่ยยากใครดูรายการนี้ก็เป็นบุคคลที่หายากมากถือว่าได้ชื่นชมว่าเพราะว่าเกิดมาแล้วอยากฟังธรรมยากนี่นั่งสองจอนี่ถือว่ายากแล้วพุทธากิจกิจโฉพุทธานุปปาปโภการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ายากนี่สี่อย่างนี่ยากมากพุทธเจ้าบอกไว้เองดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภพุทธเจ้าพูดเอง
0: เจ้าค่ะจากคำกล่าวนี้นะฮะพระอาจารย์คะการเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันไหมเพราะบางคนบอกว่าเป็นคนเนี่ยยังไม่ใช่มนุษย์นะ มีการตีความเรื่องคำเป็นการเล่นคำหรือว่ามันมีความหมายจริงๆอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็ไม่เชิงเล่นคำนะคือคนเนี่ยเป็นคำสมมุติที่เรียกกันว่าคนประเทศนั้นมีเท่านี้คนประเทศนี้มีเท่านั้นคือให้รู้ว่าที่เดินๆบางคนอ่ะอันนี้มันนกอันนี้เสืออันนี้แมวอะไรก็เลยนะไม่งั้นก็จะแยกแยะไม่ถูกว่าใครเดี๋ยวไปเรียกผิดเรียกถูกไม่เรียกอะไรบางทีคิงคองคิงอะไรลิงลงมันคล้ายคนนะอะไรแยกอะไรนั่นลิงนะอันนี้คน
0: ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
1: แล้วมีเพลงกระดาวกีฬาเนี่ยเขาร้องไม่ดีที่คนก็สงสัยเลยกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนคนทั้งสองตัวเนี่ยคนจะต้องสงสัยมันเหมือนมันก็เขียนเหมือนกันแล้วทำไมมันทำคนให้เป็นคนอีกคือมันน่าจะเป็นให้ดีกว่านี้น
0: ะ
1: แต่ถ้าไปทำคนให้เป็นคนคือไอ้คนตัวแรกเนี่ยมันยังคนไม่ทั่วใส่กระป๋องกาแฟมา
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: มันคนไม่ดีค
0: นไม่ดียังไม่เข้ากันยังไม่กลมกล่อม
1: มันยังไม่กลมกล่อม
0: โอเค
1: ใช่ไหมไอ้คนพวกนั้นอ่ะแล้วก็มีลักษณะปั่นป่วนด้วย
0: ฮะ
1: ปั่นป่วนเพราะเวลาเราคนเนี่ยมันวุ่นวายแล้วก็เป็นวัฏฏะแปลว่าวนเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยววนอยู่นี่เลยนะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโศกเดี๋ยวนรกเดี๋ยวไปสวรรค์เดี๋ยวอะไรเนี่ยนะมันเป็นคนเนี่ยเป็นไม่ดีมันไม่ปกติส่วนคนตัวที่สองเนี่ยเริ่มจะเป็นคนปกติแล้วเข้าขั้นมนุษย์ไม่ใช่คนธรรมดาไม่งั้นเขาจะบอกเกิดทำคนให้เป็นคนนะพอเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีศัพท์มันไม่ได้เล่นคำเพราะศัพท์อย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นภาษาบาลีใช้สอเสือสะกดหมดนะมนุษย์สอเสือสะกดหมดก็มาจากกามมานะกับอุตสะและเอามาเป็นภาษาสันสกฤตที่ใช้กันเป็นภาษาไทยทุกวันนี้ก็คือที่เขียนเป
0: ็
1: น
0: สฤษี
1: สฤษี
0: สฤษีย
1: ักษ์กาลันอันนั้นก็เป็นอุตสยะแต่ก็กับมนะเหมือนกันมนะก็แปลว่าใจและอุตสยะก็แปลว่าตัวอุตสะก็แปลว่าสูงใจสูง หลวงพ่อพุทธาพูดไว้เลยชอบพูดบ่อยๆท่านแต่ก่อนไว้ครบเครื่องหมดเลยนะตอบเรียกว่าตอบโจทย์ได้หมดอ่ะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดั่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาบอกชัดเลยถ้าเป็นคนแล้วต่ำนะ
0: ค่ะค่ะ
2: เป็นมนุษย์ก็สูงขึ้นอย่างนั้น
1: สูงเลยเพราะแปลว่าสูงอ่ะ

0: ป็นเช่นนั้นหากว่าเราอ่ะได้เกิดมาเป็นคนแล้วนะฮะพระอาจารย์ท่านผู้ชมแต่เราอ่ะอยากจะให้เป็นคนให้สมกับความเป็นคนหรือแม้แต่ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นถึงขั้นมนุษย์ก็ตามเนี่ยนะฮะเราควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเจ้าคะ
1: มันมีคุณธรรมที่นำไปเกิดเป็นมนุษย์นะคือว่าเขาเรียกทางเจ็ดสายใช่ไหมทางเจ็ดสายถ้าทำอย่างนี้ธรรมะไปชั้นพรหมเลยถ้าทำปฏิบัติวิปัสสนาตายแล้วก็จะไม่ต้องเกิดอีกก็ไปนิพพานเลยถ้าทำมีศีลแต่ถ้าว่าปฏิบัติเทวธรรมก็คือมีความละอายบาปกลัวบาปไปเป็นเทวดาแล้วก็ถ้าหากว่าทำกุศลกรรมบทอย่างนี้ได้เป็นมนุษย์นะไปนรกเพราะว่าผิดศีลอยู่ตลอดเวลาว่าบอกเสร็จเลยว่าไปไหนนะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยมีบอกไว้ชัดเจนว่าทำยังไงปฏิบัติยังไงเป็นคนควรปฏิบัติยังไงก็คือศีล5ต้องครบแล้วก็เบญจธรรมก็ต้องครบ อะไรก็ต้องครบหมดมีคุณธรรมอ่ะคือมันมีหลักอยู่ว่านะลักษณะการแตกต่างลักษณะการแตกต่างว่าคนกับสัตว์นี่เป็นอย่างไรแล้วทำยังไงถึงจะจะเป็นมนุษย์นะ
0: แตกต่างในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดนึกเหตุการณ์ผู้กำลังนึกตามอย่างที่พระอาจารย์ว่านะท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบอะค่ะพระอาจารย์เราก็เกิดโกรธโมโหหรือว่าแบบรักมากอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยการใช้อารมณ์เงี้ยบางทีมันก็ไม่ต่างกับสัตว์นะโดยเฉพาะอารมณ์โมโหอะไรเงี้ยเรามีวิธีไหนไหมฮะที่จะดึงอารมณ์เรากลับมาให้สมกับความเป็นคนนะเจ้าค่ะ
1: นี่เราก็ต้องนึกถึงกฎนะอาหาระนิทาพะยะเมทุนันเมทุก็คือถอถุงเมทุนก็คือการสืบพันธุ์นะอาหารคือกินอาหารนิทาก็คือนอนนะพยะกลัวภัยอาหาระนิทาพะยะเมทุนสี่อย่างเนี้ยเสมอกันด้วยสัตว์ทั้งหลายถ้าคนมีได้แค่นี้ก็จะเป็นสัตว์แต่ถ้าสูงกว่านี้ซึ่งเหมือนกันกับสัตว์นั่นแหละแต่ถ้าสูงกว่านี้เราจะเหนือสัตว์ที่เราคิดว่าเราเป็นคนประเสริฐถ้าเรามาดูสัตว์เนี่ยมีลักษณะถ้าเป็นสัตว์ร้ายจันก้าวอารมณ์แล้วก็ก้าวร้าวตลอดเวลาเจออะไรก็จะทำร้ายเขางูก็จะทำร้ายเขาเสือก็จะทำร้ายเขาสิงโตก็จะทำร้ายเขาแต่มนุษย์ถ้าหากว่าเจออะไรก็ทำร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ต่างกันแล้วทีนี้เราก็มาดูว่ามนุษย์ต้องเป็นยังไงต้องเป็นคนที่จิตใจงดงามจิตใจเย็นไม่คิดทำร้ายใครมีแต่คิดช่วยคนอื่นนั่นแหละถึงจะเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงส่งได้ก็เกิดมาเพื่อให
0: ้ผู้กำลังนึกภาพนะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ว่าคือเวลาเราเห็นสัตว์ที่มันสู้กันนะอย่างสมมตินะท่านผู้ชมหมากัดกันแย่งข้าวกันนะตัวหนึ่งแย่งข้าวตัวหนึ่งก็กระโดดซัดเลยนะฮะกัดไอ้ตัวที่มาแย่งข้าวกับบางทีขออนุญาตด้วยความเคารพขับรถอยู่บนท้องถนนนะเขาเฉียวนิดหนึ่งลงไปทุบรถเขาเลยมันก็ใกล้เคียงกันนะบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าตอบโต้กันโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้ามีลักษณะแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ถ้ามีลักษณะกันแย่งนิสัตว์เลยมีลักษณะของสัตว์อยู
0: ่แล้วเราจะมีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยยั้งคิดยั้งทำก่อนที่จะแสดงอารมณ์ล้วนๆเลยนะฮะว่ารู้สึกอะไรปุ๊บก็ตอบกลับปั๊บโดยอัตโนมัติเนี่ยต้องเอาธรรมะข้อไหนมาจับให้เร็วที่สุดถึงจะดึงใจเราไม่ให้เรากลายเป็น4ขาแทนที่จะมี2ขาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยพระอาจารย
1: ์มีธรรมะหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะคือขันติโสรัจจะคือความอดทนท่านถือว่ามันเป็นเบรกชีวิตเหมือนรถยนต์ถ้าหากว่ารถยนต์เนี่ยราคาดียี่ห้อดีขนาดไหนแต่เบรกเสียเบรกพัง
0: จบข่าวเลยค่ะ
1: ตกเหวตกอะไรไปยิ่งขับที่ริมเหวด้วยนะเบรกไม่ดีเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นคดเป็นเขาผ้ากันนะก็ตกเขาก็ตายเลยเบรกไม่อยู่ไงฉะนั้นคนเราเนี่ยเจออะไรเจอแรงปะทะเจอแรงด่าเจออะไรที่จะมาทำให้โกรธเนี่ยเราต้องเบรกอยู่เบรกอยู่แล้วใจเราก็นิ่งใจแล้วเราสงบด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่แสดงทางสีหน้าเลยนี่คือขั้นแล้วนะเราจะเห็นคนที่เวลาไม่สามารถเบรกได้เนี่ยชีวิตล้มเหลวหมดนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นนักกีฬาคนนั้นเป็นคนเก่งนะแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนหัวร้อนถูกแจกใบเลือกใบแดงออกจากสนามไปไอ้ทีมที่ยัง

0: อยู่ไม่เก่งเท่าคนนี
1: ้ค่ะ
0: ทำให้ทั้งหมดเลยไปเป็นว่าแพ้วันนั้นใช่ไหมโดยที่ก็ต่อยกรรมการอะไรเนี่ยนะทีนี้ก็สมัยก่อนไพศาลเป็นคนที่เก่งมากเลยไปไม่กี่วินะขึ้นไปข้างบนนะก็น็อกเขาหมดเลย
1: ค่ะ
0: ที่คนหนึ่งก็รู้แล้วว่าสู้ไม่ได้แน่ถ้าสู้ไม่ได้แน่ก็หาจุดอ่อนว่าไพศาลขี้โกรธและจะโกรธเรื่องอะไรก็ยั่วให้โกรธแต่เดินเต้นไปรอบ
2: ๆแล้วชอบยั่วใช่ไหมฮะชอบ
0: ที่ไทยสันแทนที่จะใช้หมัดสำคัญของเขาอ่ะที่เขาคู่ต่อสู้มาเยอะแล้วเอาฟันกัดหูเลย
2: แพ้เลย
0: แพ้ฟาวพอแพ้ฟาวนี่ทีนี้ก็ตกต่ำมาตลอดชีวิตใช่ไหมดังนั้นความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมะธรรมโมของคนเข้าวัดคนแก่อะไรนะธรรมะนี่มันของทุกคนของเด็กของวัยรุ่นของอะไรทั้งหมดแหละที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปอย่างไม่เกิดความเสียหาย
1: ค่ะ
2: พระอาจารย์คะถ้าในแง่ของคนเราอะนะฮะหากอยากจะเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสัตว์เนี่ยนะเราจะสามารถใช้ศีลธรรมหลักธรรมอย่างไรมาประคองชีวิตตัวเองได้ทุกช่วงวัยของเราเจ้าคะ
0: คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องทำตัวไม่ให้ใครรังเกียจเพราะขังเหตุก็คือขโมยเขาคอร์รัปชันเขาฆ่าเขาทำร้ายเขาแล้วก็ผิดของพระของเขาทั้งคนทั้งของแล้วก็หลอกลวงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มึนเมาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นที่รังเกียจอย่างแน่นอน 100% เราตัดสิ่งเหล่านี้โดยการเป็นคนอยู่ในศีลแล้วก็อยู่ในธรรมอยู่ในธรรมก็คือเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีฐานะใหม่ฐานะใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้รู้จักให้รักที่มีแต่ให้โดยไม่ขอรักจะก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ยิ่งให้เขาเรายิ่งจักสบายใจใครไม่เคยให้ใครลองให้ดูสมเด็จพระพันปีหลวงทรงบอกว่าพระองค์ไม่กลัวความตายเพราะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสวดมนต์อยู่เสมอเพื่อให้สวดมนต์นั้นบทสวดมนต์นั้นพลังของสวดมนต์นั้นมาให้พระองค์มีชีวิตอยู่อย่างดีหมายถึงสุขภาพดีอยู่อย่างยาวนานเพื่อจะได้ทำงานหนักทำงานหนักเพื่อที่จะทำอะไรให้แก่ประชาชนอันนี้นี่เกิดมาเพื่อให้แล้วก็สุดยอดเลยกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านคือท่านเขียนเรื่องทรงเขียนเรื่องตามรอยเท้าพ่อ
2: เจ้าค่ะ
0: ท่านตามรอยเท้าแม่อีกด้วยนะบอกว่าสิ่งที่ฉันทำเพื่อตัวเองคือเรื่องกินกับเรื่องเรียนนอกนั้นทำเพื่อผู้อื่นหมดเลยในหลวงรัชกาลที่9เวลาทำงานใกล้กับใครแล้วทรงทราบวันเกิดใช่ไหมตกใจทำไมทรงทราบเรื่องเล็กน้อยของเราอ้าววันเกิดให้พรนะขอให้สุขภาพดีขอให้ทำประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นทำงานกับฉันไม่มีอะไรให้นะแต่มีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นคือเกิดมาเพื่อให้เป็นที่รักและเป็นมนุษย์ที่มีค่าและเป็นมนุษย์ที่สูงส่งได้ 100%
2: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมทุกองค์มีแต่คนรักทั้งนั้น
2: ค่ะ
0: เพราะให้
2: เพราะให้ส่งงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะพระอาจารย์คะหากแม้ว่าในสังคมเราปัจจุบันนี้คนที่แบบไม่เห็นคุณค่าของชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นคนนะฮะอาจจะใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดศีลธรรมบ้างหรือใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยวันเวลาผ่านไปเรื่อยเนี่ยพระอาจารย์อยากเสนอแนะแนวทางอย่างไรบ้างไหมฮะถ้าหากว่ายังไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยฮะ
0: แม่น่าเสียดายเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากขนาดไหนนะเต่าตาบอด100 ปีจึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือแม่น้ำแม่มหาสมุทรนะ
2: เจ้าค่ะ
0: และจะมาโผล่บ่วงเล็กๆเนี่ยเอาคอโผล่ขึ้นมามันยากขนาดตาบอดด้วยแล้ว100 ปีมาทีนึงเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดที่เราบอกว่าคนนั้นไปเกิดตอนนี้คิดถึงคนบนฟ้าคนนั้นก็ได้นะก็พูดไปงั้นแหละไม่รู้ว่าไปได้เกิดหรือเปล่าเพราะการเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นคนได้อีกยากมากแต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นทีก็500 ชาติฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนี้เนี่ย ต้องถือว่าเราในสุดยอดจริงๆเรามีบุญมากเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ยากแล้วยังเกิดมาได้เหมือนเขาให้เราแก้ตัวให้สอบใหม่เพราะคราวที่แล้วสอบตกจึงเกิดมาไม่รวยเกิดมาตำแหน่งไม่ดีเกิดมาวิกลวิการเกิดมาสุขภาพไม่ดี ชาตินี้ให้

0: ก็สอบใหม่ให้เราแก้ตัวแต่เรากำลังจะหมดเวลาสอบโดยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ต้องรีบแล้วนะครับอาจารย
0: ์ต้องรีบแล้วโกชัญญามะระนังสเวแปลว่าใครจะรู้ว่าความตายมาแต่วันพรุ่งนี้แปลหมายว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงฉะนั้นยังหายใจได้อยู่ทำทันที
1: ถ้าเวลาเหลือน้อยแล้วนะพระอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงผู้สูงวัยนะหมายถึงใครก็ตามเพราะชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะแต่เรามีความรู้สึกว่าในวันเวลาที่ไม่แน่นอนเวลาเหลือน้อยแล้วทำอย่างไรจะทำให้ความเป็นคนสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้กลับมาเกิดเป็นคนได้ต่อในภพภูมิหน้า
0: ตอนทำข้อสอบเนี่ยพอรู้ว่าเหลืออีก5นาทีเนี่ย เราอย่าไปทำข้อยาก
1: เ
0: พราะว่าข้อยากคิดหมด5นาทีเลยนะ
1: ใช้เวลานานยังไม่ได้ทำเลย
0: มาดูข้อง่าย
1: ๆโอเค
0: แล้วกาและอาจจะทำให้เราไม่ตกก็ได้ถ้าคะแนนรวมไปว่าอะไรง่ายๆก็ทำไปก่อน
1: สวดมนต์สวดมนต์ง่าย
0: ง่ายเลยสวดไม่ได้ฟังคนอื่นสวดฟังพระสวดฟังคนอื่นสวดง่ายๆเลยนี่เราจะได้สิ่งนี้เพราะใครๆก็เชียร์สวดมนต์นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กำทันหลวงพ่อจารันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญาณสังวรเชียร์สวดมนต์ทั้งนั้นนี่คือความง่ายนั่นเราทำง่ายๆเนี่ยถ้าทำยากไม่ได้เพราะเวลาเราเหลือน้อย
1: ค่ะ
0: ที่จริงเวลาเหลือน้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนแก่คนหนุ่ม
1: ใช่
0: เพราะหนุ่มก็เหลือน้อยก็มีนะ
1: มันไม่แน่
0: ออกจากบ้านรถชนออกจากบ้านเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อตล้มไปฟาดตายเลย
1: ค่ะ
0: เวลาเหลือน้อยไม่ได้เกี่ยวกับแก
1: ่มีบางคนบอกว่าในเมื่อไม่รู้ว่าเวลาเหลือน้อยหรือมากฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้ก่อนเช่นสวดมนต์พระอาจารย์ว่าเราก็ทำบางคนบอกพระอาจารย์คะเราไปบริจาคอวัยวะไว้เลยดีไหมคะคืออันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นบุญแน่นอนอะไรเงี้ยที่เราควรทำล่วงหน้าได้บ้างมีไหมคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ดีมากตอนนี้มีหลายคนนะที่บริจาคอวัยวะคนหนุ่มคนสาวก็มีนะลูกศิษย์มาบอกว่าบริจาคอวัยวะเพราะแม่ท่านดอนเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่พระเวสสันดรความรักของพระองค์ทำให้คนตาสว่างท่านบอกว่ามาเอาดวงตาของท่านเลยถ้าหากใครมองไม่เห็นไม่ได้เอาตอนตายเอาตอนเป็นท่านก็ให้อย่างนี้เรียกว่าความรักของท่านทำให้คนตาสว่าง
1: ค่ะค่ะ
0: ดังนั้นเราให้อะไรได้คือเขาไม่เอาตอนนี้หรอกถ้าเราจะบริจาคชีวิตเขาก็ไปฆ่าเราเอาเข้าโรงพยาบาลเอาบริจาคดวงตาบริจาคเลือดบริจาคเลือดตอนนี้ได
1: ้บริจาคเลือดได้เพราะเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได
0: ้พอเอาเลือดออกเราไม่ได้ตาย
1: อีกมิติหนึ่งที่ผู้อยากเรียนถามพระอาจารย์ก็มีข้อถกเถียงกันในสังคมนะครับเขาบอกว่าถ้าทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยจะได้บุญมากมากกว่าทำบุญกับคนทั่วไปหรือแม้แต่กับสัตว์ก็ตามบางคนก็เลยบอกว่าเอาชัวร์ๆเพื่อชาติหน้าได้เกิดเป็นคนถ้าเลือกได้ขอเลือกทำบุญกับพระสงฆ์ก่อนดีกว่าแล้วบางคนบอกคนนี้ไม่ได้เป็นพระแต่จะเป็นจะตายแต่พระสงฆ์ท่านปกติสุขอยู่ท่านไม่ได้มีเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรเนี่ยแล้วเราควรทำบุญกับใครก่อนดีคะควรจะเป็นจะตายหรือกับพระสงฆ์ที่ท่านปกติดีคะพระอาจารย์มีมุมคิดให้ไตร่ตรองยังไงเจ้าคะ
0: ทุกบุญที่จะทำเนี่ยมันเยอะไปทางพุทธศาสนาพระเจ้าไม่ได้จำกัดนะก็ต้องทำกับพระทำกับสัตว์เดรัจฉานทำกับพ่อกับแม่ทำกับพระได้ทั้งนั้นแล้วพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำทุกรูปทุกองค์นะท่านก็บอกไว้แล้วว่าปุญญเขตตังโลกัสสาตินะปุญญนาบุญเขตะคือที่ดินที่นาที่ดินไหนเนี่ยเราก็เคยนะปลูกนะท่านชัดเจนนะบางที่นี่ปลูกอะไรอ่ะปลูกส้มเขียวหวานบางมดปลูกส้มโอนครชัยศรีนะบางที่ปลูกตรงนี้เหมือนกันแต่มันไม่อร่อยเหมือนปลูกที่นั่น
1: ค่ะ
0: ที่ดินไม่ดีมันเลยไม่ขึ้นเลยท่านก็เลยเปรียบกับพระว่าเหมือนนาเนื้อนาถ้าเนื้อนาดีเราได้อานิสงส์ 100% ถ้าเนื้อนาไม่ดีมันก็เหมือนกับปลูกข้าวไปในเนื้อนาที่ไม่ดีก็ไม่ได้แล้วเราทำกับพระเนี่ยเราก็ดูแล้วแต่เราไม่รู้ด้วยว่าท่านไปทำผิดอะไรหรือเปล่า
1: เจ้าค่ะ
0: เราทำต้องเอาเจตนาเป็นที่ตั้งว่าเราตั้งใจทำกับพระดีที่สุดแล้วเราจะได้อานิสงส์เต็มเปี่ยมแม้พระนั้นท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะได้
1: อยู่ที่เจตนาของเราม
0: ันอยู่ที่เราเป็นที่ตั้ง
1: ค่ะอีกประการหนึ่งค่ะพระอาจารย์เรื่องของการทำบุญทำกุศลเราก็ต้องทำนะฮะเพื่อให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นคนนะฮะแต่ในกรณีถ้าหากว่าไม่ได้ทำบุญไม่เป็นไรแค่อย่าทำบาปก็พอประโยคนี้เราจะได้ยินกันอยู่บ้างในสังคมของเราพระอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะไม่ทำบุญแต่ฉันไม่ทำบาปแล้วกันเท่ากันไหมฮะพระอาจารย์หรือมีความต่างเช่นไรเจ้าคะ
0: มันคนละอย่างนะไม่ทำบาปก็สวดไม่ทำบาปเหมือนอย่าง

0: เราไม่ทำบาปเราก็ได้เรื่องนี้นะแต่เราก็ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ทำบาปสมมติว่าไม่ทำบาปเราได้บ้านแต่ว่าเราไม่ทำบุญเราไม่ได้รถคือมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันนะ
1: มันไม่ใช่เท่ากันใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่ทำบาปเท่ากับคุณได้บุญแล้วไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คือไม่ทำบาปเนี่ยมันไม่ตกนรกแต่มันไม่ได้บุญเวลาเราเกิดมาเอกเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนยากจนเราไม่ได้อยู่ในที่ดีๆเราอาจจะเดือดร้อนในเรื่องอะไรต่างๆอดอยากสารพัดเวลาน้ำท่วมเนี่ยไอ้ถุงยังชีพมามันถึงแต่บ้านนี้มันไม่ไปถึงบ้านนู้นมันไม่มาถึงเราสักที
1: หรือมันถึงเราข้าวบูด
0: บูดไปแล้ว
1: นานแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้นะ
0: ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่ทำบาปก็พอแล้วมันไม่พอนะมันคนละเรื่องมันคนละอย่างเอาไปเทียบไม่ได้
1: ค่ะฉะนั้นการได้เกิดเป็นคนแล้วก็ทำตนให้สมกับเป็นคนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกรณีลูกหลานคนรุ่นใหม่บางคนบอกเจนซึกนี่นะฮะพระอาจารย์คะเราจะมีการบ่มเพาะนะคะให้รุ่นหลานลูกหลานเราเนี่ยมีความเป็นคนด้วยวิธีการเช่นไรดีเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: คือเป็นคนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเกิดมาเป็นผู้ให้คนอื่นด้วยมีรับแล้วก็มีให้ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานปริญญาบัตรที่ขอนแก่นบอกว่าคนเราจะรับแต่อย่างเดียวไม่ได้รับแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้ทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับก็จะเป็นที่รักคนอื่นแล้วก็จะเป็นคนที่สูงส่งเป็นที่น่ายอมรับนับถือของคนทั่วไปคือคนเราเกิดมาต้องรับอยู่แล้วแต่อย่าลืมเป็นผู้ให้ด้วย
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะหากแม้ว่าเราได้มีโอกาสสร้างคนให้เป็นคนเนี่ยจะมีอานิสงส์มากเพียงใดครับพระอาจารย์คะ
0: โอ้มากเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีคนนี้เขาจะตกนรกเราช่วยเขาไม่ให้ตกนรกเราช่วยให้เขาเดินต่อไปได้ก้าวหน้าต่อไปได้เหมือนกับว่าเราทุบชีวิตพอทุบชีวิตแล้วทำให้เขาได้ชีวิตทำให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราเป็นคนช่วยอ่ะใครก็ตามเกิดมาเป็นคนช่วยคนเนี่ยเหมือนศาสดาทั้งหลายเกิดมาช่วยคนแล้วก็บุคคลทั้งหลายมหาบุรุษทั้งหลายเกิดมาช่วยคนถือว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลเขาตายก็เหมือนไม่ตายคนก็ยังเรียกชื่อเขาอยู่จนทุกวันนี้
1: เจ้าค่ะแล้วคนที่ทำไม่ดีนะสร้างความลำบากเดือดร้อนเอาเปรียบผู้อื่นพระอาจารย์คะคนเหล่านี้เนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้ไหมว่าเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยครับพระอาจารย์ถ้าเขาทำไม่ดี
0: ก็แน่นอนอ่ะคือมาบอกแล้วว่าเป็นคนมันเป็นยากพอตายจากชาตินี้แล้วเป็นคนอีกยากมากเกิดแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเป็นแล้วเป็นยาวมากเลยเป็นนานเป็น500ชาติฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราได้โอกาสชาตินี้เราต้องทำให้ดีที่สุดนี่มันมีภาพปางป่าเลไลนะลิงเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วลิงก็ยังต่อพอตายปั๊บเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีกคือเขาธรรมชาติเขาอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยเขาได้ทำประโยชน์สูงสุดด้วยการนำเอาผึ้งมาถวายแก่พระซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ
1: อ๋อที่เราเห็นในรูปใช่ไหมฮะลิงถวายรวงผึ้งอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่พอเอาถวายปั๊บดีใจโดดขึ้นต้นไม้ปกติไม่เคยพลาดนะฟ้ากิ่งผุหลุดลงมาแล้วก็ต่อเสียบตายคนเห็นแค่นี้และไม่เข้าใจเรื่องต่อไปว่าจะบอกว่าทำดีไม่ได้ดีทำบุญไม่ได้บุญไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยแท้จริงแล้วเนี่ยลิงถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าและไม่ได้ถวายผึ้งเขาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่นี่พาร์ทชั้นเลยนะเขาหมดอายุวันนี้นะคือเขาไม่ได้ถวายผึ้งเขาก็ตายวันนี
1: ้อ๋อคือยังไงเขาก็ต้องตายวันนี้ยังไงเขาก็หมดอายุไขวันนี
0: ้แต่โชคดีเพราะได้มาถวายเขาเลยพาร์ทชั้นอ่ะแทนที่จะตายไปเป็นสัตว์ไปเป็นเทพเลยข้ามสูงมนุษย์นะไปเป็นเทวดาและคนเราเป็นมนุษย์เนี่ยอธิษฐานทีไรก็ขอให้เกิดเป็นอยู่บนสวรรค์เป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าเออว่าไปเป็นสุคติของคนแท้จริงแล้วเทวดานางฟ้าตายเวลาจะลากันนี่นะขอให้ไปสุคตินะเทวดานางฟ้าบอกเพื่อนกันที่จะตายไปสู่สุคติแล้วไปไหนอ่ะเทวดานางฟ้าอยากมามนุษย
1: ์อยากมาเกิดเป็นคนเหมือนพวกเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: นี่แหละคือสุคติของเทวดาเพราะมนุษย์ทำบุญทำประโยชน์ทำอะไรเพื่อให้ ได้มากกว่าเทวดาไอ้นู่นมันจำกัดเทวดาพิการเทวดาน้ำท่วมไฟไหม้วิมานไม่มี
1: ก็หมดโอกาสไม่ใช่หมดคือมีโอกาสน้อยที่จะได้ช่วยคนได้ทำบุญทำกุศลใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: นี่ฉะนั้นท่านผู้ชมฮะว่าไปแล้วนะฮะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีมุมที่ดีกว่าเทวดานางฟ้าด้วยนะฮะถ้าเราได้ใช้โอกาสนั้นท้ายสุดนะฮะขอเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะได้ให้แง่คิดมุมมองทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาเจ้าค่ะ
0: หลายคนคิดว่าบุญเสียเงินอย่างเดียวจึงหลีกเลี่ยงการทำบุญแล้วก็ตัดประโยชน์ของตัวเองบุญไม่ได้มีเฉพาะเสียเงินเท่านั้นแต่บุญนั้นไม่ต้องเสียเงินก็มีทานะไม่ข้อเดียวเท่านั้นที่เสียเงินนอกนั้นศีลละไม่ไม่เสียเงินเรามีศีลให้เต็มภาวนาไม่ทำมีทำให้เป็นทำให้มากสวดมนต์ฟังสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาขวนขวายประโยชน์เพื่อผู้อื่นวิยาวัจจะไม่อัปนายนะไม่อัปจายนะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญทั้งนั้นถ้าใครทำบุญข้อนี้ประสบความสำเร็จด้วยบุญที่ตัวเองทำแน่นอนเจริญพร
1: สาธุนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็เป็นลาภอันประเสริฐอย่างที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้นะพระอาจารย์ได้ชี้ทางให้พวกเราได้นำไปปฏิบัติแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสหรือว่าท่านสอศรียวนนะนามปากกาในการประพันธ์หนังสือท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่เมตตาพวกเราค่ะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้รับหลักธรรมคำสอนดีๆแล้วนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นการทำชีวิตของเราให้เกิดความเป็นปกติสุขด้วยค่ะกลับมาติดตามรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Talk Tea Thailand ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักประเทศไทยในมุมต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับถ้าพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ครับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อลือชาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างครับและที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาครับที่นี่ขึ้นชื่อได้ว่ามีการทอผ้าไหมยกทองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจะสวยแค่ไหนน่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเลยครับ

ใหญ่ของจังหวัดและยังคงผลิตผ้าไหมอยู่ในปัจจุบันจะนิยมทอผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอซึ่งเป็นลายด้วยการมัดหมี่ในครั้งเดียวการมัดหมี่เพียง1ลายสามารถทอได้ถึง4แบบด้วยกันได้แก่ผ้าโฮเปลาะลายโฮของผู้ชายผ้าโฮเสลยลายโฮธรรมดาหรือลายโฮแบบผู้หญิงผ้าโฮเกียรติและผ้าโฮปานะซึ่งรูปแบบมัดหมี่โฮเหมือนสายน้ำไหลทั้งนี้ตามภาษาท้องถิ่นคำว่าโฮแปลว่าน้ำไหลลายของผืนผ้าก็จะมีลักษณะเป็นลายริ้วคล้ายก้านไผ่และใบไผ่ขั้นด้วยเส้นไหมหางกระลอกอันนี้มีความหมายว่าความกลมเกลียวในหมู่คณะครับ

0: ำหรับการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ในอดีตนั้นทำไว้เพื่อใช้เองนะครับและสวมใส่สำหรับงานบุญงานพิธีต่างๆการทอก็จะทำหลังจากสิ้นสุดฤดูทำนามิได้ทอเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดจนกระทั่งมีคำกล่าวทั่วไปว่าพอหมดหน้านาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กปัจจุบันผ้าไหมสุรินทร์นะครับนิยมนำมาให้ลูกชายนุ่งในพิธีบวชนาคหรือใช้สำหรับไหว้ปู่ย่าในพิธีแต่งงานรวมถึงมีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพก็คือความคงทนความเป็นเงางามของเส้นไหมเนื้อผ้าละเอียดนุ่มทอด้วยฝีมือประณีตสีไม่ตกและด้านสุนทรียภาพก็คือความงามจากลวดลายที่มีการจัดวางองค์ประกอบที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสีที่กลมกลืนกับลวดลายของธรรมชาติมีการตัดทอนอย่างลงตัวสอดคล้องกับรูปแบบของผ้าลวดลายเหล่านี้นะครับมีความละเอียดซับซ้อนสวยงามและถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยดังนั้นแล้วผ้าโฮสุรินทร์เป็นผลงานหัตถกรรมผ้าไหมทอมือที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของชาวบ้านครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้ในงานช่างทอผ้ามาจากบรรพบุรุษและผ่านการกลั่นกรองมาหลายชั่วอายุคนตลอดจนมีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของผ้าไหมมัดหมี่ก็ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของคนสุรินทร์มาแต่โบราณโบราณแล้วนะครับจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆกระทั่งในวันนี้มีในส่วนของผ้าไหมยกทองจันโสมาซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับผู้ก่อตั้งบ้านจันโสมาบ้านท่าสว่างแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอพระคุณอาจารย์มากๆเห็นว่ามีงานยุ่งมากๆและสละเวลาให้กับทางรายการนะครับอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปกับการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาแห่งนี้ครับ
2: ครับก็ประวัติความเป็นมาก็ต้องย้อนกลับไปที่หมู่บ้านที่บ้านท่าสว่างเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับก็แต่ดั้งเดิมมาหมู่บ้านนี้เนี่ยนอกจากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรมแล้วเนี่ยอาชีพรองยามว่างเวลาหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จก็จะคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าไหมกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุนดั้งเดิมของหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องขององค์ความรู้ทักษะภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับทีนี้สำหรับกลุ่มจันโสมาเองนะครับก็เริ่มจากที่ผมได้ช่วยงานอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ของผมเองคืออาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์ซึ่งท่านอาจารย์สมิทธิเนี่ยท่านก็ถวายงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคราวหนึ่งอาจารย์เชิญรับสั่งสมเด็จพระพันปีหลวงว่าท่านอยากให้ทำผ้าที่มีความ อ่อนนุ่มด้วยไหมน้อยนะครับมีอาจารย์สมิทธิแล้วก็คุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีคุณหญิงต้นเนี่ยซึ่งได้ร่วมกันถวายงานนี่ก็นำความนี้มาปรึกษาว่าอาจารย์บอกเธอกลับไปที่บ้านเกิดเพราะว่าทางอีสานใต้เนี่ยก็มีการทำไหมน้อยมาแต่โบราณอยู่แล้วให้มาทดลองทำดูก็มารวบรวม

0: ภูมิปัญญาของชุมชนคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ทอผ้าขึ้นทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรอาจารย์ท่านก็เล่าว่าท่านทรงโปรดนะครับแล้วก็ให้เชิญครู2คนคือป้ามวยกับป้านีเนี่ยปัจจุบันก็ชรามากแล้วเนี่ยเข้าไปสอนที่ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อฟื้นฟูใหม่น้อยนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมกลุ่มกันทำงานนี่ก็ให้ทำงานกันต่อไปแล้วก็มีท่านพระราชทานเงินทุนตั้งต้นให้นะครับแล้วก็อาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์เนี่ยท่านก็แนะนำว่าผ้าอื่นๆเนี่ย ก็ยังพอมีอยู่บ้างอย่างเช่นมัดหมี่อย่างเช่นผ้าหลากหลายเช่นผ้ายกผ้าตารางผ้าอะไรยกเว้นผ้ายกแบบราชสำนักทั้งศูนย์หายไปเป็นระยะเวลานานนะครับก็อยากให้ฟื้นฟูตรงนี้ก็เลยได้มาฟื้นฟูการทำผ้ายกไหมยกทองเนี่ยครับแล้วก็ได้ถวายงานเรื่อยมาก็การเริ่มต้นก็คือจากทุนก้อนแรกที่เป็นเงินพระราชทานนะครับ
1: ครับในส่วนตัวของอาจารย์เองเรามีจุดเริ่มต้นในการรักในการทอผ้าไหมมายังไงครับอาจารย
0: ์ก็แต่เดิมที่ได้เล่าไปแล้วในข้างต้นนะครับว่าหมู่บ้านนี้มีวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมแต่เดิมเพราะฉะนั้นผมก็เติบโตมาในหมู่บ้านนี
1: ้ครับ
0: ตั้งแต่เด็กก็ไปเล่นบ้านใครก็จะเห็นกระบวนการถักทอการทำผ้าไหมเนี่ยทุกกระบวนการอยู่ที่บ้านก็เล่นใต้กี่ของแม่เนี่ยครับแล้วก็ไปเที่ยวบ้านใครก็ตามเล่นในหมู่บ้านก็จะเห็นกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างมันซึมซับเป็นองค์ความรู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็ระลึกได้หมด ก็สามารถทำได้เลย
2: หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์เนี่ยประมาณ10กิโลเมตรนะครับบ้านท่าสว่างเนี่ยเดิมชื่อว่าบ้านเตรียะเป็นภาษาพื้นบ้านหรือว่าชาวเขมรเตรียะเนี่ยเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งครับภาษาไทยเรียกว่าต้นชาติบรรพบุรุษของชาวบ้านเตรียะได้อพยพมาจากบ้านระเผาซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ห่างจากบ้านเตรียะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ5กิโลเมตรและในปีพุทธศักราช2485ครับได้มีการรวมบ้านเตรียะกับบ้านอื่นๆเป็นตำบลท่าสว่างและบ้านเตรียะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านท่าสว่างจนถึงปัจจุบันนี้ครับหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างหรือว่ากลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาครับเกิดจากพระราชสวนีและเงินก้อนแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานจึงเกิดเป็นโรงทอจันโสมาณบ้านท่าสว่างที่ผลิตผ้ายกทองรูปแบบราชสำนักไทยโบราณการริเริ่มผลงานศิลปะหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันโสมาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณซึ่งได้รวบรวมชาวบ้านบ้านท่าสว่างมารวมกลุ่มกันทอผ้านะครับโดยการออกแบบลวดลายที่สลับซับซ้อนงดงามผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชสำนักกับเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้านจนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยความโดดเด่นของผ้าไหมยกทองคือการเลือกเส้นไหมที่เล็กและบางเบาครับนำมาผ่านกรรมวิธีฟอกต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลัก3สีสอดแทรกด้วยการยกดอกด้วยไหมทองที่นำมารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบไปกับเส้นได้ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษที่ทำให้เกิดลวดลายจำนวนตะกอ 1,416 ตะกอซึ่งกี่ธรรมชาติที่วางไว้บนพื้นดินมีความสูงไม่พอครับจึงต้องขุดดินบริเวณนั้นเป็นหลุมลึกลงไปอีก 2-3 เมตรเพื่อรองรับความยาวของตะกอที่ห้อยลงมาจากกี่ให้เป็นระเบียบและให้คนสามารถยืนอยู่ในหลุมเพื่อสอดตะกอไม้ได้เนื่องจากไม้ตะกอเนี่ยมีจำนวนมากจึงต้องใช้คนทอ 4-5 คนคือคนช่วยยกตะกอ 2-3 คนนะครับคนสอดไม้1คนและคนทออีก1คนด้วยความซับซ้อนทางด้านเทคนิคของการทอนี้นะครับก็เลยทำให้ผลงานทอผ้าเนี่ยออกมาได้เพียงวันละ 4-5 เซนติเมตรโดยประมาณเท่านั้นแหละครับ

0: การส่งต่อภูมิปัญญาด้านการทำผ้าไหมยกทองแนวทางของอาจารย์ที่วางไว้มีแนวทางไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วก็มีเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลอื่นที่สนใจเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความสนใจที่จะสืบทอดเรียนรู้การทอผ้ายกทองเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้กันแล้วก็สามารถนำกลับไปทำงานของตัวเองโดยในกระบวนการต่างๆตั้งแต่การย้อมสีธรรมชาติเราก็เปิดอบรมเปิดสอนแล้วก็ในชุมชนเองก็มีการนำคนรุ่นใหม่มาทำงานร่วมกับคนรุ่นเก่าทำงานด้วยกันเพื่อที่จะให้คนสูงอายุหรือคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสอนให้

0: สำหรับจันโสมาครับคือชื่อแบรนด์ที่ก่อตั้งโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับผู้ซึ่งถือกำเนิดในตระกูลช่างทอผ้าที่สืบทอดวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีธรรมชาติและทอเป็นผืนผ้ามาหลายชั่วอายุคนแล้วครับมีจุดเด่นพิเศษกว่าที่อื่นก็ตรงที่ไหมน้อยนี่แหละครับที่ละเอียดนุ่มนวลสาวและทอได้อย่างยากยิ่งจนเริ่มที่จะเลือนหายไปแทบไม่มีใครทราบว่าช่างที่นี่ทอไหมน้อยได้จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับทรงมีพระราชปรารภว่าสมัยก่อนผ้าไหมไทยมีความนุ่มเนียนแน่นมากทำอย่างไรจึงจะได้ผ้าชนิดนั้นกลับคืนมาเหล่าข้าราชบริพารก็ออกสอบหาจนได้พบผ้าทอไหมน้อยที่ท่าสว่างเมื่อทอขึ้นทูลเกล้าถวายเป็นที่พอพระทัยจึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์สร้างโรงทอผ้าตามรูปแบบราชสำนักโบราณขึ้นที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้ครับ
1: กว่าจะได้เป็นผ้าไหมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้น
2: นะคะอย่าง
1: เยอะมาก
2: อันนี้โดยรวมเราจะเรียกว่า1ผีนะคะเราก็จะเห็นมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กระทบเนื้อผ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะกอเนื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตะกอแพทเทิร์นลายคือว่าตะกอลายนะคะก็สำหรับกี่ที่เรากำลังชมอยู่ตัวนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ 2,600 ตะกอลาย
1: 2,600 ตะกอลายก็คือนับเส้นเรียงยาวไปเนี
2: ่
1: ย
2: เป็นตะกอลายก็จะเป็นตัวไม้ไผ
1: ่อ๋อตัวไม้ไผ่นี
2: ้ใช่ค่ะ
1: โอ้มีสมมติผมถามเคยมีแบบว่าไปแล้วแบบมันพลาดมัน
2: ในกรณีการเริ่มเก็บตะกอลายนะคะก็คือเราจะใช้เวลาเก็บประมาณ7เดือนเกือบ1ปีเพราะว่าคือ1เราเก็บลายเสร็จเราก็ต้องมาทอเช็คลายว่ามีส่วนไหนที่ผิดมีส่วนไหนที่พลาดแล้วก็จะเอาไปเก็บแก้ใหม่นะคะเราจนกว่าจะ 100% แล้วเรานำมาทอได้นะคะแต่ก็มีบ้างที่เราอาจจะต้องมาแก้บนกี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้เวลาจนกว่าจะเรียบร้อย 100% เราถึงจะได้เริ่มทอได้ค่ะ
1: พูดง่ายๆว่าลวดลายที่ออกมาบนผืนผ้าที่สวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดเรียงตะกอลายตรงนี้
2: ใช่ค่ะในการออกแบบอาจารย์วีรธรรมท่านจะเป็นคนออกแบบค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มป้าๆเนี่ยค่ะก็จะช่วยกันเก็บโดยอาจารย์ท่านจะควบคุมเองในการนับเส้นยืนแต่ละเส้นเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี
2: ้
1: แล้วก็มาเหมือนมาทำงานมาร่วมกันสร้างผมใช้คำว่างานศิลปะเลยก็ว่าได้อยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็มีเห็นว่าเริ่มแต่เดิมเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าเวลาทอผ้าไหมจะนึกถึงคนสูงวัยสักนิดหนึ่งแต่ในปัจจุบันเห็นว่าเริ่มมีคนรุ่นใหม่ๆที่มาสานต่อ
2: ก็มีมาบ้างคนที่เขาสนใจที่จะทอจริงๆอะค่ะเพราะว่าอย่างคนทอแต่ละคนบางคนก็อายุเยอะแล้วมาตั้งแต่รุ่นแบบแรกๆเลย20กว่าปีอะไรเงี้ยที่มาอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะมีสอนเด็กใหม่ๆบ้างสำหรับที่เขาสนใจที่จะทอจริงๆค่ะเพราะงานพวกเนี้ยค่ะมันเป็นงานฝีมือมันต้องใช้ความประณีตแล้วก็ความอดทนค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ทำงานได้ไม่เกินประมาณ7เซน5เซนถึง7เซนต่อ1วันค
1: ่ะ5เซน
2: ค่ะประมาณเนี้ยค่ะ
1: หรือมากที่สุด7เซนต่อ1วัน
2: แต่ก็ส่วนน้อยที่จะได้7เซนค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะอาจตีสักประมาณเฉลี่ย
2: 5เซนใช่ค่ะ
1: 5เซน5เซนกว่าจะได้ผ้า1ผืนก็กินระยะเวลาเกินกว่า1เดือน
2: ก็เกินประมาณ3เดือนกว่า
1: 3เดือนกว่า
2: ค่ะกว่าก็จะแล้วแต่ความละเอียดความยาวของผ้าอย่างกี่เนี่ยค่ะลายค่อนข้างละเอียดตัวแพทเทิร์นค่อนข้างเยอะค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่า
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทราบราคาแน่นอนว่าโอ้ผ้าไหมยกทองมีมูลค่าราคาค่อนข้างสูงซึ่งมูลค่าเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีลวดลายที่สวยงามเดียวแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: ามันเกิดจากการถักทอเรียงลายผ่านกรรมวิธีขั้นตอนที่มากมายกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืน
2: ใช่ค่ะมันค่อนข้างจะหลายขั้นตอนแม้กระทั่งกระบวนการย้อมสีเองค่ะขั้นตอนก็จะเยอะ
1: เห็นว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนของการจำหน่ายเนี่ยต้องมีการสั่งล่วงหน้ายาวนานมาก
2: ของเราจะรับทำตามออเดอร์ค่ะเนื่องด้วยตัวผ้าค่ะเราจะใช้ระยะเวลาทำที่นานกว่าปกติต่อหนึ่งผืนเงี้ยค่ะ
3: ครับ
2: เพราะนั้นเวลามีออเดอร์มาทบๆเราก็จะต้องทำยาวไปเราไม่สามารถทำออกมาแล้วก็วางจำหน่ายได้ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วถ้าเป็นผ้ามีในลักษณะที่ไม่ได้เป็นผ้ายกทองไหมครับ
2: ค่ะอันนั้นอาจารย์ท่านจะทำเป็นผ้าคลุมไหล
3: ่
2: คลุมไหล่ซึ่งจะเน้นในเรื่องของไหมบ้านแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ
3: ค
2: ือผืนเลยเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เล็กๆซึ่งเราก็จะมีช็อปเล็กๆอยู่ในจันโสมาสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับสีทุกสีที่เห็นว่าได้คุยกับอาจารย์สีทุกสีที่ถักทองมาเป็นสีผ้าเนี่ย
2: ค
1: ือการย้อมแบบธรรมชาติทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ละสีแต่ละสีลองเล่าให้ฟังได้ไหมว่าแต่ละสีที่ได้สีอะไรมาจากอะไรบ้าง
2: เราจะเริ่มจากสีแดงนะคะ
3: ครับ
2: สีแดงนี้จะได้จากครั่งค่ะครั่งที่เป็นยางของแมลงที่เป็นตราตายางไปรษณีย์สมัยก่อน
1: ครับ
2: ก็จะใช้ตัวนี้มาสกัดเอาสีโดยการชงกับน้ำร้
3: อ
2: นนะคะแล้วก็เอามาต้มมาย้อมกับเส้นไหมก็จะได้เป็นแดงสด
3: ค่
2: ะซึ่งในการย้อมสีที่ได้สดขนาดนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ปริมาณที่เราใช้อย่างสมมติไหม1กิโลว่าเราจะใช้ครั้งประมาณ6กิโลถึง7กิโลต่อไหม1กิโลเนี่ยค่ะมันก็จะได้เป็นแดงที่สดใสเลยนะคะ
3: ครับ
2: ถ้าเราต้องการให้เป็นสีชมพูเราก็จะใช้ครั้งประมาณครึ่งกิโล
1: อ๋อให้สีมันอ่อนลง
2: ลดลงเรื่อยๆ อะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนสีเขียวก็จะเป็นเทคนิคการย้อมผสมสีค่ะก็จะย้อมสีเหลืองประโหดสีเหลืองเป็นเหลืองสดเลยได้จากต้นประโหดหรือต้นมะพูดนะคะแล้วพอเราย้อมเสร็จเราก็นำมาย้อมทับด้วยครามอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียว
3: ครับ
2: นะคะซึ่งการผสมสีย้อมเราจะย้อมกันสีละหนึ่งครั้งค่ะเริ่มจากการย้อมเหลืองก่อนแล้วก็ย้อมทับด้วยครามนะคะส่วนสีฟ้าจะได้จากการย้อมคราม
1: ย้อมคราม
2: นะคะซึ่งครามนี้จัดเป็นสีที่ย้อมยากที่สุดกับเส้นไหมค่ะ
1: ทำไมอะครับ
2: มันเป็นสีที่ย้อมเย็นเราไม่ได้ต้มเพราะฉะนั้นเวลาการย้อมค่ะอย่างสมมติไหม1กิโลมันมีอยู่ประมาณ20ใจเราก็ต้องใช้คนย้อมประมาณ4คนเพื่อที่จะย้อมลงไปพร้อมกันเลยสีก็จะได้มาเสมอกันค่ะเพราะว่าอย่างสีธรรมชาติเองการย้อมทีละครั้งอะค่ะค่าสีที่ได้มามันจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นในการย้อมสำคัญมากย้อมให้พอสำหรับพอหนึ่งผืนค
1: ่
2: ะ
1: แม้แต่สีดำเองก็เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะย้อมจากลูกมะเกลือค่ะ
1: ลูกมะเกลือ
2: ใช่ค่ะ
1: ออกสีเขียวๆเหลืองๆ
2: ใช่ค่ะเราจะใช้ลูกแก่ลูกอ่อนเราลูกสุกเราจะย้อมไม่ได้ค่ะมันจะมีเป็นช่วงค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกมะเกลือเยอะ
3: ครับ
2: นั่นก็เลยเอามาย้อมเป็นสีดำค่ะ
1: อย่างนี้สมมติว่าหากมีใครที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของจันโสมาแห่งนี้มาได้ช่วงเวลาไหนวันไหนเวลาไหนยังไงบ้างครับ
2: ของเราจะไม่มีวันหยุดค่ะเราจะเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะ
1: ทุกวันเลย
2: ค่ะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเข้าชมได้ทุกวันค่ะ
1: ก็สามารถมาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดให้เข้าชมฟรี
2: ได้ตลอดเวลาฟรี
1: ฟรีด้วย
2: หรือไม่ถ้ามีมาเป็นหมู่คณะอยากได้วิทยากรสามารถแจ้งเราได้ค่ะ
1: ก็บอกกันล่วงหน้า
2: เราดูแลให้ฟรีใช่ค่ะ

การทอไหมน้อยมีความละเอียดพิถีพิถันมากนะครับเริ่มตั้งแต่สาวไหมเส้นละเอียดมาฟอกต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลัก3สีก็คือสีแดงจากคลั่งสีเหลืองจากแก่นแกแลและสีครามจากเมล็ดครามซึ่งสีครามนี้ย้อมได้ยากสมัยก่อนต้องไปย้อมที่บ้านหมอครามและ

0: วิชาก็สูญหายไปหมดจนต้องทดลองฟื้นฟูกันขึ้นมาใหม่เมื่อได้เส้นไหมย้อมสีแล้วยังต้องทำไหมทองปั่นเส้นได้ควบกับเส้นเงินแท้เพื่อทอเป็นผ้ายกทองนั่นเอง
1: ในปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องของผ้าไหมไทยเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมแค่เฉพาะคนไทยแต่ว่าเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มมีการกล่าวขานกันมากขึ้นในวงการแฟชั่นระดับโลกสำหรับอาจารย์มองเรื่องของการพัฒนาผ้าไหมไทยให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสของแฟชั่นในระดับโลกยังไงได้บ้างครับอาจารย
2: ์ก็จริงๆแล้วเนี่ยโลกมันพัฒนาตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ผ้าไทยไปอยู่ในกระแสโลกมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งรูปแบบทั้งกระบวนการผลิตทั้งต้นทุนต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบลวดลายในเรื่องของการออกแบบเนื้อผ้าเพื่อให้สอดคล้องกับแฟชั่นสมัยใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผ้าไหมไทยควรจะยืนหยัดไว้ก็คือการความเป็นงานหัตถกรร
1: ม
2: ชั้นสูงที่เป็นงานทำมือเพราะว่าที่อื่นเขาไม่สามารถที่จะอนุรักษ์รักษาได้ดีเท่ากับบ้านเราและสองก็คือการใช้สีย้อมใช้การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าโลกตอนนี้เนี่ยกระแสโลกมีความอ่อนไหวในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากก็เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาปัจจุบันนี้ครับ
1: ครับผม
0: ผลงานผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างสร้างชื่อระดับนานาชาติเมื่อได้รับเลือกเป็นผ้าตัดเสื้อและทำผ้าคลุมไหล่ให้กับผู้นำและคู่สมรสเมื่อครั้งไทยเป็นเจ้าภาพสุดยอดผู้นำเอเปกเมื่อปี2546ได้รับความไว้วางใจจัดทำผ้าคลุมพระอังสาสำหรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติครบ60ปีตลอดจนการทอผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายในโครงการโขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยชื่อเสียงและความมหัศจรรย์ของผ้ายกทองจันโสมาบ้านท่าสว่างจึงมีแขกมาเยือนมากมายครับที่นี่มีบ้านพักรับรองแบบโฮมสเตย์สะดวกสบายไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาศึกษาอย่างใกล้ชิดและถึงจะเป็นแบรนด์เนมไฮเอ็นด์ก็ไม่ต้องกลัวว่าราคาจะสูงเกินเอื้อมจนต้องกลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าผ้าไหมบ้านท่าสว่างเนื้อละเอียดนุ่มแน่นชนิดจับต้องได้และใช้ในชีวิตประจำวันก็มีให้เลือกนอกจากนี้ยังมีชุดไทยงดงามไว้ให้เช่าสำหรับเจ้าสาวและงานพิธีสำคัญอีกด้วยล่ะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้มาถึงที่แห่งนี้นะครับได้เรียนรู้เรื่องของผ้าไหมยกทองโบราณมากมายเลยทีเดียวรวมถึงได้เห็นพัฒนาของลวดลายผ้าไหมยกทองโบราณนะครับที่ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ามีน้อยมากที่จะทำผ้าไหมยกทองแบบนี้และก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผ้าไหมยกทองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและยอมรับด้วยนะครับอยากจะให้ฝากถึงเรื่องของผ้าไหมกับคนไทยสักนิดนึงไม่อยากให้ศิลปะมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้มันเลือนหายไปจากประเทศไทยเลยครับ
3: ก็หลักๆเลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะหันมาสนใจการนุ่งห่มผ้าไทยเยอะๆค่ะมันก็จะเป็นการสนับสนุนผู้ที่ผลิตผ้าอีกทางหนึ่งไม่ว่าเฉพาะของจันโสมาหรือเฉพาะของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานมัดหมี่พื้นเมืองอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าเรามีคนสนับสนุนคอยยังไงคะสนับสนุนเยอะๆขึ้นคนที่ทำงานก็จะมีกำลังใจเพื่อที่จะทำงานขึ้นค่ะแม้กระทั่งของเราเองก็ขอให้นักท่องเที่ยวหรือการศึกษาดูงานก็มาเรื่อยๆค่ะมาเป็นกำลังใจให้กัน

0: ท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงใช้ว่าคนไทยก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีการรักษาไว้ควบคู่ไปกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลกด้วยการที่จะรักษาผ้าไหมของไทยเอาไว้แล้วก็ส่งต่อไปถึงยุคสมัยใหม่เยาวชนรุ่นใหม่เราควรจะวางแผนอะไรยังไงต่อไปครับ
1: ก็หนึ่งก็คือการอนุรักษ์บุคลากรรักษาฝีมือในการตั้งแต่การผลิตเส้นไหมจนกระทั่งถึงกระบวนการถักทอการใช้ฝีมือในการผลิต2ก็คือตัววัตถุดิบต่างๆองค์ความรู้ในการฟอกย้อมกระบวนการทุกกระบวนการทุกวิธีการนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่เหมือนเราจะต้องเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็ส่วนรูปแบบก็มีการอนุรักษ์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็การพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมวิถีชีวิตของคนปัจจุบันอีกส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ทำควบคู่กันไปครับ
0: คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้ผ้าไหมของไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้รับความสนใจจากวงการแฟชั่นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องมีการรักษาและอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการผลิตหรือว่าด้วยรูปแบบต่างๆพร้อมไปกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาสร้างสรรค์และก็ต่อยอดต่อไปด้วยและหากใครที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะมาเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของผ้าไหมยกทองที่นี่ก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที่สละเวลาให้ครับ
1: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: การเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ของผมในครั้งนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินครับเพราะเมื่อได้มาสัมผัสผ้าไหมยกทองโบราณณกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาแห่งนี้นี่คือมรดกศิลป์ผ้ายกทองแห่งสยามที่งดงามเกินกว่าจะบรรยายได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหากใครชื่นชอบเรื่องของผ้าไหมต้องไม่พลาด นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับสำหรับรายการTalk Creative Thailandอย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปเพราะประเทศไทยยังมีอะไรให้เรารู้จักอีกเยอะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทExpert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กเปิดเวลจำกัด

0: ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. 30 นาที
1: เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งไม้ให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสาวิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
2: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
3: ความรู้สึกของเราในว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เราอยากจะต
2: ั้
3: งใจ
2: ตั้งใจความอะไรก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุด ชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ย

0: ก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
1: ใช้เวลานาน
0: ใช้เวลา8 วันครับก็เป็นปั๊บปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
2: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรหลานทหารผ่านศึกและมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีด้านบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งทุ่มเททุนส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนและตอบแทนสังคม
3: มีความสำคัญคือจะเอาไปใช้ในการศึกษาต่อครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อการศึกษาของเราในอนาคตต่อไปครับ
1: ปัจจุบันนี้ศึกษาที่ไหน
3: ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับคณะครุศาสตร์
1: ทำไมถึงเลือกคณะครุศาสตร์
3: ผมอยากเป็นครูครับ
4: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะ
1: เราจะนำท
4: ุ
1: นนี้ไปสอบที่จะมีการศึกษา
4: หนูก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะก็ส่วนแรกก็จะเป็นค่าเทอมค่ะเป็นค่าเทอมของปี3แล้วก็ค่าที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายการกินการอยู่หอพักค่ะส่วนที่3ก็คือสำรองไว้ค่าเทอมปี3ปี4ค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นพยาบาลขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นทหาร
4: พี่ชายเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะแบบหนูก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแบบเห็นเขาทำงานแบบด้านแบบฉุกเฉินเขาจะอยู่ยาใช่ไหมคะแบบหนูเห็นเขาแบบช่วยเหลือแบบคนไข้ด้านไอ้ที่ประสบอุบัติเหตุข้างถนนนะคะหนูก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในตรงนั้นค่ะ
5: รู้สึกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ทางทุนการศึกษาได้รับคัดเลือกหนูคือหนึ่งในนั้นค่ะ
1: คร
5: ั้งแรกค่ะไม่เคยได้ของทหารผ่านศึกเลยค่ะ
1: เรารู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ดีๆเราก็มีโอกาสได้รับทุนเนี่ยเราจะตั้งใจชีวิตเราจะตั้งใจศึกษาอย่างไรบ้าง
5: รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุนนี้ก็ไม่ได้มาง่าย
2: ๆนอกจากนี้ผู้บริการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาเป็นผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรวัยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยพุทธศักราช2553พลเอกกานาถกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้ามีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า500ภาพโดยผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีความหมายลึกซึ้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดได้เป็นพันคำโดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นภาพที่เชิดชูเกียรติทหารกล้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคต
6: ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ฐานศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชาเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
2: การประกวดภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอันสะท้อนถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึกและทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทย
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามเกณฑ์ของ IRO ค่ะพร้อมหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลรวมทั้งให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติร่วมกับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO ครั้งนี้ในการประเมินและรับรองมาตรฐานสุนัขค้นหาและกู้ภัยทั่วโลกและการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่แค่การยืนยันศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและที่สำคัญนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมประสานงานในการจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณหน่วยราชการในพระองค์904กองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี
2: ้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับนางเตือนใจวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและครูฝึกสอนผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรมาจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบเจอได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำมาที่เป็นลายของดอกไม้ชนิดนี้เอามาทำเป็นผ้าลายผ้าบาติกเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ประกอบกับในปี2570จะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษ ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการหยิกยกเอาดอกชมพูสลินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนผ้าบาติกถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะดอกชมพูสลินเป็นดอกไม้ถิ่นเดียวที่พบในภาคใต้ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและผ้าปาติของภาคใต้และยังสามารถสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือวาดเขียนลายดอกชมพูสลินลงบนผืนผ้าบาติกช่วยมีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกเพื่อสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปี
7: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะที่กกต.มีมติฟ้องคดีหัวสวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะคดีหัวสวที่หลายคนจับตานะคะล่าสุดกกต.ก็มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสวจำนวน77คนซึ่งในจำนวนนี้มีสวที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันถึง26คนนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารการเลือกตั้งแถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคดีนี้มีผู้ร้อง67คนและมีผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค1ข้อหานี้กกต.มีมติไม่ส่งศาลฎีกาข้อหาที่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2ข้อนี้มีมติไม่ส่งศาลฎีกาเช่นกันค่ะส่วนข้อหาที่3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้กกต.มีมติส่งสว26คนฟ้องศาลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่นอีก9คนสำหรับข้อหาที่3นี้มีสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้26คนที่ถูกส่งฟ้องศาลค่ะ
1: ข้อหาที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ1หรือไม่ข้อหาที่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77วงเล็บ3หรือไม่ข้อหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีมติส่งสาร77คนประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนครับ
0: ทั้งนี้ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อหาที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยนะคะว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางและพร้อมชี้แจงทุกอย่างฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะ
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั่นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต. ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านอลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาต้องรอศาลพิพากษาจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาว่ากระทำความผิดจริงสมาชิกภาพถึงจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: เบื้องต้นต้องรอพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.มีการเปิดเผยผลสอบพยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดครับอันนี้เป็นเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่ารทสชนะครับมีการโพสต์แถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องจุดยืนต่อมติกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งกระบวนการบิดเบือนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด พรรครวมไทยสร้างชาติจะใช้ทุกบทบาทในการทำงานการเมืองเพื่อติดตามเหตุผลของมติกกต.และความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกฝ่ายต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อประชาชนมั่นใจได้ว่ากฎหมายมีผลบังคับกับทุกคนอย่างเสมอภาคครับ
0: มาดูนโยบายการดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไทยและกัมพูชาประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยฝ่ายไทยย้ำจุดยืนร่วมมือตามกลไกสากลและจะทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือว่าอันครอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้ณประเทศสิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการหารือสำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการ

0: นในวันนี้ค่ะ15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยไทยฝั่งกัมพูชามีจุดยืนอย่างไรก็ติด
1: มาดูการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลและก็วัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุดช่องโหว่และก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมฝากข้อคิดกรณีการกระจายข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาครับ
0: สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามค่ะเพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามมุ่งนำความรู้ทางกฎหมายผสานกับหลักศาสนาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีและตั้งเป้าลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลสถาบันเพื่อการไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมโดยมีนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมีคณะทูตผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้นำศาสนาและจิตอาสาเข้าร่วมประธานศาลฎีการะบุว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการยุติคดีความแต่คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีภายใต้บริบทและวิถีชีวิตทางศาสนาขณะที่จุฬาราชมนตรีได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำว่าการประนีประนอมเป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลามซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ต่างศาสนาได้หากคู่กรณียินยอมพร้อมระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีจะต้องรับฟังเข้าใจความแตกต่างมีความเป็นกลางและยึดมั่นในความยุติธรรมด้านนายประกรณ์ปรียกรรองประธานคณะกรรมการเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีคดีอยู่ในศาลประมาณ2ล้านคดีหากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญมีความสามารถในการรับฟังและให้ทั้ง2ฝ่ายประนีประนอมกันจะช่วยคดีได้ประมาณ20%และในระยะยาวก็จะช่วยลดได้ถึง40%
2: จากที่เราได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมเนี่ยก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรามีคดีอยู่ในศาลประมาณสัก2ล้านคดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญการมีความสามารถใน

0: การรับฟังอย่างได้ยินแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้บีบบังคับนะแต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประนีประนอมซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดทอนระยะต้นเนี่ยได้ถึงประมาณ 20% แล้วถ้าเราระยะยาวถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึง 40%
1: ขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามระบุว่าอนาคตจะมีการบูรณาการในหลายหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
2: ซึ่งอนาคตเราก็จะร่วมฝ่ายยุติธรรมฝ่ายนะครับอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอัยการศาลก็จะร่วมกันทั้งหมดนะแล้วเราต่อยอดโดยจะทำโดยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้วันนี้ก่อนแล้วต่อไปจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้เราเตรียมคนไว้พร้อมแล้วนะครับเพื่อลดภาระของตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และกองบังคับคดีนะครับและก็ที่ประการสำคัญที่สุดก็คือลดความแตกแยกของคนในชาติ
3: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่หลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ไฟเขียวในหลักการแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ทันทีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อโดยงบประมาณระยะแรกยังคงมีวงเงินคงเหลือราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบปกติและงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นครับ
4: สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: แต่เรามีก็ประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
4: มี
6: ส่วนแรกเหลือประมาณเท่าไหร่ครับส่วนแรก2,000แรก
4: ก็จะเหลือถึง4-5 หมื่น
6: ถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ตัวอ
4: ีกจริงถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
5: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะไปต่อได
4: ้นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้และก็อนุมัติในหลักการ
6: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบ.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมไม่ใช่นอกกฎเชิญหรือว่าอื่น
4: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางการนำเอางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีหลังจากนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการงานวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงค่ะและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
0: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีฉบับนี้ที่จะใช้ในปี2571ถึง2575กำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในงานเทศกาลคะเนศจตุรถีที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนที่มาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคะเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและ

0: ประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดครับทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้ชมตลอดเส้นทางที่อยู่สองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายสีสันสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและอีกหลายคนไม่พลาดในการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่สำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองโทตาชาจากประเทศอินเดีย2ชุดนี่พร้อมกับนักแสดงกว่า50คนนะครับที่ร่วมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จัดต่อเนื่อง5วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณะปฏิราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีพิธีวิสาขชันพร้อมขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าสู่หาดราวัยเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาแล้วก็ยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักยภาพของภูเก็ตในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและมิตรภาพครับ
1: ไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันต่อนะคะที่จังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวค่ะที่ออกมาอวดโฉมเต็มผืนทรายพร้อมปรากฏการทะเลแหวกที่เกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้ชมปรากฏการทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาหากินบนผืนทรายโดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพียง20นาทีเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ทะเลแหวกก็จะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำของทุกเดือนนะคะโดยจะเห็นสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกแบบนี้ค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ส่วนปูมดแดงหรือว่าปูทหารเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายบนชายหาดโดยปูจะออกจากรูในช่วงน้ำลงของทุกวันเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายมันก็จะรีบกลับลงไปในรูพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยซึ่งปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยไปชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนกันนะคะไปแล้วก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนและรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านปางพัดได้อีกด้วยค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบูหงาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลครับว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบูหงาโดยวินัยทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลหรือคฟส.ร่วมทีมเพื่อสำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีน เส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและขนำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งนี้จากการสำรวจดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด Seven Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: และทุกข่าวเช้าของเราแบบนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมรับมือกับเอลนิโยกันนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอบุญทริกส่งมอบบ่อบาดาลในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดซูเปอร์เอลนิโยขึ้นนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับและส่งมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่บ้านหลักป้ายหมู่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีให้กับดร.คุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับมือซูเปอร์เอลนิโยซึ่งจะสร้างภัยแล้งและความเสียหายในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 338,000 บาทค่ะ
0: แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญ่กำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งและฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ

เอลนิโยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดย

0: ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานีญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนหนักมากได้นะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนรอบใหม่17-20กันยายนนี้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งติดตามในสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุวันนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมขยับขึ้นมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเตือนภัยฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุก็มาจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทำให้เกิด